0: ละเว้นอยู่แล้วถ้าตรงไหนมีการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับตอนนี้เราก็ดูแลผู้ป่วยนะครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับว่าก็ต้องให้การดูแลเต็มที่ในเรื่องของผู้ที่เสียชีวิตก็มันก็จะมีกองทุนต่างๆที่จะไปให้การช่วยเหลือเยียวยานะครับ
1: ด้านนายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพกล่าวว่าคอปพได้ส่งทีมเยียวยาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยเพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวมีการทำประกันอัคคีภัยที่ให้ความคุ้มครองตัวอาคารและทรัพย์สินภายในร้านแต่ขณะนี้ในระบบยังไม่พบข้อมูลการทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกซึ่งหากมีประกันประเภทนี้สามารถประสานงานกับบริษัทประกันเพื่อนำมาเยียวยาประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ทันที
2: ถ้าพูดในมุมมองของคปภ.เองถ้าเป็นข้อแนะนำจากเราจะแนะนำว่าธุรกิจใดก็ตามที่มีคนเข้ามาติดต่อไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นโรงพยาบาลเป็นอะไรก็ตามที่มีบุคคลเข้ามาติดต่อเป็นประจำเนี่ยแม้ไม่มีกฎหมายบังคับเราแนะนำให้เจ้าของกิจการบริหารความเสี่ยงนะครับด้วยการซื้อประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพราะเหตุไม่คาดหมายอาจเกิดขึ้นได้นะครับในยามใดก็ได้ครับ
1: ด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่2ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามอาการของผู้บาดเจ็บและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดและพร้อมดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายได้แก่ค่าทำศพเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเงินบำเหน็จชราภาพค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละกรณีเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิและบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดล่าสุดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ซึ่งกำหนดให้เจ้าของอาคารเอกชน9ประเภทต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบสภาพอาคารทั้งการตรวจสอบใหญ่ทุก5ปีและตรวจสอบประจำปีทุกปียกเว้นประเภทป้ายให้ตรวจทุก3ปีโดยต้องตรวจทั้งความแข็งแรงโครงสร้างและระบบอุปกรณ์ต่างๆเช่นระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศและระบบป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาหากเจ้าของอาคารรายใดฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายนพศรแก้วคำรายงาน
3: ล่าสุดมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน28รายและผู้บาดเจ็บจำนวน71รายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวกรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณราชพร้าวล่าสุดเวลา 18:11 นวันนี้พบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน28รายและมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น71คนผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน25รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน14รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน32รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดแพทย์ได้อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วว
4: ันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยจะไม่มีการใช้เกณฑ์ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่ถูกบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีรวมถึงหนี้ของภาคเกษตรโดยรัฐบาลจะนำฐานข้อมูลประชาชนที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้ทำการสำรวจเพิ่มเติมเข้ามานับรวมในการพิจารณาครั้งนี้ทันทีเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องรอนานซึ่งคาดว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้มีผู้ได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ5ล้านคนโดยทุกคนจะภายใต้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดยืนยันว่ากระทรวงการคลังยึดเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเป็นหลักและไม่ได้นำกรอบงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้กว่า 40,000 ล้านบาทมาเป็นข้อจำกัดในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งหากงบประมาณที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะหาวิธีบริหารจัดการเพิ่มเติมต่อไป
6: เรื่องค่าลดหย่อน ต่างๆเนี่ยเราพิจารณามันได้นะครับ
7: จะยังไม่นำมาใช้ถ้าล้านคนก็เราใช้เกณฑ์เดียวกันมาตรฐานเดียวกัน
8: คนเก่าก็ต้องดูพิจารณาด้วยคือเราใช้เกณฑ์เดียวกันหมดถ้าไม่พอก็ต้องหาวิธี
5: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะเป็นการพิจารณาในส่วนของตัวหลักเกณฑ์ที่จะเลือกใช้และไม่เลือกใช้เป็นหลักขณะที่เรื่องของจำนวนยอดผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดจะเป็นหน้าที่การดูแลของคณะกรรมการโดยตรงซึ่งหลังจากที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในเรื่องหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วทางคณะกรรมการจะมีการนัดประชุมร่วมกันอีกครั้งในวันที่16กรกฎาคมเพื่อพิจารณาตรวจสอบตัวเลขสรุปในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะมีกำหนดการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเป็นทางการในวันที่17ต่อไปปฏิพลสนธพรหมารายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งสรุปข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนก่อนครบกำหนด24กรกฎาคมนี้
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าจะนำคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้เพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายเร่งสรุปการเจรจาข้อตกลงอัตราภาษีต่างตอบแทนหรือ RTEC ก่อนวันที่24กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นวันครบกำหนดของกระบวนการโดยไทยคาดหวังว่าการสรุป RTEC จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการพิจารณาของสหรัฐและช่วยลดความไม่แน่นอนด้านมาตรการภาษีให้แก่ผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้ไทยจะเสนอข้อยกเว้นภาษีสินค้า6กลุ่มกว่า 1,000 รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรเช่นข้าวหอมมะลิสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทซึ่งเป็นสินค้าที่สหรัฐผลิตไม่ได้หรือใช้เป็นวัตถุดิบในภาคการผลิตพร้อมยืนยันจุดยืนในประเด็นที่ไม่สามารถยอมรับได้เช่นการเปิดให้ใช้สารเร่งเนื้อแดงและเงื่อนไข Country of Concern ที่อาจกระทบต่อการเจรจาการค้าของไทยกับประเทศอื่นในอนาคต
10: เพราะว่าก็คงทราบดีอยู่แล้วว่า 3/1 เนี่ยกลุ่มที่จบอาร์ตแล้วนะเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่ากลุ่มที่เราซึ่งเรายังไม่ได้จบเรื่องอาร์ตเราก็คงจะพยายามไปจบเรื่องอาร์ตให้ได้ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะตกลงได้อะค่ะเช่นยกตัวอย่างสารเร่งเนื้อแดงอันนี้เราคงยอมไม่ได้หรือ Country of Concern ในการที่ถ้าเราจะไปเจรจากับประเทศอื่นถ้าอยู่ในลิสต์ของ Country of Concern ของอเมริกาเราจะไม่สามารถไปทำการเจรจาการค้าการขายกับทางนั้นได้เราก็ตั้งใจว่า24กรกฎาคมคือธง
9: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่าการเจรจาครั้งนี้ไทยยังตั้งเป้าให้อัตราภาษีไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคและหากเป็นไปได้คาดหวังให้ปรับลดลงจากปัจจุบันที่ร้อยละ19พร้อมเตรียมนำเสนอข้อมูลความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและแผนการจัดซื้อสินค้าจากสหรัฐเพื่อสะท้อนถึงผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศปริมปรัชโสภาภาครายงาน
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่7บ้านรวมไทยตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดพังงาที่หมู่2บ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: วันนี้มีอีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจของรัฐบาลมาฝากกับการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อคืนเวลาคุณภาพให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดนั่นคือการสอนการดูแลและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนหลายคนอาจสงสัยว่า AI จะเข้ามาทำหน้าที่อะไรได้บ้างคำตอบคือ AI จะช่วยงานเบื้องหลังที่ใช้เวลามากไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารการสรุปรายงานการเตรียมแผนการสอนหรือการช่วยประเมินผลการเรียนผ่านเครื่องมือดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพทำให้ครูลดภาระงานธุรการและมีเวลาอยู่กับนักเรียนมากขึ้นรัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนาระบบควบคู่ไปกับการอบรมทักษะดิจิตอลให้ครูทั่วประเทศพร้อมสร้างฐานข้อมูลกลางลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเครื่องมือ AI เพื่อให้ครูไทยสามารถใช้งานได้จริงอย่างมั่นใจที่สำคัญนโยบายนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะโรงเรียนในเมืองแต่รัฐบาลตั้งใจให้โรงเรียนทุกขนาดรวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ ่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและขอย้ำว่า AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่ครูเพราะครูคือหัวใจของการศึกษาความเข้าใจความอบอุ่นและการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ AI จะเป็นเพียงผู้ช่วยที่ลดภาระงานเพื่อให้ครูได้ใช้เวลากับนักเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของนโยบายนี้คือการคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนคุณภาพการเรียน

0: ายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผลงานยอดเยี่ยมของนักกีฬาไทยส่วนหนึ่งเป็นนักกีฬาที่มาจากโครงการไทยโดเมสติกพาวเวอร์พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร27เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:02 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
2: 1 นาทีกับกปท.การขับขี่อย่างปลอดภัยไม่ใช่เพียงการมองรถคันหน้าแต่ต้องมองภาพรวมของสภาพการจราจรคาดการสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเตรียมตัวและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุค่ะ 1. มองกว้างเพื่อป้องกันการชนกับรถหรือผู้ใช้ถนนที่เคลื่อนตัวจากจุดอับสายตารถที่กำลังเปลี่ยนเลนรถที่ออกจากซอยคนเดินเท้าหรือรถจักรยานยนต์ที่อาจเคลื่อนตัวเข้ามา การมองกว้างช่วยให้การรับรู้สถานการณ์ได้รวดเร็ว

0: และลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด 2. เคารพกฎจราจรไม่ฝ่าฝืนป้ายจราจรเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟจอดรถเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตการเคารพกฎจราจรช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ถนนทุกคน 3. เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเพิ่มพื้นที่ในการหยุดรถลดอุบัติเหตุจากการเบรกฉุกเฉินเพิ่มเวลาตัดสินใจและ 4. มองไกลช่วยให้มองเห็นสิ่งกีดขวางหรืออุบัติเหตุรถจอดฉุกเฉินได้จากระยะไกลมีเวลารับมือเปลี่ยนเลนหรือหลบเลี่ยงทั้งนี้ขับขี่เว้นระยะมองกว้างไกลให้สัญญาณไฟล่วงหน้าให้ทางเพื่อนร่วมทางค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าโกรนคำว่าโกรนเขียนสระโอกอไก่รอเรือไม่จัตวานอหนูมีความหมายว่าร่วงจนมีเหลืออยู่น้อยหรือร่วงหมดมักใช้กับใบไม้เช่นเมื่อถึงฤดูผลัดใบต้นสาละลังกาก็ทิ้งใบจนโกรนคำว่าโกรนเมื่อใช้กับคำว่าหัวเป็นหัวโกรนหมายถึงหัวที่เหลือผมจำนวนน้อยหรือไม่เหลือเลยเช่นผลของเคมีบำบัดทำให้ผมของเขาร่วงจนหัวโกรนในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีคำว่าผมโกรนถ้าใช้ว่าโกรนเกลี้ยงหมายถึงไม่มีเหลืออยู่เลยเช่นต้นไม้ต้นนี้ถูกตัดจนโกรนเกลี้ยงเหลือแต่กิ่งก้านในที่สุดก็ตาย
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภาษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมอญตอนที่2หากเราได้ฟังหรือได้ยินคำว่าปี่พาทย์มอญหรือเพลงมอญก็ให้เข้าใจว่าเป็นเพลงไทยเดิมสำเนียงมอญแต่เดิมปี่พาทย์มอญใช้บรรเลงในงานมงคลและอวมงคลทั่วไปภายหลังคนไทยนิยมใช้บรรเลงในงานศพหลังรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีธรรมเนียมใช้ปี่พาทย์มอญบรรเลงในงานศพมาจนถึงทุกวันนี้ความเกี่ยวพันและคล้ายคลึงกันหลายประการของชาวมอญและชาวไทยทำให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปด้วยดีชาวมอญในประเทศไทยหรือชาวไทยเชื้อสายมอญมีความเป็นอยู่ที่ผสมกลมกลืนกับคนไทยแต่ยังคงทำรงความเป็นเชื้อชาติมอญติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ในอดิสรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิประกันภัยและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวค่ะ
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับ
7: ท่านผู้ฟังครับจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ชื่อดังย่านลาดพร้าวได้สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบในวงกว้างสิ่งสำคัญหลังจากนี้คือมาตรการเยียวยาและการตรวจสอบสิทธิประกันภัยของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มีแนวทางการเร่งรัดช่วยเหลือในเรื่องนี้ติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบคปภ.สัมภาษณ์โดยณภศรแก้วคำครับ
11: ขณะนี้คุณอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ขณะนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
12: สวัสดีครับ
13: ค่ะจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะคะทางคปภ.ได้ส่งทีมเจรจาความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นอย่างไรบ้างและพบว่าสถานประกอบการแห่งนี้มีประกันภัยประเภทใดที่ให้ความคุ้มครองอยู่บ้างคะ
12: ผมได้นี้ครับหลังจากที่เราทราบเหตุเนี่ยนะครับเราพยายามเข้าไปในระบบเพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของประกันภัยของร้านแห่งนี้นะครับทีแรกเราใช้นามนิติบุคคลก็คือชื่อร้านเลยนะครับปรากฏว่าไม่พบพอไม่พบปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เลยใช้ชื่อเจ้าของนะครับปรากฏว่าเราตรวจพบเพียงการประกันอัคคีภัยนะครับอัคคีภัยซึ่งคุ้มครองตัวร้านแล้วก็ทรัพย์สินในร้านณถึงจนเวลานี้เรายังตรวจไม่พบการประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งถ้ามันมีประกันตัวนั้นอยู่นะครับมันก็จะทำให้เราสามารถดีลกับบริษัทเพื่อเยียวยาประชาชนนะครับและผู้เสียหายทั้งเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บได้นะครับตรงนี้ยังหาไม่พบนะครับผมลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะครับกับทีมแล้วก็ได้ฝากบอกไปทางสื่อแล้วว่านะครับใครก็ตามที่เป็นหุ้นส่วนร้านนี้นะครับถ้าทราบนะครับว่าร้านนี้มีประกันตัวนี้อยู่เพราะตอนนี้เราหาในระบบแล้วไม่พบอาจจะมีการเอาประกันในชื่อบุคคลธรรมดาหรือมีชื่อหุ้นส่วนหรือเปล่าตอนนี้เรายังหาไม่พบนะฮะอยากให้ถ้ามีติดต่อสำนักงานคปภ.นะเพื่อเราจะได้ประสานงานกับบริษัทเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไปอันนี้คือส่วนของร้านนะครับส่วนของผู้เสียชีวิตเองเนี่ยนะครับกับผู้ได้รับบาดเจ็บจริงๆท่านเลขามีประชาให้ตั้งศูนย์นะครับสำหรับเหตุการณ์นี้ขึ้นโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับวิธีการทำงานของเราก็คือเราลงพื้นที่ไปเพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีทางตำรวจนครบาลนะครับแล้วก็ทางกทม.นะหลักการของเราสิ่งที่เราต้องการทราบคือการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่เสียชีวิตเราต้องการเลขบัตรประชาชนครับเลขบัตรประชาชนเนี่ยจะสามารถเอาเข้ามาตรวจสอบกับระบบที่เราเรียกว่า Insurance Bureau System ก็คือระบบตรวจสอบการมีอยู่ของประกันภัยนะซึ่งญาติผู้เสียชีวิตอาจจะไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตซื้อประกันที่ไหนบ้างหรืออาจจะมีประกันที่แถมมากับบัตรเครดิตนะครับกับสปอร์ตคลับอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับเราสามารถตรวจสอบได้นะปัญหาตอนนี้ก็คือว่ายังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้ครบทุกรายอย่างไรก็ตามรายที่พิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้วนะครับและปรากฏว่ามีกรมธรรม์ประกันภัยอยู่นะครับเราได้ประสานบริษัทประกันภัยไปแล้วนะครับสำหรับการทำเช็ครอจ่ายจริงๆบริษัทประกันตอนนี้ทำเช็ครอจ่ายแล้วก็รอแค่ใบมรณบัตรนะครับที่ญาติจะเอามายื่นก็พร้อมที่จะจ่ายเงินนะสำหรับผู้ที่รับบาดเจ็บนะครับที่เหลือนะครับก็อยู่ระหว่างประสานงานนะครับถ้าญาติประสงค์ที่จะให้เราให้ทราบข้อมูลเหล่านั้นก็แจ้งเราได้เลยนะครับเราก็จะประสานกับบริษัททั้งหลายให้นะครับตอนนี้ที่ค้างอยู่ก็คงเป็นส่วนของการทำประกันความรับผิดของร้านเราอยากคุยกับเจ้าของร้านอย่างไรก็ตามเนี่ยทราบจากทางตำรวจว่าจริงๆเจ้าของร้านก็ได้รับอันตรายอยู่ในขั้นบาดเจ็บสาหัสนะครับอยู่ในห้องปลอดเชื้อเราก็เลยยังไม่สามารถคุยกับเจ้าของได้ครับก็เลยไม่ทราบว่าตกลงแล้วเขามีการซื้อประกันความรับผิดหรือเปล่าครับ
13: สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะคะทางคปภ.มีช่องทางหรือกระบวนการเร่งด่วนในการช่วยประสานงานหรือตรวจสอบว่ามีช่องทางหรือกระบวนการเร่งด่วนในการช่วยเหลือประสานงานให้สามารถเคลมประกันจากส่วนใดได้บ้างคะ
12: ผมเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องของสถานประกอบการเรื่องใบอนุญาตหรือว่าการบังคับทำประกันภัยเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าถ้าเป็นสถานประกอบการตามกฎหมายซึ่งเข้าใจว่าหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นเป็นคนดูว่าเป็นสถานประกอบการหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นสถานประกอบการตามกฎหมายจะมีบังคับว่าต้องทำประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าพูดในมุมมองของคปภ.เองนะครับ ถ้าเป็นข้อแนะนำจากเราเราจะแนะนำว่าธุรกิจใดก็ตามที่มีคนเข้ามาติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นโรงพยาบาลเป็นอะไรก็ตามที่มีบุคคลเข้ามาติดต่อเป็นประจำเนี่ยแม้ไม่มีกฎหมายบังคับเราแนะนำให้เจ้าของกิจการบริหารความเสี่ยงนะครับด้วยการซื้อประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพราะเหตุไม่คาดหมายอาจเกิดขึ้นได้นะครับในยามใดก็ได้ครับผม
13: แน่นอนค่ะในส่วนของขอบเขตความคุ้มครองและข้อกฎหมายในกรณีของสถานประกอบการหรือสถานบันเทิงร้านอาหารขนาดใหญ่เช่นนี้นะคะตามกฎหมายแล้วมีการบังคับทำประกันภัยทั้งสมัครใจหรือประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมากน้อยแค่ไหนและหากผู้ประกอบการนะคะไม่ได้ทำประกันภัยไว้เลยทางคปภ.เองจะมีบทบาทในการช่วยเหลือกฎหมายหรือประสานงานเยียวยาผู้เสียหายอย่างไรบ้างคะ
12: ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับตัวเงินเยียวยาทั้งหลายที่ไม่ใช่ส่วนของประกันภัยเท่าที่ทราบมีของกทม.ของปภ.ของกระทรวงยุติธรรมเท่าที่ทราบครับอันนั้นจะเป็นการเยียวยานะในส่วนของคปภ.เองเนี่ยคงเป็นการเร่งรัดการจ่ายสินไหมตามความคุ้มครองการประกันภัยครับหลักมันจะเป็นการทำงานร่วมกันในแต่ละภาคส่วนครับ
13: ค่ะท่านคะก็ยังมีคำถามข้อกังวลจากประชาชนว่าหากพิสูจน์พบว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากความประมาทเลินเล่อเช่นระบบไฟไม่ได้มาตรฐานหรือการต่อเติมผิดกฎหมายบริษัทประกันภัยจะสามารถปฏิเสธผ่านทางบริษัทประกันภัยจะสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้หรือไม่และคปภ.มีแนวทางกำกับดูแลเพื่อไม่ให้เกิดการประวิงเวลาจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างไรคะ
12: ผมเรียนอย่างนี้นะครับในส่วนของประกันถ้าบอกว่าเป็นประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุของแต่ละท่านที่ซื้อไว้แล้วนะครับแล้วเกิดเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บตัวนี้ไม่มีเหตุใดๆที่จะไปประวิงเวลาแล้วเราก็ประสานกับบริษัทนะครับจริงๆเราทำงานเชิงลุกนะครับประสานกับบริษัทว่าให้มีการจ่ายสินไหมโดยเร็วนะครับซึ่งบริษัททุกที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีคราวนี้กลับมาดูที่ตัวสถานประกอบการนะครับสถานประกอบการเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าเกิดเพลิงไหม้จริงๆมันเป็นเพลิงไหม้เนี่ยเป็นภัยที่คุ้มครองอยู่แล้วตามกรมขีภัยนะครับบริษัทประกันจะไม่จ่ายเนี่ยมันจะต้องพิสูจน์หลายอย่างเช่นบอกว่ากรณีนี้เป็นการวางเพลิงซึ่งลักษณะพฤติกรรมก็ไม่ใช่นะครับการประมาทไม่ใช่ข้อยกเว้นการจ่ายของประกันภัยนะครับยกเว้นเป็นกรณีที่บอกว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงซึ่งคำว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเนี่ยแทบจะเจตนาครับซึ่งก็ไม่ได้มีลักษณะใกล้เคียงนะผมเชื่อมั่นว่าเคสนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการปฏิเสธการจ่ายสินไหมปัญหาเดียวที่มีตอนนี้ก็คือตัวสถานประกอบการหรือร้านอาหารแห่งนี้มันซื้อไว้เฉพาะเท่าที่เราเพิ่งเห็นยังเห็นอยู่นะครับเฉพาะตัวอาคารและทรัพย์สินในอาคารเรายังไม่พบกรมธรรม์ที่คุ้มครองบุคคลภายนอกนะแล้วก็เรียนว่าถ้ามีการแจ้งเราว่ามีการทำที่ไหนหุ้นส่วนที่มีติดต่อเรานะครับเราจะเป็นคนจัดการเร่งรัดให้มีการจ่ายเงินครับ
13: ค่ะในส่วนของมาตรการเชิงรุกและก็การถอดบทเรียนในครั้งนี้นะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคปภ.มีแนวคิดที่จะผลักดันให้ประกันอัคคีภัยและภัยต่อชีวิตทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเนี่ยนะคะกลายเป็นกฎหมายภาคบังคับสำหรับสถานประกอบการที่รวมกลุ่มคนจำนวนมากอย่างเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมอย่างไรบ้างคะ
12: ผมเรียนอย่างนี้นะครับเรานะครับเป็นองค์กรที่ให้ความสะดวกเรียกว่าฟาซิลิเทตแล้วกันนะกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลหน่วยไหนก็ตามอยากให้มีการประกันภาคบังคับเช่นถ้าบอกว่าเจ้าของโรงแรมจะต้องมีประกันภัยเจ้าของปั๊มน้ำมันต้องมีประกันภัยเราก็จะดิวนะครับประสานงานกับภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อให้เกิดกรมธรรม์เหล่านั้นอยู่แล้วนะครับอย่างกรณีเนี้ยถ้าบอกว่าสถานบริการต้องมีประกันภัยจริงๆมันก็มีประกันภัยสำหรับสถานบริการนะครับวันนี้คงเป็นสิ่งที่บอกว่าองค์กรที่กำกับดูแลสมมติว่าร้านอาหารหรือว่าที่ที่มีคนรวมกันเยอะๆเนี่ยนะครับคปภ.พร้อมที่จะเข้าไปนะครับจัดให้มีกรมธรรม์เฉพาะก็ได้นะครับหรือประสานงานกับภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อให้เกิดการรับประกันภัยและเก็บเบี้ยที่เหมาะสมครับ
13: ค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะอยากให้ท่านรองฝากคำแนะนำถึงทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารสถานบันเทิงแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะเกี่ยวกับความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้วยระบบประกันภัยเพื่อไม่ให้เกิดภาวะล้มละลายทางเศรษฐกิจเมื่อเกิดอุบัติภัยที่ไม่คาดฝันค่ะ
12: ผมเรียนอย่างนี้ครับความเสี่ยงนะครับมันเป็นต้นทุนแฝงของการประกอบธุรกิจ หลายครั้งเนี่ยนะครับผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยคำนึงถึงต้นทุนที่คำนวณได้ค่าวัตถุดิบค่าแรงค่าขนส่งนะครับแต่ลืมประเมินเรื่องความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงเนี่ยนะครับจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องนะวันนี้ที่อย่างที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสถานประกอบการนะครับถ้าสถานประกอบการของท่านมีคนเข้ามาติดต่อตามกฎหมายแล้วเนี่ยท่านมีความรับผิดกับเขาในฐานะเป็นเจ้าของสถานประกอบการนะถ้ามีคนเสียชีวิตมีคนได้รับบาดเจ็บโอกาสที่ท่านจะต้องรับผิดตามกฎหมายนะเอาส่วนของแพ่งก่อนนะครับที่เป็นการชดใช้เงินมีสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่ที่มีการจัดคอนเสิร์ตมีการฉายภาพยนตร์นะครับร้านอาหารต่างๆนะครับควรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการซื้อประกันความรับผิดของคนภายนอกนะครับไม่จำเป็นต้องให้กฎหมายบังคับนะครับเพราะว่าถึงเวลาเกิดเหตุปุ๊บนะครับเจ้าของยังไงก็หนีไม่พ้นความรับผิดเหล่านี้ถ้ามีประกันนะครับก็จะบรรเทาความเสียหายเหล่านี้และทำให้ธุรกิจนั้นกลับมาประกอบได้เหมือนเดิมครับ
13: ค่ะค่ะในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะต้องขอบพระคุณคุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์นะคะท่านเลขาธิการคปภ.ที่สละเวลามาสร้างความเข้าใจและสร้างความกระจ่างเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆในกรณีที่มีการสูญเสียในครั้งนี้ในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
12: ขอบพระคุณครับ
14: ค่ะ
12: ดีดีครับ
14: ค่ะค่ะในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
9: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
15: กระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเร่งขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout ดึงเด็กกลับเข้าระบบการศึกษาตั้งเป้าไทยเป็นต้นแบบอาเซียนพร้อมพัฒนาโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านลดความเหลื่อมล้ำติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
9: เคาะข่าวเล่าประเด็น
16: ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษายังคงเป็นโจทย์สำคัญที่ประเทศไทยต้องเร่งแก้ไขกระทรวงศึกษาธิการจึงผลักดัน Thailand Zero Dropout เป็นวาระเร่งด่วนภายใต้แนวคิด All for Education มุ่งสร้างประเทศไทยเป็นต้นแบบอาเซียนในการนำเด็กทุกคนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับพื้นที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศว่า Thailand Zero Dropout ถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่กระทรวงตั้งใจขับเคลื่อนอย่างจริงจังโดยฝากให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตจัดทำฐานข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังเน้นย้ำว่าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยแต่ละเขตต้องทำงานภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
17: เป้าหมายเดียวกันก็คือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนการสร้างศักยภาพทางด้านการศึกษาผมยังมีความมั่นใจว่าการทำงานเนี่ยมันต้องทำคู่ขนานกันภายใต้เป้าหมายที่สำคัญเดียวกันในการทำข้อมูลเรื่อง Thailand Zero Dropout ก็คือเหล็กที่หลุดออกนอกจากระบบการศึกษาเนี่ยท่านต้องมีข้อมูลที่แน่นอนและที่สำคัญก็คือการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นก็เป็นหน่วยงานในกระทรวงศึกษาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาก็คือสกลสอสเพราะว่าเรื่องนี้จะเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งแล้วก็เราจะมีการจัดงานใหญ่เราจะเป็นประเทศต้นแบบของประเทศผู้นำในอาเซียนที่จะต้องไม่มีเด็กหลุดออกนอกระบบ
16: นอกเหนือจาก Thailand Zero Dropout รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 15,000 แห่งทั่วประเทศโดยยืนยันชัดเจนว่าไม่มีแนวคิดยุบหรือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กแต่อย่างใดแต่จะเดินหน้าขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านใน20จังหวัดนำร่องก่อนขยายผลทั่วประเทศหากประสบความสำเร็จ พร้อมกำชับให้ทุกเขตพื้นที่สำรวจและแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั้งระบบอินเทอร์เน็ตที่ยังไม่เสถียรระบบไฟฟ้าและสื่อการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมหรือ DLTV เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยหากเขตพื้นที่ใดมีความต้องการหรือขาดแคลนสิ่งใดให้แจ้งกระทรวงศึกษาธิการเพื่อบรรจุในงบประมาณปีถัดไป
17: โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่นวัตกรรมมีอยู่20จังหวัดขณะนี้เนี่ยกระทรวงมีนโยบายที่สำคัญก็คือว่าโรงเรียนเล็กๆหลายแห่งเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เราคิดว่าในเขตตำบลเขตอะไรเนี่ยจะต้องมีการสร้างเรื่องของสร้างโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณภาพดีใกล้บ้านกระทรวงจะมีแนวคิดเรื่องโรงเรียนต้นแบบที่อยู่ในเขตพื้นที่นวัตกรรมเริ่มทำแล้วนะครับใน20จังหวัดแล้วก็ถ้าการทำไพลอตโปรเจกต์หรือทำแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมันเกิดความสำเร็จเราก็จะขับเคลื่อนนโยบายนี้สู่การปฏิบัติทั่วประเทศ
16: กระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าการขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout ให้สำเร็จได้นั้นต้องอาศัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกลไกหลักในระดับพื้นที่เพราะพวกเขาคือคนที่รู้จักบริบทของเด็กในแต่ละจังหวัดดีที่สุดและนั่นคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เด็กไทยทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
15: ท่านผู้ฟังคะปัญหาหนี้สินไม่ใช่เรื่องไกลตัวและสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงร่วมกับองค์กรด้านการเงินเดินหน้าสร้างความรู้และความเข้าใจให้กำลังพลทั่วประเทศเพื่อลดปัญหาหนี้สินและสร้างความมั่นคงในชีวิตติดตามจากรายงาน
18: หนี้สินเป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักของข้าราชการตำรวจด้วยลักษณะอาชีพที่เข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ค่อนข้างง่ายประกอบกับภาระค่าใช้จ่ายทั้งการดูแลครอบครัวค่าใช้จ่ายส่วนตัวและเหตุจำเป็นในชีวิตทำให้ตำรวจจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญปัญหาด้านการเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในปัญหาดังกล่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงผลักดันการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจด้วยการประสานความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.จัดการอบรมภายใต้โครงการสร้างสุขทางการเงินเพื่อครอบครัวตำรวจไทยเพื่อสร้างความรู้ด้านการวางแผนการเงินการออมและการลงทุนให้สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยพลตำรวจโทชัยพจน์สุวรรณรักษ์ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลเล่าว่าแม้กำลังพลจำนวนกว่า 100,000 นายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ได้ประสบปัญหาหนี้สินกันทุกคนแต่การมีความรู้ด้านการเงินจะช่วยป้องกันความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นเพราะเมื่อข้าราชการมีความมั่นคงในชีวิตก็ย่อมส่งผลต่อสมาธิและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน
19: ทางสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยค่อนข้างโชคดีที่ทางผู้บัญชาเนี่ยให้ความใส่ใจในเรื่องนี้เพราะว่าเรามีกำลังคนเยอะนะทั่วประเทศนะครับ 200,000 300,000 คนเนี่ยมันโอกาสที่ปัญหาเรื่องทางด้านการเงินทางด้านหนี้สินต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวบั่นทอนในเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานมันทำให้งานมีคุณภาพขึ้นว่ามันค่อนข้างส่งผลมากเลยทีเดียวละในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการทางด้านการเงินพวกนี้นะครับปัญหาเหล่านี้มันต้องแก้ทั้งตัวของเขาเองทั้งครอบครัวที่จะต้องมีส่วนรับรู้และมีส่วนร่วมกันในการแก้ไขรวมทั้งองค์กรนะครับก็ต้องลงมาอบอุ้มมาช่วยเหลือนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันแก้ด้วยตัวของตัวเองไม่ได้
18: ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้จัดการอบรมมาแล้วทั้งหมด6รุ่นรวมทั้งในอนาคตผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลเล่าเสริมว่าได้มีแนวคิดผลักดันให้ความรู้ด้านการเงินเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนนายร้อยตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจเพื่อปลูกฝังวินัยทางการเงินตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตรับราชการไปจนถึงวัยเกษียณโดยจะจัดหลักสูตรให้ครอบคลุมทั้งการบริหารรายรับรายจ่ายการแก้ไขปัญหาหนี้การออมการลงทุนไปจนถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ
19: เรื่องนี้คงจะต้องมีการที่จะหลังจากเสร็จการอบรมพวกอย่างนี้เขาก็จะมาประเมินผลนะครับพอประเมินผลเนี่ยเราก็ต้องนำเรียนเข้าสู่ผู้บริหารระดับสูงนะครับเพื่ กำหนดแนวทางว่าเราจะมีความเห็นว่าท่านมีความเห็นว่าควรจะบรรจุไว้ในหลักสูตรไหมทำเป็นหลักสูตรอย่างไรอะไรยังไงหรือให้กันบ้านองค์กรระดับล่างลงไปหน่วยปฏิบัติเช่นโรงเรียนในร้อยตำรวจเช่นกองบัญชาการศึกษาไปศึกษาดูที่เราจะสามารถบรรจุไว้ในหลักสูตรอะไรยังไงได้บ้างแต่พี่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและต้องทำ ยิ่งการพัฒนาทางสภาพเศรษฐกิจสังคมในยุคปัจจุบันการเงินรูปแบบการบริหารจัดการที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปในโลกอนาคตเนี่ยพี่ว่าเรื่องเหล่านี้ต้องสำคัญมากๆ
18: จะเห็นได้ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการปลูกฝังให้บุคลากรมีทักษะในการบริหารการเงินอย่างจริงจังเนื่องจากทักษะดังกล่าวมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตตลอดอายุราชการการมีความรู้และวางแผนอย่างรอบคอบจะช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาหนี้สินสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวและทำให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพดลภาสุภรสมบัติรายงาน
15: ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนที่ผ่านมาได้ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนแต่ในฝั่งของผู้ประกอบการกลับมีทิศทางตรงกันข้ามติดตามรายละเอียดได้จากรายงาน
20: K-shape หรือรูปแบบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ขาดความสมดุลฟากหนึ่งฟื้นตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดสู่สภาวะปกติขณะที่อีกฟากตกต่ำต่อเนื่องคือนิยามลักษณะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ที่พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมิถุนายน2569ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการกลับติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่4รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอธิบายว่าผู้บริโภคเริ่มคลายความกังวลกับภาวะสงครามและราคาน้ำมันที่ปรับลดลงประกอบกับรัฐบาลเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นเดือนแรกส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนแต่ด้านผู้ประกอบการกลับมองว่าเม็ดเงิน 50,000 ล้านบาทที่อัดสู่ระบบเศรษฐกิจไม่เพียงพอต่อการแบกรับต้นทุนและแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยีและ AI
21: เม็ดเงิน 50,000 ล้านบาทที่อัดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจแล้วก็ประชาชนใช้เพิ่มเติม 60,000 ล้านบาทเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อยอดขายหรือระบบเศรษฐกิจเขาจะต้องแบกรับต้นทุนส่วนหรือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยยังไม่สามารถกระตุกบรรยากาศทางเศรษฐกิจได้ผู้บริโภครู้สึกดีแต่ผู้ประกอบการเขาควรจะรับรู้ยอดขายยังไม่สามารถฟื้นเศรษฐกิจในระดับประเทศได้ในเดือนแรกผู้ประกอบการเองก็จะรู้สึกว่าเศรษฐกิจนั้นยังลงไม่สุดและเขารอการฟื้นตัวที่โดดเด่นชัดเจน
20: ด้านนายดอนนาครทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ได้เปรียบเทียบว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ระหว่างการชักกระเยอะของสองแรงคือแรงสงครามและแรงวัฏจักรการลงทุนในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีของต่างประเทศโดยมองว่าแรงด้านสงครามอาจไม่สามารถสู้แรงวัฏจักรการลงทุนได้ซึ่งทางธปท.ได้ปรับประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยหรือ GDPปี2569จากเดิมร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 2.3 จากแรงส่งด้านผลกระทบของสงครามที่น้อยกว่าคาดวัฏจักรเทคโนโลยีและ AI รวมถึงผลระยะสั้นของมาตรการภาครัฐอย่างไรก็ตามในภาพรวมอาจยังขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพและไม่ทั่วถึง
22: ตัวเลข 2.3 เนี่ยมันดีกว่าที่เราคาดในช่วงก่อนหน้าถ้าเทียบกับศักยภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความที่เป็น K-shape อยู่พอสมควรตัวเลขที่ดีเนี่ยมันมาจากการกระจุกตัวในภาคส่งออกในภาคเทคโนโลยีนะซึ่งก็แน่นอนว่าไม่ได้กระจายมาถึงคนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้น 2.3 เนี่ยก็มันดีในแง่ของตัวเลขแมโครนะแต่ในแง่ของความรู้สึกก็แล้วเอาจริงๆก็ที่บอกต่ำกว่าศักยภาพเนี่ยก็ยังไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นที่พอใจนะ
20: แม้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นแต่การกระจุกตัวของการเติบโตยังคงเป็นโจทย์สำคัญของภาครัฐที่จะต้องพาทั้งฝั่งผู้บริโภคและผู้ประกอบการฟื้นตัวไปพร้อมกันให้ได้บนปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีรอบด้านทั้งความผันผวนของราคาพลังงานและปรากฏการณ์เอลนินโญที่คาดการว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ปริมาณน้ำจะน้อยกว่าปีก่อน 10,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งหากไม่มีแผนรองรับที่ดีก็อาจส่งผลต่อราคาอาหารสดและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอีกระลอกนันทิกากิตปาโลรายงาน
23: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
0: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุทธกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนเสนอรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.ลำพูนค่ะ
5: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับผมขณะนี้ท่านอยู่กับรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.จังหวัดลำพูนนะครับวันอังคารที่14กรกฎาคม2569นะครับผมมีกับผมนะครับนายพิดาลักขมีพนักงานการตั้งชำนาญการครับวันนี้ผมอยู่กับนายพันธุ์ปิติศรีเรือนนะครับผมพนักงานสืบสวนแต่ส่วนปฏิบัติการสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับน้องเจนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันเป็นเพื่อนนะในการให้ความรู้สาระนะเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งต่างๆนะครับให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันอื่นนะครับก็ขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นของลำพูนให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบก่อนนะครับน้องเจครับ
6: ครับ
5: นะ
6: ครับ
5: ในเดือนนี้นะครับเดือนนี้เรามีการเลือกตั้งขอเรียกว่าเลือกตั้งซ่อมนะกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับ
6: อยู่1แห่ง
5: นะครับก็คือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ตื่นนะครับอำเภอลี้นะครับเขตเลือกตั้งที่2นะครับจะเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับ
6: ครับ
5: ส่วนเดือนสิงหานะครับก็จะมีเลือกตั้งในวันที่9นะครับวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569อยู่4แห่งด้วยกันนะฮะ4แห่งด้วยกันซึ่งเป็นกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างหมดเลยนะครับแห่งแรกก็คือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายนะครับเขตเลือกตั้งที่18อำเภอลี้นะครับแห่งที่2นะครับก็คือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างนะครับเขตเลือกตั้งที่1นะของอำเภอทุ่งหัวช้างแห่งที่3นะครับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางเขตได้ตั้งที่1อำเภอเมืองลำพูนนะครับแห่งที่4นะครับก็จะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศเขตตั้งที่2นะครับอำเภอแม่ทานะฮะก็ทั้ง5แห่งที่กล่าวมาทั้ง26กรกฎาคมและ9กรกฎาคมก็จะเป็นกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างหมดเลยนะครับนะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องเจนะครับผมพนักงานสืบสวนไต่สวนนะครับเราอยู่กับพนักงานสืบสวนไต่สวนเราก็ต้องมาคุยความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะฮะเกี่ยวกับการกฎหมายนะกฎหมายการเลือกตั้งวันนี้น้องเจได้ข่าวว่าจะให้ความรู้นะเกี่ยวข้องก
6: ับ
5: คุณสมบัติ
6: ถูกต้อง
5: แล้วก็ลักษณะต้องห้ามโดยเฉพาะในกับการเลือกตั้งท้องถิ่นของเรานะครับผม
6: พี่ปีดาครับก็อย่างที่พี่ปีดาได้กล่าวไปนะครับมีเลือกตั้งทั้ง5แห่งนะครับแทนตำแหน่งที่ว่าง
5: ครับ
6: ซึ่งส่วนนึงนะครับในบางส่วนในทั้ง5แห่งนี้นะครับ มันก็เกิดจากการที่ผู้สมัครนะครับขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ก่อนมาลงสมัครนะครับพอพ้นจากตำแหน่งก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างนั่นเองครับซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับดำรงตำแหน่งไปแล้วแล้วมาถูกถอดถอนในภายหลังซึ่งทางพวกผมนะครับกลุ่มงานพวกผมก็เน้นย้ำอยู่เสมอนะครับเรื่องคุณสมบัติแล้วก็ลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครนะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งผู้สมัครเนี่ยตอนลงสมัครก็ต้องรับรองตนเองก่อนในเบื้องต้นนะครับ
5: คือค่อนข้างที่จะเสียดายโอกาสนะครับเนาะได้เข้าไปสู่ตำแหน่งได้เข้ามาสู่การทำงานแล้วแต่ว่าตัวเองขาดคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม
6: ถูกต้องครับ
5: ก็แบบเป็นที่น่าเสียดายนะครับผม
6: ซึ่งมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับพี่ปิดาครับ
5: ครับ
6: ก็หลังจากที่ขาดแล้วมาลงสมัครเนี่ยมันก็ยังมีความผิดอีกนะครับตามมาตรา120ของพ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นนะครับ
5: ค
6: ือรู้อยู่แล้วนะครับว่าตนขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามแล้วมาลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับโทษก็จำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีนะครับปรับระหว่าง 20,000 ถึง 200,000 หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอีก20ปี
5: ครับ
6: ครับผมซึ่งก็เป็นโทษที่หนักหนาสำหรับผู้ที่เล่นการเมืองอยู
5: ่ครับก็ต้องมีข้อเน้นย้ำนะฮะมีข้อเน้นย้ำให้
6: วันนี้ผมก็จะมาเน้นย้ำอีกครั้ง
5: ครับผม
6: เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติแล้วก็ลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับ
5: ครับ
6: พี่ปิดาครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดถึงคุณสมบัติก่อนเนาะคุณสมบัติมีสั้นๆ4ข้อครับผ
5: ม
6: ไม่เยอะเลย
5: ครับ
6: ครับก็คือ1สัญชาติ2อายุนะครับ3ทะเบียนบ้านแล้วก็4เรื่องอาวุธการศึกษาคร
5: ับ
6: พูดถึงสัญชาติแล้วก็ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดนั่นเองครับและยังไงเนี่ยถึงจะ
5: แปลว่าม ี
6: สัญชาติไทยโดยการเกิด
5: ต้องเกิดเท่านั้นนะครับนะ
6: ถูกต้องครับการมีสัญชาติไทยโดยการเกิดเนี่ยจะได้อยู่ด้วยกัน2หลักครับ
5: ครับ
6: พี่ปิดาครับ
5: ครับ
6: 1ก็เป็นหลักสายโลหิตเรียกกันว่าหลักสายโลหิตสั้นๆก็ค
5: ือพ่อแม่เป็นคนไทย
6: บุตรที่เกิดจากบิดาหรือมารดาที่มีสัญชาติไทย มีสายโลหิตไทยนั่นเองครับไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกประเทศนอกราชอาณาจักรอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุตรที่เกิดมาได้สัญชาติไทยโดยการเกิด
5: ครับผมครับครับ
6: อย่างที่สองคือหลักดินแดนครับพี่ปิดาครับ
5: ครับ
6: หลักดินแดนก็คือบิดามารดาเนี่ยไม่ได้มีสัญชาติไทยแต่บิดามารดาเนี่ยเข้าเมืองมาโดยถูกกฎหมายนะครับไม่ได้หลบหนีเข้ามาไม่ได้อะไรเข้ามามีใบอนุญาตโดยถูกต้องนะครับ แล้วบุตรที่เกิดมาเนี่ยเกิดในดินแดนไทย
5: อ
6: ันนี้ก็จะได้สัญชาติไทยโดยการเกิดเช่นเดียวกันครับผมมีอยู่2หลักเท่านั้นเองครับส่วนแปลงสัญชาติมาหรือว่าสามีภรรยาที่เปลี่ยนมามีสัญชาติไทยตามสามีหรือภรรยานะครับหรือกรณีที่คนไทยที่สละสัญชาติไปแล้วต่อมาแล้วขอกลับคืนสัญชาติหรือว่ากรณีที่นายกรัฐมนตรีสั่งเรียกว่ารัฐมนตรีนะครับเรียกว่ารัฐมนตรีเนาะสั่งให้ได้สัญชาติไทยโดยภายหลังอันนี้ไม่ถือว่าได้สัญชาติไทยโดยการเกิดมันลงสมัครไม่ได้นั่นเองครับพี่ปิดาครับ
5: พอมี2ประเด็นเท่านั้นนะครับสัญชาติไทยในการเกิดนะ
6: ครับต่อมาก็เรื่องอายุครับพี่ปิดาครับ
5: ค
6: ุณสมบัติข้อ2ก็เรื่องอายุสำหรับสมาชิกสภานะครับไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลหรืออบต.อบจ.นะครับ
5: ครับ
6: สมาชิกสภาเทศบาลต้องอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนะครับนับถึงวันเลือกตั้ง
5: ครับผม
6: ครับส่วนผู้สมัครเป็นนายกนะครับทั้งนายกเทศมนตรีนายกอบจ.นายกอบจ.ต้องอายุไม่น้อยกว่า35ปีในวันเลือกตั้งครับผม
5: ห่างกัน10ปี
6: ครับซึ่งข้อนี้ก็มีการแก้ไขครับพี่ปิดาครับ
5: ครับ
6: ตอนนี้ผ่านส.ส.มาละก็คือแก้ให้เหลือ25ปีเท่ากันเนาะจะได้จำง่าย
5: ๆอยู่ในระหว่าง
6: อยู่ระหว่างการเสนอกฎหมาย
5: เสนอกฎหมาย
6: ซึ่งผ่านวาระของส.ส.มาละอยู่ระหว่างการกันกองของส.ว.อยู
5: ่อ๋อ
6: ครับ
5: อันนี้ก็ต้องคอยติดตามต่อไปนะว่าความเป็นไปได้ของการในการแก้กฎหมายในประเด็นข้อนี้ก็จะมีโอกาสที่จะ
6: ถูกต้อง
5: เป็นกฎหมายบังคับใช้จริงได้หรือไม
6: ่ถูกต้อง
5: ที่ที่บอกว่าผู้บริหารท้องถิ่นนะฮะต้องมีอายุ25ปี
6: ถูกต้องครับที่แก้กันจะมีอยู่2ประเด็นครับคือลดอายุ ฝ่ายบริหารนะครับให้เหลือ25
5: 35ปีเหลือ25
6: แล้วก็เรื่อง2วาระติดต่อกันแล้วเว้น1วาระเนาะอันนี้เขาจะแก้เป็น
5: ได้ยินข่าวอยู
6: ่แก้เป็น
5: ไม่
6: เหมือนเดิมไม่มีต้องยกเว้นวาระละครับ
5: เป็นกระแสสังคมคุยกันอยู่นะว่าต้องคอยติดตามนะครับเน
6: า
5: ะ
6: ซึ่งก็น่าจะผ่านนะครับเพราะว่าตอนนี้ผ่านการโหวตของส.ส.มาแล้ว
5: ครับก็ต้องดูสุดท้ายดูสุดท้ายนะครับ
6: ถูกต้องครับ
5: ว่ามันสอบพันสวรัฐเขาเรียกว่าสมาชิกรัฐสภานะครับจะมีความเห็นชอบในการแก้ไขกฎหมาย2ประเด็นนี้หรือไม่นะคร
6: ับ ครับผมอย่างที่3เลยก็เรื่องทะเบียนบ้านครับ
5: ครับ
6: พี่ปิยาครับคุณสมบัติต่อมาเนาะก็คือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตที่อบต.หรือเทศบาลหรืออบจ.ที่มีการเลือกตั้งนะครับไม่เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนะครับนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งนั่นเองครับเน้นย้ำนะครับนับถึงวันสมัครนะครับข้อนี้ต้องนับถึงวันสมัครส่วนข้ออื่นเนี่ยจะนับถึงวันเลือกตั้ง
5: อันนี้ใช่ครับบางคนยังเข้าใจผิดอยู่นะฮะต
6: ้
5: องวันสมัครนะครับวันรับ
6: สมัครท่านต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านย้อนหลังไป1ปีติดต่อกันนะครับในเขต
5: ครับครับ
6: ครับข้อ4ข้อสุดท้ายก็คือเรื่องวุฒิการศึกษาครับ
5: ครับ
6: ไม่ว่าจะสมัครสอบจนะครับสทหรือสอบตเนี่ยสำหรับวุฒิการศึกษาเนี่ยสมาชิกสภาเนี่ยไม่ได้ถูกจำกัดครับไม่มีวุฒิท่านก็มาลงสมัครได
5: ้คือไม่ได้กำหนดไว
6: ้ไม่ได้กำหนดไว้นั่นเองครับที่จะกำหนดก็คือเป็นฝ่ายบริหารหรือนายกตัวนายกนั่นเองครับ
5: ครับ
6: สำหรับอบตก็จะต้องไม่ต่ำกว่าม.6นะครับมัธยมศึกษาตอนปลาย
5: ครับ
6: ส่วนนายกเทศมนตรีหรือนายกอบจเนี่ยต
5: ้
6: องจบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีนะครับหรือเทียบเท่า
5: ครับ
6: นี่ครับแต่มีข้อยกเว้นครับพี่ปิดาครับ
5: ครับ
6: สำหรับผู้สมัครนายกที่เคยเป็นสมาชิกสภานะครับหรือเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือเป็นส.ส.ส.ว.มาก่อนเนี่ยไม่ต้องใช้วุฒิก็มาลงสมัครได้ครับเมื่อก่อนเนี่ยจะผู้บริหารเนี่ยหมายถึงเฉพาะตัวนายกเท่านั้นถ้าเคยเป็นนายกเนี่ยสามารถมาลงสมัครได้ไม่รวมถึงที่ปรึกษาเลขาอะไรต่างๆเนาะแต่ตอนเนี้ยตีความใหม่นะครับกกต.รวมถึงศาลปกครองเนี่ยก็มีแนวใหม่เขามองว่ารองนายกหรือที่ปรึกษาเลขาเนี่ยก็ถือเป็นผู้บริหารท้องถิ่นด้วยเพราะฉะนั้นใครที่เคยเป็นรองนายกนะครับหรือเคยเป็นเลขานายกหรือเคยเป็นที่ปรึกษานายกเนี่ยก็สามารถมาลงสมัครได้หากไม่มีวุฒิการศึกษาครับผม
5: โอเคนะครับก็อันนี้คือเป็นข้อยกเว้นนะครับเป็นข้อยกเว้นให้ลงสมัครได้กรณีที่ไม่มีวุฒิการศึกษาพูดถึงผู้สมัครนายกนะครับ
6: ครับผมพี่ปิดาครับ
5: ครับผม
6: คุณสมบัติก็4ข้อนะครับจำง่ายๆเรื่องสัญชาติเนาะอายุ
5: ครับ
6: ทะเบียนบ้านแล้วก็วุฒิการศึกษานั่นเองครับ
5: อันนี้คือคุณสมบัติในเบื้องต้นนะฮะที
6: ่เบื้องต้น
5: ที่ท่านว่าที่ผู้สมัครท้องถิ่นนะทั้งหลายแหล่นี้ควรที่จะต้องจำไว้นะฮะประเด็นหลักๆคุณสมบัติจริงๆมันมี4ข้อเท่านั้นเองนะครับ
6: ผม
5: สัญชาติไทยนะฮะมีอายุนะแล้วก็ทะเบียนบ้านรวมถึงวุฒิการศึกษา
6: ใช่
5: ครับจำไว้แค่นี้นะครับ
6: แต่ที่อาวุธกันคุณสมบัติเนี่ยไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ครับพี่ปิดาส่วนใหญ่ผู้สมัครจะหมกตกม้าตายกันเรื่องลักษณะต้องห้าม
5: ใช่ครับเพราะว่าเห็นมีเยอะมากๆเลยนะครับ
6: มีตั้ง
5: 26
6: ข้อครับพี่ปิดาครับ
5: อันนี้คือถือว่าละเอียดย่อยๆมากเลยนะครับทางลักษณะต้องห้ามเนี่ยคือมันหลายอย่างนะมันมีเรื่องสัมพันธ์ทั้งนั้นเลยนะครับ
6: ครับเรามาดูลักษณะต้องห้ามกันนะครับพี่ปิยาครับทั้งหมด26ข้อเนาะข้อแรกเรื่องติดยาเสพติดให้โทษครับเนี่ยครับกฎหมายเขาห้ามผู้ติดยาเสพติดให้โทษมาลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับข้อนี้เนี่ยรู้ได้ยังไงว่าเขาติดยาเสพติดให้โทษหรือไม่อันนี้จะดูจากใบรับรองแพทย์ครับพี่ปิยาครับที่ประกอบใบสมัครนะครับแพทย์เขาจะตรวจวินิจฉัยเนาะว
5: ่
6: าต้องยืนยันมาให้กับทางฝ่ายที่ตรวจสอบคุณสมบัติได้เห็นนะครับว่าเป็นบุคคลที่ติดยาเสพติดให้โทษหรือไม่ครับผม ไม่ว่าจะเป็นยาบ้ายาอีกัญชาเฮโรอีนอะไรต่างๆนะครับ
5: ไม่ใช่ดูแค่ลักษณะทางกายภาพอย่างเดียวนะครับต้องดูเอกสารก็คือใบรับรองแพทย์เป็นหลักด้วย
6: ถูกต้องครับพี่ดาครับ
5: ครับ
6: ข้อ2เลยก็คือเป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นคนล้มละลายทุจริตข้อนี้ก็มาลงสมัครไม่ได้เช่นกันแต่ทำยังไงถึงจะเป็นบุคคลล้มละลายหรือล้มละลายทุจริตเนี่ยก็คือบุคคลล้มละลายเนี่ยทางกฎหมายเขาบอกไว้ว่าคือคนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวและไม่อาจชำระหนี้ได้นะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยมีหนี้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปครับพี่ปิดาครับ
5: ครับ
6: แล้วก็ไม่มีความสามารถที่จะชำระหนี้ได้นะครับทางเจ้าหนี้ก็อาจจะฟ้องคดีนะครับต่อลูกหนี้เนี่ยให้เป็นบุคคลล้มละลายเพื่อเข้าไปจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้แทนนะครับ
5: อันนี้ต้องดูที่คำสั่งศาลใช่ไหมครับ
6: ถูกต้องครับหากศาลมีคำสั่งให้ล้มละลายปุ๊บเนี่ยถ้าท่านดำรงตำแหน่งอยู่เนี่ยท่านก็ต้องพ้นจากตำแหน่งหรือถ้าระหว่างท่านที่ท่านล้มละลายเนี่ยท่านจะมาลงสมัครเนี่ยอันนี้แนะนำว่าลงสมัครไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าท่านลงสมัครปุ๊บแล้วเราตรวจสอบพบเนี่ยท่านก็ต้อง
5: รับโทษนะ
6: ครับมันก็ต้อง
5: ถูกรับโทษก็เหมือนรู้อยู่แล้วนะว่าตัวเองมีลักษณะต้องห้ามเรายังมาสมัครอยู่อะไรเงี้ย
6: ต้องครับ
5: ก็ถือเป็นความผิด
6: ถูกต้องครับส่วนล้มละลายทุจริตเนี่ย
5: ค
6: ืออะไ
5: ร
6: ล้มละลายทุจริตเนี่ยปกติเนี่ยล้มละลายธรรมดาเนี่ยจะปลดจากการล้มละลายภายใน5ปีครับพี่ปิดาครับถ้าล้มละลายแล้วเนี่ยแล้วภายใน5ปีเนี่ยถูกปลดจากการล้มละลายอันนี้มาสมัครได้ครับพี่ปิดาครับเพราะว่าคุณปลดจากการล้มละลายไปแล้วถือว่าคุณไม่ล้มละลายแล้ว
5: ปลดนี่จากคำสั่งศาลใช่ไหมครับ
6: ถูกต้องครับปลดจากการล้มละลายไปขอศาลให้ศาลเขาปลดเน
5: า
6: ะ
5: ครับ
6: ต่อมาล้มละลายทุจริตเนี่ยคือคนที่มูลหนี้ของคนที่ล้มละลายธรรมดาเนี่ยเกิดจากมูลหนี้ที่คุณไปช่อโกงหรือว่าไปยักยอกเข้ามา
5: ครับ
6: อันนี้ถือว่าล้มละลายทุจริตหรือในกรณีที่ระหว่างคุณล้มละลายอยู่เนี่ยคุณแอบไปยักย้ายทรัพย์สินคุณแอบเดินทางออกนอกประเทศอันนี้ถ้าศาลรู้ศาลมีคนรายงานก็ศาลก็จะสั่งให้คุณเป็นคนล้มละลายทุจริตนั่นเองครับก็จำลงสมัครไม่ได้เช่นกันไม่ว่าจะปลดหรือว่าไม่ปลดแล้วถ้าเป็นล้มละลายทุจริตแล้วเนี่ยจะมาลงสมัครไม่ได้ครับ
5: ครับครับโอเคนะครับ
6: ข้อ3ครับข้อนี้สำคัญนะครับพี่บิดาครับ
5: ครับ
6: ข้อนี้ก็เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนครับข้อนี้ห้ามผู้สมัครนะครับเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อมวลชนนั่นเองครับที่มีข่าวคราวกันก่อนหน้านี้ก็คือคดีของคุณพิธา

0: ประกอบกิจการสื่อถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปละครับแล้วก็เขาถือหุ้นเป็นจำนวนน้อยนะครับ
1: ครับ
0: ไม่มีอำนาจครอบงำสื่อคดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็ตีความไว้เป็นบรรทัดฐานแล้วนะครับพูดง่ายๆก็คือในมาตราเนี้ยเขาไม่ได้บอกว่าต้องถือหุ้นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนเท่าไหร่ไม่สำคัญนะครับจะมีอำนาจครอบงำสื่อหรือไม่ไม่สำคัญครับผมหากมีชื่อว่าถือหุ้นสื่อเนี่ยก็ถือว่าคุณถือหุ้นสื่อนั่นเองครับส่วนถือหุ้นสื่อหรือว่าประกอบกิจการสื่อหรือไม่เนี่ยให้ดู2 อย่างครับพี่ปิดาครับ
1: ครับ
0: ให้ดูว่าประกอบกิจการสื่อจริงไหมมีรายได้จากการประกอบกิจการสื่อจริงไห
1: ม
0: ครับซึ่งมาดูของคดีคุณพิธาเนี่ยหลังจากที่เขาได้รับโอนหุ้นนะครับมาจากครอบครัวหรือว่าบิดาของเขาเนาะโดยการรับมรดกซึ่งขณะที่โอนมาเนี่ย ITV เนี่ยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการแล้วรายได้เนี่ยมาจากการให้เช่ารายได้ของ ITV ปัจจุบันนะครับก่อนยกเลิกกิจการเนี่ยมาจากการให้เช่าเครื่องโฆษณาเครื่องกล้องเครื่องถ่ายภาพเช่าสถานที่ของ ITV เท่านั้นเองครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่รายได้ที่มาจากการประกอบกิจการสื่อ
1: ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้น ITV เนี่ยไม่ได้ประกอบกิจการสื่อแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณพิธาเนี่ยถือหุ้น ITV จริงแต่ว่าไม่ได้ ITV เนี่ยไม่ได้ประกอบกิจการสื่อนะครับคดีนี้ศาลก็เลยยกไปครับผมเพราะฉะนั้นจะมี2หลักครับที่ได้ท้ายตรงนี้ก็คือว่าไม่ว่าจะถือหุ้นเท่าไหร่นะครับจำนวนหุ้นไม่สำคัญส่วนจะเป็นสื่อหรือไม่เนี่ยให้ดูว่าประกอบกิจการสื่อจริงไหมมีรายได้จากการประกอบกิจการสื่อจริงไหมเท่านั้นเองครับ
1: ประเด็นมีแค่นี้นะครับผม
0: ครับ
1: บางครั้งก็มีชื่อเป็นสื่อมวลชนสื่ออะไรจริงแต่ว่าไม่ได้ประกอบกิจการไม่มีรายได้จากการจะทำสื่อนะ
0: ครับแต่ที่สำคัญที่เรามักจะเห็นกันในลำพูนนะครับก
1: ็
0: คือว่าหนังสือจัดตั้งบริษัทเนี่ยจัดตั้งวัดจดทะเบียนบริษัทเนี่ยบริษัทเนี่ยสามารถจดทะเบียนหนังสือบริคลสนธิเนี่ยครอบคลุมไปจนถึง
1: เขาเรียกว่าครอบจักรวาล
0: กิจการสื่อด้วยนะครับ
1: จักรวาลมากเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: เวลาจดทะเบียนทางพาณิชย์นะครับทำได้แทบจะทุกอย่าง
0: ใช่ครับแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนที่ศาลวางหลักไว้ต้องดูว่าเขามีรายได้จากการประกอบกิจการสื่
1: อ
0: จริงไหมทำสื่อจริงไหมด้วยครับเพียงแค่วัตถุประสงค์อย่างเดียวเนี่ยเรายังไม่อาจตีความได้ว่าเขาประกอบกิจการสื่อหรือไม่ครับผม
1: โอเคอันนี้เข้าใจแล้วครับเข้าใจเยอะ
0: ข
1: ึ้นม
0: าท่านมาสมัครได้ครับ
1: ครับครับกรณีที่อยู่ทำงานเป็นหุ้นส่วนในบริษัทแล้วก็บริษัทนั้นมีรายละเอียดในหนังสือบริษัทที่ว่าสามารถทำสื่ออย่างเงี้ยแต่ว่าในตัวเนื้อในของการประกอบกิจการจริงอาจจะไม่ได้ประกอบกิจการสื่อจริงก็ได้
0: ใช่ถูกต้องครับข้อ4ครับข้อนี้ไม่มีอะไรครับก็คือเขาห้ามคนที่เป็นภิกษุสามเณรหรือนักพจน์นักบวชนะครับห้ามคนที่อยู่ระหว่างเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแล้วก็ห้ามคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบมาลงสมัคร
1: คร
0: ับผมก็คือคนบ้านั่นเอง
1: ครับอันนี้เราก็ดูลักษณะทางกายภาพนะครับเนาะ
0: ครับ
1: ว่าข้างนอกมันเป็นยังไงวิกลจริตจิตฟั่นเฟือนหรือไม่นะครับรวมถึงภิกษุสามเณรนักพจน์นักบวชแล้วก็ลักษณะทางกายภาพเราก็รู้กันแล้วว่าภิกษุสามเณรก็ต้องห่มผ้าเหลืองนะเขาเรียกว่านะห่มจีวรนะครับแล้วก็โกนหัวอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: นักพจน์นักบวชก็จะเป็นชุดของนักพจน์นักบวชอะมันก็ที่มีชุดเฉพาะของเขานะฮะ
0: ครับผมครับส่วนข้อ5นะครับพี่ปิยาข้อ5คืออยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนะครับข้อนี้ก็คือถูกใบส้มครับพี่ปิดาครับถูกใบส้มหรือใบดำนั่นเองครับ
1: ครับ
0: ถ้าพูดกันง่ายๆเนาะที่ชาวบ้านเข้าใจก็คือใบดำก็คือถูกเพิกถอนถ้ากกต.ให้ใบส้มหรือใบดำท่านเนี่ยท่านมาลงสมัครไม่ได้นั่นเองครับ
1: ใช่ครับครับผม
0: ส่วนข้อ6นะครับข้อ6ก็คือต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลนะครับข้อนี้ก็อยากจะบอกก็คือถูกจำคุกจริงครับพี่ปิดาครับ
1: ตัวอยู่ในคุก
0: ออกมาไม่ได้อันนี้ก็ท่านก็ต้องพ้นจากการเป็นก็คือมีลักษณะต้องห้ามนะครับถ้าหากว่าท่านเป็น สมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่นอยู่ก็ต้อง

0: พ้นจากตำแหน่งไปเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามนั่นเองครับ
1: ครับ
0: อันนี้มีข้อเน้นย้ำนะครับต้องถูกจำคุกจริงนะครับ
1: ครับ
0: หากรอลงอาญาอะไรต่างๆข้อนี้ไม่นับครับรอลงอาญาหรือท่านถูกคุมขังอยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วถูกปล่อยตัวชั่วคราวออกมาอันนี้ก็ไม่นับครับก็มาลงสมัครได
1: ้ครับ
0: ครับครับข้อ7ครับข้อ7เขาบอกว่าเคยรับโทษจำคุกพ้นโทษมายังไม่เกิน5ปีครับนับถึงวันเลือกตั้งนะครับ ยกเว้นความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษข้อนี้ไม่ว่าท่านจะเคยรับโทษจำคุกจากคดีอะไรก็ตามนะครับหากพ้นโทษออกมาเนี่ยยังไม่เกิน5ปีเนี่ยช่วงนี้ท่านจะยังลงสมัครไม่ได้นะครับเช่นผมนะครับตัวผมก็ได้พ้นโทษมาเมื่อปีอันนี้ปีนี้69เนาะพ้นมาเมื่อปี67
1: ก็สอง
0: ปีครับกว่าผมจะสมัครได้ก็ต้องรอตั้งแต่ปี72เนาะช่วงนี้หากต้องการที่จะเล่นการเมืองเนี่ยยังลงสมัครอะไรไม่ได้นั่นเองครับ
1: ได้แต่ทำคะแนนไปก่อน
0: ใช่ครับผม
1: ต้อง5ปีก่อนนะครับ
0: ไม่ว่าจะคดีใดๆก็ตามนะครับยกเว้นคดีประมาทกับละหุโทษครับถ้าท่านเคยถูกจำคุกเพราะคดีประมาทไม่ว่าจะเป็นฆ่าคนตายโดยการประมาทนะครับหรือว่าประมาทเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ถ้าในคำพิพากษามีคำว่าประมาทอยู
1: ่
0: อันเนี้ยหรือว่าในมาตราโทษเนี่ยมีคำว่าประมาทอยู่อันเนี้ยไม่ต้องรอ5ปีถ้าพ้นโทษมาเนี่ยลงสมัครได้เลยคร
1: ับ
0: เพราะกฎหมายยกเว้นไว้ให้นะคร
1: ับ แล้วหูโทษครับคือโทษเล็กน้อย
0: แล้วหูโทษคือโทษเล็กน้อยครับคือโทษที่จำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทครับผมเช่นทิ้งขยะทิ้งขยะนะครับทิ้งขยะไม่เป็นที่พูดง่ายๆทำให้แหล่งน้ำเสียหายครับทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำพวกนี้เป็นความผิดละหุโทษหรือถูกจำคุกเพราะกฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจรเช่นไม่สวมหมวกกันน็อกไม่มีอะไรนี่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะปรับนะครับแต่ถ้าเกิดศาลสั่งจำคุกเนี่ยอันนี้ท่านก็ต้องถูกจำถูกต้องไหมครับแต่ถ้าท่านพ้นออกมาเนี่ยท่านไม่ต้องรอ5ปีลงสมัครได้เลยครับผม
1: โอเคเข้าใจแล้วครับ
0: ข้อ8นะครับพี่ปิดาครับข้อ8ก็คือเคยถูกสั่งพ้นจากราชการหน่วยงานของรัฐเพราะกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
1: ครับ
0: ข้อนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นความผิดที่เกี่ยวกับข้าราชการนะครับหรือคนที่ทำงานในส่วนราชการเนาะถ้าหากว่าเคยถูกไล่ออกหรือให้สั่งให้พ้นจากราชการเพราะทุจริตหรือประพฤติมิชอบเนี่ย
1: ครับ
0: จะมาลงสมัครไม่ได้เลยตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าตราบใดที่ยังมีกฎหมายข้อนี้อยู
1: ่
0: ทุจริตก็คือตรงตัวเนาะส่วนประพฤติมิชอบเนี่ยมันเป็นภาษาของปปช.นะครับประพฤติมิชอบนี่ก็หมายถึงไม่ได้ทุจริตนะครับแต่ทำผิดกฎผิดระเบียบครับไม่ได้ถึงกับทุจริตซึ่งอันนี้ก็ตีความครอบคลุมไว้นะครับทุจริตรวมถึงทำผิดกฎระเบียบด้วยนะถ้าเกิดว่าถูกสั่งให้พ้นจากราชการเนี่ยมาลงสมัครไม่ได้เลยนั่นเองครับ
1: โอเคนะครับอันนี้ก็คือถึงติดไปตรง8ข้อก่อน
0: นะ
1: ฮะเดี๋ยวพักเบรกพักครึ่งของรายการก่อนเดี๋ยวเรามาต่อข้อต่อไปในเรื่องของลักษณะต้องห้ามนะฮะของการที่จะไม่ให้ใช้สิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อช่วงที่2ของรายการนะครับ

0: ครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.ลำพูนนะครับผมปิตาลักษมีผมอยู่กับน้องเจนะครับผมพันปิติศรีเรือนอยู่นะครับผมเมื่อกี้นะครับเราได้คุยถึงเรื่องลักษณะต้องห้ามนะครับผมไม่ให้จะสิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับผมมีทั้งหมดอยู่26ข้อด้วยกันเมื่อช่วงครึ่งแรกของรายการเราไล่เพียงได้แค่8ประเด็น8ข้อเท่านั้นเองนะครับผมในส่วนที่เหลือนะครับข้อที่9ถึงข้อ26เดี๋ยวผมกับน้องเจนครับจะมาคุยถึงประเด็นในข้อที่สำคัญก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเวลามันจะไม่พอนะครับผมเดี๋ยวให้น้องเจมาอธิบายข้อต่อไปเลยครับ
1: แหมเนาะพี่ฟิดาเนาะเวลาอาจจะให้ทางเราน้อยไปหน่อยนะคร
0: ับผมเนื้อหามันเยอะนะครับ
1: ได้สัก2ชั่วโมงเนาะ
0: เนื้อหามันเยอะแล้วก็เนื้อหามันสำคัญด้วยนะครับ
1: ครับผมใช่ครับมาต่อข้อ9ครับเมื่อกี้ข้อ8เนาะก
0: ็
1: คือเกี่ยวกับคนที่เคยถูกสั่งพ้นให้ราชการสั่งพ้นออกจากราชการนะครับเพราะเหตุทุจริตหรือประพฤติไม่ชอบเนาะอันนี้มาลงสมัครไม่ได้เลยตราบใดที่ยังมีกฎหมายข้อนี้อยู
0: ่ครับ
1: นะครับส่วนข้อ9เนี่ยเขาห้ามคนที่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินหรือถูกยึดทรัพย์นั่นเองครับเนื่องมาจากเหตุเพราะร่ำรวยผิดปกตินะครับหรือเคยถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยปปช.ครับอันนี้ก็เป็นกฎหมายปปช.ครับพี่ปิยาครับ
0: ครับ
1: จำง่ายๆก็คือใครเคยถูกยึดทรัพย์เพราะกฎหมายปปช.เพราะเหตุร่ำรวยผิดปกตินะครับหรือถูกปปช.ชี้มูลแล้วถูกลงโทษตามกฎหมายปปช.ไอ้พวกนี้มาลงไม่ได้เลยครับครับถ้าคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนะ
0: ว่าร่ำรวยผิดปกติไม่สามารถแสดงข้อเท็จจริงอันที่มาของทรัพย์สินนั้นได
1: ้ถูกต้องครับคล้ายๆว่ามีเงินเดือนเท่านี้เนาะส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นแหละครับ
0: มีรายได้เท่านี้
1: มีเงินเท่านี้มีเงินทรัพย์สินเท่านี้แต่ทำไม
0: มีบ้านหลังไปร้อยล้านอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับหรือเคยต้องคำพิพากษาที่สุดนะครับเหตุจำคุกนะครับเพราะว่าตามกฎหมายปปช.นะครับเกี่ยวกับการทุจริตหรือว่าพฤติไม่ชอบนั่นเองครับก็คล้ายๆข้อ9นั่นแหละ
0: ครับผมครับ
1: เนาะข้อที่สำคัญที่สุดของที่ต่อมานะครับข้อสำคัญที่สุดที่ผู้สมัครของลำพูนเราอะครับส่วนใหญ่เนี่ยตกม้าตายกัน
0: โอเค
1: ครับคือข้อ10นั่นเองครับ
0: ข้อ10เน้นย้ำเลย
1: สำคัญมากเน้นย้ำเลยครับเพราะว่าที่เท่าที่ผมได้ดูนะครับ เท่าที่ผมได้ดูเนาะข้อ10เนี่ยแทบจะมีอยู่ตลอดเวลาเลยครับผมที่มักจะเป็นเหตุให้มีการเลือกตั้งใหม
0: ่
1: ครับผมข้อ10เนี่ยเขากฎหมายใช้คำว่าเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด
0: ครับ
1: ว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนะครับหรือกระทำผิดตามความผิดว่าด้วยพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐนะครับหรือกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญานะครับหรือความผิดกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนนะครับความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้านะครับส่งออกหรือผู้ค้ากฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักนะครับรวมถึงความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน
0: ครับ
1: ทั้งหมดเนี่ยถ้าศาลเนี่ยมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนะครับว่าคุณผิดตามนี้ตามกฎหมายที่ผมแจ้งไปเนี่ยจริงนะครับไม่ว่าจะรอลงอาญาหรือจำคุกจริงหรือไม
0: ่
1: ข้อนี้จะมาลงสมัครไม่ได้เลยนะครับอันนี้เน้นย้ำนะครับจะมาบอกว่าท่านไม่ได้ถูกจำคุกจริงอันนี้จะฟังไม่ขึ้นครับพี่ปิดาครับ
0: อยู่ระหว่างการรอลงอาญา
1: ก็
0: ไม่ได้
1: ก็ลงสมัครไม่ได้ถ้าคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วก็ศาลตัดสินว่าท่านผิดว่าไม่ได้ถูกจำคุกจริงรอลงอาญาอันนี้ไม่ได้เลยครับแม้ว่าจะไม่ถูกจำคุกจริงอันนี้จะมาลงสมัครไม่ได้เลยซึ่งมันก็เป็นความห่วงใยนะครับ
0: อย่างลำพูนว่าเราก็ส่วนใหญ่ที่เป็นคดีก็เหมือนจะเป็นเจ้ามือเจ้าสำนัก
1: ถูกต้องครับ
0: กฎหมายว่าด้วยการพนัน
1: ถูกต้องครับที่จะมีลำพูนส่วนใหญ่นะครับเกี่ยวกับทรัพย์ครับพี่ปิดาครับหนึ่งเกี่ยวกับทรัพย์ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาหมายถึงอะไรบ้างก็คือ1ลักทรัพย์นะครับลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย
0: ์
1: ปล้นทรัพย์นะครับยักยอกฉ้อโกงครับผม มีอยู่7ฐานครับพี่ปิดาครับลักวิ่งชิงปล้นนะครับยักยอกช่อโกงครับผม6ฐานแต่ฐานที่7เนี่ยกกต.กับศาลเนี่ยมีแนววินิจฉัยใหม่ยังรวมถึงรับของโจรด้วยครับพี่ปิดาครับก็รวมมันเป็น7ฐานนะ
0: นะนักพนันอีกนะฮะเจ้าเมืองเจ้าสำนักอีก
1: ช่วงนี้ยังมีบอลโลกเนาะพี่ดาเนาะก็อยากให้ทุกท่านระวังไม่ใช่ไปตั้งโต๊ะหรือว่าเป็นเจ้าสำนักเปิดรับแทงอันนี้นี้ไม่ได้นะครับหากท่านจะเล่นการเมืองก็ขอให้เลี่ยงไว้ก่อนเนาะที่ส่วนใหญ่เนาะที่ก็จะมีเกี่ยวกับทรัพย์เนาะแล้วก็ยาเสพติดแล้วก็เจ้ามือเจ้าสำนักเนี่ยที่สำคัญจะมีอยู่3ข้อนี้แหละครับ
0: เขาเรียกว่าคดียอดฮิตเนี่ยของการเลือกตั้งท้องถิ่นนะฮะก็จะเนี้ยเนี้ยวนๆอย่างเงี้ยครับก็จะม
1: ี
0: กับทรัพย์เนี่ยจำมุ่งจับสุนัขอะไรเงี้ย
1: ครับเกี่ยวกับทรัพย์เกี่ยวกับพนันเกี่ยวกับยาเสพติด
0: บ่อยเลยนะครับต้องบอกว่าต้องเน้นย้ำนะครับ
1: มาเน้นย้ำอีกครั้งนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดเนาะหากท่านรู้อยู่แล้วเนี่ยว่าท่านมีลักษณะต้องห้ามอย่าฟื้นลงนะครับ
0: เรามีวิธีการตรวจสอบตนเองโดยการไปขอที่ศาลใช่ไหมขอ
1: ถูกต้องครับ
0: ขออะไรวะนะ
1: ซึ่ง
0: ขอแล้วคัด
1: ซึ่งยังไงมันก็ต้องปรากฏอยู่แล้วครับท่านอย่าฝืนลงอย่าไปคิดว่าจะไม่มีใครรู้มันนานแล้วเนี่ย
0: ใช่ใช่ครับคดีเนี่ยโอ้โหในอดีตสมัยวัยรุ่นแล้วสมัยเป็นหนุ่มแล้วไอ้เน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้องครับพี่นะครับอย่าไปคิดเพราะตอนนี้มันออกมาหมดครับถ้าหากว่า
0: ถ้า
1: เราไปขอไปคัดที่ศาลนะเนาะ
0: มันจะสอบ
1: ได้หมดนะต่อไปข้อ11ครับผม
0: เ
1: คยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการทุจริตในการเลือกตั้งก็คือข้อนี้เคยต้องคำพิพากษาของศาลนะครับว่าท่านเนี่ยผิดเรื่องซื้อเสียงนั่นเองครับซื้อเสียงขนคนนะครับขนคนไปลงคะแนนนะครับหาเสียงเกินเวลาหรือแม้กระทั่งฉีกบัตรนะครับทุจริตในหน่วยเลือกตั้งอันนี้ถือเป็นการทุจริตหมดครับผมอย่ามาลงสมัครไม่ได้เลย
0: คร
1: ับผมส่วนข้อ12ถึง14เนี่ยรวมถึง15ด้วย16ด้วยนะครับเขาห้ามคนที่มีตำแหน่งหน้าที่มาลงสมัครนะครับข้อ12ถึง16
0: ครับข้าราชการ
1: เขาห้ามข้าราชการนะครับหรือคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแห่งอื่นอยู่แล้วนะครับหรือเป็นผู้บริหารท้องถิ่นแห่งอื่นนะครับ
0: จะข้ามมาสมัครที่นี่
1: ครับเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐนะครับเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
0: ครับ
1: ไอ้พวกนี้ถ้าท่านเป็นอยู่เนี่ยท่านจะมาลงสมัครเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งอยู่เนี่ยไม่ได้เท่านั้นเองครับ
0: ต้องลาออกก่อนเท่านั้น
1: ถูกต้องครับวิธีแก้คือท่านต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งครับถ้าท่านเป็นอยู่แล้วอยากมาลงสมัครเนี่ยท่านก็ต้องลาออกหรือถ้าท่านจะไม่ลงเนี่ยท่านจะเป็นอันเก่าต่อไปเนี่ยตำแหน่งเก่าต่อเนี่ยท่านก็อย่ามาลงสมัครเท่านั้นเอง
0: ครับอันนี้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับผมคุณต้องเลือกอันใดอันหนึ่งนะอยากจะมาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นคุณก็ต้องลาออกจากตำแหน่งที่ท่านทำงานประจำอยู่นะครับ
1: ใช่ใช่ครับนะครับส่วนข้อ17ถึงข้อ20เนี่ยก็เป็นไปตามตัวบทครับพี่ปิดาเนาะก็คือข้อ17ก็คือเคยเป็นคนที่เคยพ้นจากตำแหน่งพ่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญานะครับพิพากษาว่าร่ำรวยผิดปกตินะครับหรือว่าทุจริตต่อหน้าที
0: ่
1: หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย
0: ครับ
1: ข้อนี้เป็นกฎหมายปปช.ครับพี่ปิดาครับ
0: ครับ
1: ถ้าปปช.เขาชี้มูลแล้วเขาส่งฟ้องศาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนาะแต่หากว่าศาลเขาพิพากษาแล้วว่าท่านกระทำการในลักษณะที่กล่าวไปนะครับไม่ว่าจะร่ำรวยผิดปกติทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ย
0: ครับ
1: อันนี้ท่านจะมาลงสมัครไม่ได้เลยครับตราบใดที่ยังมีกฎหมายข้อนี้อยู่นะครับส่วนข้อ18เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับโดยพ้นโทษมายังไม่ถึง5ปีนะครับนับถึงวันเลือกตั้งก็ข้อนี้ส่วนใหญ่ที่จังหวัดลำพูนเรานะครับ
0: ครับ
1: ก็มีเหมือนกันครับที่บางอบต.พ้น นายกน่ะพ้นจากตำแหน่งเพราะข้อ18นี่แหละครับก
0: ็
1: คือเหตุก็คือไม่แจ้งการใช้พาหนะหาเสียงต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนนั่นเองครับผม
0: ก็ถูกถอน
1: พอไม่แจ้งปุ๊บเนี่ยกกต.ก็มีคำสั่งให้ฟ้องต่อศาลครับผมศาลก็พิพากษานะครับว่าท่านกระทำผิดตามมาตรา66ประกอบ129ครับผม
0: ครับ
1: ลงโทษปรับท่าน5,000ลงโทษปรับไม่ได้ถูกจำคุกนะครับข้อนี้เป็นระหว่างที่ท่านดำรงตำแหน่งอยู่ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะว่าขาดคุณสมบัติข้อ15นี่แหละครับแล้วก็ยังมาลงสมัครไม่ได้อีก5ปีนะครับเป็นอบต.นึงครับแต่ทุกท่านน่าจะหลายคนน่าจะทราบข่าวกันละครับ
0: ก็เป็นเรื่องเรื่องมันเป็นเรื่องแบบแค่เขาเรียกนะเมื่อกี้ว่านะไอ้
1: ไม่แจ้งใช้พาหนะ
0: ไม่แจ้งการใช้พาหนะโอ้โห
1: นะครับ
0: คือมันก็ไม่น่าที่จะไม่แจ้งเน
1: า
0: ะพ
1: ู
0: ดถึงว่านะครับเนาะ
1: ครับผมเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับในการหาเสียงเนาะต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนั่นเองครับ
0: ครับ
1: ข้อ19ครับผมเคยถูกถอนออกจากตำแหน่งส.ส.นะครับส.ว.สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญครับผม
0: ก็เคย
1: ถูกถอนนั่นแหละครับ
0: คร
1: ับผมจากการเป็นส.ส.ส.ว.ตามรัฐธรรมนูญครับข้อ20นะครับอยู่ระหว่างถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับหรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ครับข้อนี้ยังไงก็คือข้อนี้ก็คือไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนั่นเองครับ
0: ที่เขาถูกจำกัดสิทธิไว้2ปีนะเนาะ
1: ถูกต้องคร
0: ับที่ก็คือใช่ละไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วก็คุณก็จะต้องถูกจำกัดสิทธิในการรับสมัครเนี่ย2 ปี
1: ครับผมภายใน2ปีเนี่ยท่านอยู่ระหว่างถูกจำกัดสิทธิถูกต้องนะครับก็ท่านก็จะมาลงสมัครไม่ได้
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ถ้าท่านยังฝืนสมัครท่านก็จะขาด
0: สมัครเท่านี
1: ้มีลักษณะต้องห้ามข้อนี้ครับ
0: อันนี้ก็มีประเด็นมีเคสตัวอย่างอยู่หลายๆกรณีของลำพูนเท่าที่พี่จำได้
1: ถูกต้องครับ
0: นะก็คือเนี่ยก็อาจจะมีการเลือกตั้งซ่อมอย่างนี้กว่าอ่านตัวอย่างเลยคือมีการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ของท่าน
1: น
0: ะแล้วก็ท่านไม่ทราบหรือว่าท่านไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าเนี่ยในเขตเลือกตั้งของท่านเนี่ยลืมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผม
1: ครับ
0: ก็ตัวนี้ก็จะถูกจำกัดสิทธิ์ไปในทันทีนะสมมติว่ารอบหน้ามีการครบวาระหรือการเลือกตั้งในพื้นที่ของท่านอีกท่านมาลงรับสมัครแต่ว่าท่านไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าเนี่ยในพื้นที่ของท่านเนี่ยเอ้าถูกจำกัดสิทธิ์โดยที่ไม่รู้ตัวเขาก็มี
1: ถูกต้องครับ
0: มีอย่างเงี้ยเยอะ
1: ถูกต้องครับ
0: ประเด็นนี
1: ้ก็ต้องรวมถึงการเลือกตั้งซ่อมด้วยนะครับถ้าท่านไม่ไปเลือกเนี่ยท่านก็จะถูกจำกัดสิทธิ์
0: จะอ้างว่าไม่รู้ไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยนะว่ามีให้ที่บ้านนะมีการเลือกตั้งเราแทนที่ว่าไม่เห็นใครบอกเนี่ยตัวเองอาจจะอยู่ในอาจจะไม่อยู่ในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องครับ
0: ก็ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ในตรงนี้แล้วก็ถูกจำกัดสิทธิ์มาเช็คอีกทีนึงเอ้าถูกจำกัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้
1: ครับพี่ปิดาครับอันนี้ท่านอย่าไปจำสับสนกับกฎหมายเก่านะครับข้อ20นี้เนี่ยคือเคยมีชาวบ้านนะครับเข้าใจว่าไม่ได้ไปใช้สิทธิ์รอบนี้เนี่ยพอมาเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ย
0: สิทธิ์กลับขึ้นมา
1: ท่านไปใช้สิทธิ์เนี่ยสิทธิ์ท่านจะกลับคืนมาทั้งหมด
0: อันนี้
1: เป็นรัฐธรรมนูญฉบับเดิม
0: กฎหมายเก่า
1: ครับผมกฎหมายเก่าเป็นกฎหมายเลือกตั้งฉบับเดิมครับผม
0: ครับ
1: ซึ่งแต่ตอนเนี้ยการจำกัดสิทธิ์จะแม้ว่าท่านจะมาเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยการจำกัดสิทธิ์ครั้งเก่าเนี่ยจะไม่หายไปนะ
0: ก็มีผล2ปีอยู่
1: ก็ยังมีผล2ปีจนกว่าจะครบ2ปีครับท่านถึงจะมาใช้สิทธิลงสมัคร
0: ใช่แล้วครับ
1: เลือกตั้งได
0: ้ครับเนาะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเล่นการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งอะไรในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นส.อบต.ผู้บริหารท้องถิ่นอบจ.อะไรหรือส.ส.ท่านต้องไปใช้สิทธิ
0: ์ทุกครั้ง
1: หรือหากท่านไม่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยท่านก็ต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์ที่ได้เนาะภายใน7วันหรือหลัง7วัน
0: ครับผม
1: ครับผมหลังจากวันเลือกตั้งตอนในทะเบียนอำเภอครับผม
0: ครับ
1: ข้อ21นะครับแป๊บเดียวเนาะข้อ21เนี่ยเป็น ป็นประเด็นสำคัญนะครับเพราะข้อ21เนี่ยเป็นประเด็นแล้วกันนะครับที่เทศบาลตำบลบ้านกลางแต่ไม่ใช่ของจังหวัดลำพูนนะครับเป็นปทุมธานีครับผมเทศบาลตำบลบ้านกลางปทุมธานีกฎหมายบอกไว้ว่าเคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้น5ปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งข้อนี้ผู้สมัครรายนึงครับผม
0: ครับ
1: เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมาแล้วครั้งนึงนะครับแต่ยังไม่ถึง5ปีตามกฎหมายนะครับแล้วไปลงสมัครเป็นสธบ้านกลางจังหวัดปทุมธานีเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่ถึง5ปีเขาก็ต้องมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ21นี้แหละข้อนี้อัยการจังหวัดปทุมนะครับ ก็ส่งฟ้องศาลนะครับว่ากระทำความผิดตามมาตรา120คือรู้อยู่แล้วว่าตนมีลักษณะต้องห้ามแล้วมาลงสมัคร
0: ก็คือไม่ถึง5ปีนะ
1: ถูกต้องครับ
0: ก็ยังจะมาสมัครอยู่อีกนะ
1: ถูกต้องครับ
0: รู้อยู่แล้วนะครับเนาะ
1: ผู้สมัครไม่เห็นด้วยครับผ
0: ม
1: ขอให้ศาลมีคำร้องส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญครับผมว่ากฎหมายข้อนี้ไม่ชอบเพราะว่าเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของตนเกินสมควรนะครับกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย
0: ์
1: นะครับคดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาแล้ว
0: ครับ
1: พี่ปิยาครับ
0: ว่าก
1: ฎหมายข้อนี้ขัดจริงครับผมกฎหมายข้อนี้คือขัดต่อความคือเป็นการลงโทษซ้ำนั่นเองครับผ
0: ม
1: ขัดต่อศักดิ์ศรีสิทธิเสรีภาพเนาะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก
0: ็
1: จำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรกว่าประโยชน์สาธารณะที่ได้รับนั่นเองครับก็เลยมีคำสั่งว่ากฎหมายข้อนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญนั่นเองครับเพราะฉะนั้นกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมีผลยังไงก็คือมีผลให้ใช้บังคับไม่ได้ครับผมเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะมีเนี่ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยไม่ได้ถูกยกเลิกนะครับแต่ใช้บังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาข้อ21เนี่ยมาคิดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นใครที่พ้นจากการถูกเพิกถอนแล้วก็มาลงสมัครได้เลยไม่ต้องรอ5ปีนะครับเพราะกฎหมายข้อนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญนั่นเองครับ
0: โอเคโอเคอ๋อข้อ21นี่คือบังคับใช้ไม่ได้
1: ถูกต้องครับ
0: ศาล
1: รัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ
0: พ้นจากการถูกเพิกถอนยังไม่ถึง5ปีก็มาลงสมัครได
1: ้ถูกต้องครับ
0: ครับผม
1: พี่ปิดาครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นคำถ้าใครอยากไปอ่านนะครับอ่านได้ที่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่5/2566ครับเมื่อ3ปีที่แล้ว
0: ครับผมโอเคครับ
1: ส่วนข้อ22ถึง25เนี่ยจะพูดรวมๆเลยเนาะ
0: ครับ
1: ก็คือลงสมัครไม่ได้เพราะว่าเขาห้ามกฎหมายห้ามนะครับให้ผู้สมัครเนี่ยลงสมัครไม่ได้กรณีที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่แต่ว่าตนเองพ้นจากตำแหน่งนะครับเพราะเหตุที่ผู้ว่าราชการหรือนายอำเภอเนี่ยสั่งให้ตนพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียนะครับในสัญญาที่กระทำกับ อบต. อย่างเช่นตนเป็นนายกอยู่หรือเป็นสมาชิกสภาอยู
0: ่ครับ
1: ใช้บริษัทของตนเองไปทำสัญญากับ อบต. ที่ตนดำรงตำแหน่งอยู
0: ่ครับ
1: ถ้าหากว่าศาลปกครองหรือผู้ว่าทราบเขาอาจจะมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุพวกนี้หากพ้นจากตำแหน่งไปแล้วเนี่ยจะมาลงสมัครไม่ได้นะครับต้องรอผล5ปีก่อน
0: โอเคนะครับผมก็ครบถ้วนนะครับวันนี้ได้เนื้อหาสาระมากมายเลยนะครับจากน้องเจพันปิติสีเรือนะเกี่ยวกับคุณสมบัติและก็ลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับผมก็ขอฝากไว้กับเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ฟังนะฮะได้รับฟังกันนะครับอันนี้ก็เวลาของรายการของเรานะก็ได้หมดลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับกับรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.จังหวัดลำพูนนะในวันอังคารถัดไปนะครับผมในเวลา8 นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะครับวันนี้นะผมนาย ปิดาลักษมีแล้วก็น้องเจนะครับน้องพันธ์ปิติสีเรือนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาปรับหลักเกณฑ์คัดกรองและคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาปรับหลักเกณฑ์คัดกรองและคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569พร้อมให้ความเห็นชอบการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนหลายฉบับก่อนจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีหลายกระทรวงเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอพิจารณาหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569ที่ได้ปรับปรุงและงดเว้นการใช้หลักเกณฑ์ไม่นำเกณฑ์การหักค่าลดหย่อนของบิดามารดาและการงดเว้นการนำยอดหนี้สินของภาคเกษตรมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่3ทับ2569ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569ถึงวันที่19ตุลาคม2569นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและจีนจำนวน3ฉบับครอบคลุมการส่งเสริมความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานทรัพย์สินทางปัญญาและช่างตวงวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการน้ำในพื้นที่ชนบทพลังน้ำและการชลประทานการขออนุญาตลงนามในพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดการกักกันและสุขลักษณะสำหรับสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคที่จะส่งออกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนซึ่งจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจในห่วงการเดินทางเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีในวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและตรวจสอบระบบประกันภัยอย่างเร่งด่วนจากกรณีอุบัติภัยเพลิงไหม้โรงเบียร์ชื่อดังย่านลาดพร้าว
8: นายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบสิทธิประกันภัยและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านรัฐพาว่าขณะนี้คปภ.ได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจและส่งทีมเจรจาความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลงพื้นที่ทันทีจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบเบื้องต้นพบสถานประกอบการดังกล่าวมีการทำประกันภัยที่คุ้มครองเฉพาะตัวอาคารและทรัพย์สินภายในร้านเท่านั้นแต่ยังไม่พบกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากชื่อนิติบุคคลไม่ตรงกับในระบบและเจ้าของร้านยังคงได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้องปลอดเชื้อจึงไม่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จึงขอความร่วมมือหากหุ้นส่วนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรายใดมีข้อมูลการทำประกันภัยดังกล่าวให้รีบแจ้งคปภ.เพื่อประสานการจ่ายสินใหม่ทดแทนให้กับผู้เสียหายโดยเร็วสำหรับการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บคปภ.ได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครนำเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยเข้าตรวจค้นในระบบ Insurance Bureau System จะช่วยให้ทราบข้อมูลของกรมธรรม์ประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุทั้งหมดได้อย่างแม่นยำแม้ว่าญาติจะไม่ทราบข้อมูลหรือเป็นประกันภัยที่พ่วงกับบัตรเครดิตก็ตามโดยผู้เสียชีวิตที่พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเรียบร้อยแล้วคปภ.ได้เร่งรัดให้บริษัทประกันภัยจัดเตรียมเช็คสินใหม่ทดแทนพร้อมจ่ายทันทีเมื่อได้รับใบมรณบัตรศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันนี้ลักษณะอากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะโดยในบ่ายวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-34 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับสภาพอากาศจังหวัดลำพูนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้34องศาเซลเซียสและคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสค่ะปริมาณฝนรวมเดือนกรกฎาคมตรวจวัดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนวัดได้ 34.1 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมตั้งแต่ต้นปีวัดได้ 516.5 มิลลิเมตรค่ะต่อไปเป็นรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนตามอำเภอของจังหวัดลำพูนอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้35องศาเซลเซียสที่อำเภอเวียงหนองล่องและอำเภอบ้านทิส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้22องศาเซลเซียสที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลและสถานีไฟป่าอุทยานแม่ปิงค่ะในเย็นวันนี้จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา19นาฬิกา4นาทีพรุ่งนี้เช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา56นาทีขอจบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: วัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการรอบรู้แรงงานรายการวิทยุตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการแรงงานต่างด้าวแรงงานถูกกฎหมายมั่นใจปลอดภัยค้ามนุษย์

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการตังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz นะเจ้าอยู่ด้วยกันก็ดีเจออยนันทพรเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็เจอกันเนาะตังคลื่น FM ความที่ 95.00 MHz นะเจ้าคลื่นนี้ฟังดีคุณผู้ฟังชัดเจนนะเจ้าจะฟังวิทยุในรถก็ชัดเจนนะเจ้าสเตอริโอมัลติเพล็กซ์แน่นอนนะเจ้าหรือว่าจะเปิดรับฟังทางวิทยุนะเจ้าเครื่องรับวิทยุเนาะก็สามารถรับฟังได้ชัดเจนเหมือนกันทั้งในส่วนของพื้นที่จังหวัดลำปูนแล้วก็บางพื้นที่ของตังเจียงใหม่ก็สามารถที่จะรับสัญญาณการออกอากาศรายการได้นะเจ้าก็ถือว่าครอบคลุมในการส่งกระจายเสียงนะเจ้ารัศมีออกอากาศเนี่ยประมาณ40กิโลเมตรทางอากาศเนี่ยนะที่จะครอบคลุมจากจุดที่เขาออกอากาศไปนะเจ้าสถานีเขาตั้งอยู่เลขที่113เจ้า113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะเจ้าก็ใกล้เคียงกันกับตำรวจภูธรจังหวัดลำปูนใกล้เคียงกันกับทางสำนักงานกกต.จังหวัดลำปูนนะเจ้าใกล้เคียงกันกับหน่วยงานส่วนราชการทำลายส่วนราชการนะเจ้าว่าจะเป็นทางอุตุนิยมวิทยาการขนส่งจังหวัดลำปูนกานะเจ้าหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงแรงงานนะเจ้า

เนาะมันถึงมีเสาสูงๆกู้กันอยู่เนี่ยนะเจ้าตุยเสามาเนอะมายื้อมาแอลหากันได้นะเจ้าครับอันทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนเฮานะเจ้าเต็มไปด้วยบุคลากรที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยออ่างเริ่มต้นจากผอ.นะเจ้าผอ.กับอัญชันนี่นะเริ่มตั้งเก้ามาก็ออ่างอัญชันแล้วนะเจ้าผอ.สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยท่านใหม่เนาะผอ.อัญชันสรลำนะเจ้ามีหัวหน้าช่างก็อ๋อเหมือนกันตั้งเก้ามากับหัวหน้าอึงนะเจ้าหัวหน้าอึงลือชาคงระกำนะเจ้ามาตั้งฟังของตั้งช่างนี่ก็จะมีช่างเอสนะเจ้าช่างเอสเนาะสราวุธปิ่นทองแห่งคนหนึ่งนะเจ้านี่ก็สามอแล้วนะคุณผู้ฟังอันอึงเอสนะเจ้ามาตั้งทีมฝ่ายรายการนี่ก็จะมีดีเจโอมนะเจ้าดีเจอันเนาะดีเจออยดีเจแอมคนหนึ่งเดือนนี้ช่วยราชการอยู่ที่กรุงเทพอยู่นะเจ้าดีเจแอร์นะมีอันแม่บ้านก็ชื่อแอร์เหมือนกันนะเจ้าสถานีนี้มีต้องตัวอออ่างถึงนั้นเลยนะเจ้าเนาะก็ดีเจผู้จัดรายการทีมงานของเขาก็จะสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามานะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการต่างๆตั้งสวทองแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนเลยนะเจ้าแจ้งเจ้ามาก็เปิดรับฟังธรรมะรับอรุณเปิดรับฟังข่าวสารยามเจ้านะเจ้ากับดีเจยองน้องอั้นนะเจ้าแล้วก็ติดตามรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีเนาะสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาวันพัธวันศุกร์แปดโมงเจ้านี่จะเป็นรายการอบจ.ลำปูนพบประชาชนกับรายการผู้ว่าพบประชาชนวันพุธนี่จะเป็นรายการของเทศบาลนะเจ้าสันนิบาตเทศบาลฮัลโหลเทศบาลเนี่ยนะก็จะสลับซับเปลี่ยนกันมากับหลายๆเทศบาลหลายๆหน่วยงานนะเจ้าที่จะเข้ามาฮับหน้าที่นะเจ้าดำเนินรายการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทั้งเทศบาลวันพุธนี้รู้สึกจะเป็นเทศบาลตำบลบันทินะเจ้าที่เปิ้นจะมาประชาสัมพันธ์ข้อมูลในช่วงของรายการฮัลโหลเทศบาลนะเจ้าส่วนในช่วงค่ำเนาะกับปะกันครับดีเจออยดีเจโอมดีเจอันสลับสับเปลี่ยนกันนะเจ้าคุณผู้ฟังดีเจออยนี่ก็จะ5โมงรายการข่าวดีที่95ดีเจโอมนี่ก็จะ6โมงนะบ่าย3 6โมงเย็นเนี่ยนะเจ้าก่อนเนี้ยเจ้าอยู่ด้วยกันต่อเนื่องถึงเที่ยงคืนเลยรับฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาเดี๋ยวนี้ซ้ําง่ายจะเปิดวิทยุฟังเนาะท่านไปสวนลำยมลำยายอย่างช่วงนี้นะเจ้าท่านก็เอาติววิทยุใส่ทานไปเหียเนาะมาเดี๋ยววิทยุมันเสียบปลั๊กก็ได้ใส่ทานก็ได้อีนะก็เอาไปเปิดเป็นกู้ฟังเพลงฟังข่าวกันไปในสวนลำยายนะเจ้าแล้วก็ระวังยุงเน้อคุณผู้ฟังไปสวนลำไยเก็บลำไยช่วงนี้ระวังยุงเยอะนะเจ้าฮือปกอันยาตายยุงยากันยุงอะไรอย่างกันไปตัวเห็นนะเจ้าป้องกันเรื่องของโรคไข้เลือดออกที่จะมาพร้อมกันกับยุงนะแล้วก็โรคอื่นๆที่มาพร้อมกันกับยุงเป็นพาหะนำโรคนะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์เนาะโทรศัพท์เครื่องมือสื่อสารนะเจ้าสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ NBT Plus นะเจ้าเข้าไปใน Google Play หรือ Play Store นะเจ้าของท่านที่ท่านใช้ระบบปฏิบัติการไหนท่านเข้าไปดาวน์โหลดฟรีได้เลยนะเจ้าเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า NBT Plus นะเจ้า NBT Plus เนี่ยสามารถพอได้ทั้งทีวีเจ้าแล้วก็ฟังได้ทั้งวิทยุต่อยเนาะท่านก็สามารถที่จะเปิดรับฟังวิทยุนะเจ้าออนไลน์สดๆของสวทลปุนได้เช่นเดียวกันนะเจ้าเพราะก็จะถามพี่กาดท่านหน่อยอีนะว่าฟังวิทยุออนไลน์อีนอท่านอยู่ในพื้นที่ไหนอีนะสมมติอยู่ตรงพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีสถานีปรื๊ดของภาคเหนือมาให้ท่านได้ดูเลยนะเจ้าว่าท่านจะกดไปฟังของสถานีไหนอีนอของสวทลปุนถ้าท่านกดเข้าไปฟังแล้วเนี่ยฝากใส่ติดดาวไว้ตั้งหลังคือตัวนะเจ้าเพราะว่าคราวหน้าถ้าท่านปิดไปแล้วท่านเปิดเข้ามาเนี่ยท่านก็จะสามารถเสาะหาแล้วก็รับฟังคลื่น FM 95นะเจ้าผ่านระบบของ NBT Plus ได้อย่างง่ายดายทุกที่ทุกเวลาบอกว่าจะอยู่ที่ไหนนะเจ้าบอกต้องพลาดในการติดตามรับฟังคลื่น FM 95นะเจ้าก็ฝากกันไว้ตัวแล้วกันนะเจ้าคุณผู้ฟังวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขเจ้า

ฟังเพลงนี้กับเพลินนะเจ้าฟังเพลงไปฟังข่าวไปนะเจ้าคุณผู้ฟังที่นี่วิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังเจ้าไอโอละปุนนะเจ้าไอโอธรรมนูญพิมพ์สารฝากประชาสัมพันธ์เน้นย้ำมานะเจ้าประธานชมรมอิมบุญละปูนเนาะไอโอว่าน้องอ้อยใกล้แล้วนะพวกวันทือนี่แล้วนะเจ้าฝากช่วยประกาศนะเจ้ากระตุ้นประชาสัมพันธ์ให้กันเนอะวันติตี้26กรกฎาคมนี้นะเจ้าตี้ตังชมรมอิมบุญละปูนวัดมหาวันละปูนแล้วก็กลุ่มสะพานบุญละปูนนี่เพิ่นจะจัดกิจกรรมขึ้นรถไฟไปทำบุญนะเจ้าเป็นครั้งที่17และเจ้าคุณผู้ฟังต่างชมรมอิมบุญละปูนวัดมหาวันและก็กลุ่มสะพานบุญละปูนเนี่ยเปิ้นจะจัดกิจกรรมนะเจ้าในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในช่วงวันอาสาฬหบูชาและก็วันเข้าพรรษาเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนาะไปเข้าวัดทำบุญนะเจ้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปควบคู่กันตัวเนี่ยนะเจ้าคือละปูนเฮาเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีกิจกรรมที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยเนี่ยนะที่ใช้รถไฟเป็นสื่อกลางพาคนไปทำบุญเนี่ยนะเจ้าขึ้นรถไฟไปทำบุญเนี่ยหนึ่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้นนะเจ้าทำให้คนทั่วไปเนี่ยเกิดความสนใจไปทำบุญด้วยการใช้รถไฟเป็นสื่อกลางในการเดินทางนะเจ้าเอาเทียนพันสมพันสามหามงคลชุดมหาสังฆทานต้นเงินจตุปัจจัยทยทานเนี่ยนะเจ้าขึ้นรถไฟจากสถานีรถไฟละปูนไปที่สถานีรถไฟขุนตาลนะเจ้าคุณผู้ฟังที่วัดดอยขุนตาลตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดละปูนนะเจ้าตั้งชมรมอิมบุญละปูนเนี่ยเพิ่นจะจัดกิจกรรมขึ้นวันที่26กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะเจ้าตรงกับวันอาทิตย์เนาะก็การจัดงานในครั้งนี้เจ้าคุณผู้ฟังก็หวังว่าท่านที่ไปเข้าร่วมจะได้สัมผัสทั้งเรื่องของการปลูกฝังประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามเพื่อกับเด็กและเยาวชนนะเจ้าสัมผัสวิถีชีวิตการเดินทางบนรถไฟผ่านสะพานประวัติศาสตร์สะพานขาวทาชมพูไปเยี่ยมชมอุโมงค์ขุนตาลนะเจ้าอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเนาะไปสัมผัสวิถีชีวิตของคนกับรถไฟที่ชุมชนเล็กๆแต่ว่าอยู่กลางหุบเขานะเจ้าที่บ้านขุนตาลเนาะก็เชิญชวนนะเจ้าท่านใดที่สนใจไปเข้าร่วมกันได้คือกิจกรรมเนี้ยเจ้าเปิ้นจะเก็บสตางค์แก้รถไฟของภัยของมันนะ10บาทไป10บาทปิก10บาทนะเจ้าก็เท่ากับว่าท่านต้องเตรียมสตางค์ไป20บาทเนาะโดยทีมงานเนี่ยเปิ้นจะจัดเตรียมตัวรถไฟไว้ให้ท่านนะเจ้าแต่ว่าท่านต้องไปลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ก่อนเนาะลงทะเบียนล่วงหน้าไว้กี่คนเท่าใดกี่คนอย่างเงี้ยนะเจ้าแล้วก็ถึงเวลาปุ๊บเปิ้นก็จะทำตัวรถไฟไม่คือท่านเลยท่านก็สตังไปจ่ายหน้างานที่จะเดินทางเตรียมน้ำยาดนะเจ้าเตรียมกระเป๋าเป้เตรียมครัวที่จะไปตาในอย่างคนเดียวท่านเลยนะเจ้าเพราะว่างานนี้เป็นงานที่เป็นจิตอาสาล้วนๆนะเจ้าหน่วยงานภาคส่วนต่างๆที่เพิ่นมาทำกันเนี่ยก็ถือว่ามาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจกันแท้ๆเลยนะเจ้าก็จะมีการร่วมกันแต่งดาต้นเงินเครื่องทยทานที่สถานีรถไฟขุนตาลช่วงเช้านะเจ้าเวลาประมาณ6โมงถึง7โมงเกินก่อนที่รถไฟจะมาเนี่ยนะทีนี้ออกเดินทางอ๋อขออภัย6โมง57นาทีนะเจ้ารถไฟออกเดินทางเนาะ6โมง57นาทีแล้วก็จะถึงที่ขุนตาลเนี่ยประมาณ7โมงเกินจากนั้นก็จะไปแต่งดากันที่สถานีรถไฟขุนตาลพุทธเจ้าแล้วก็จะร่วมกันแห่ต้นเทียนนะเจ้าแห่เทียนแห่ต้นเงินเครื่องสังฆทานเครื่องทยทานต่างๆนะเจ้าหยาดน้ำแผ่ส่วนกุศลนะเจ้าจ้างฟ้อนจิตอาสาช่วยกันฟ้อนรำถวายมือสักการะเจ้าพ่อขุนตาลนะเจ้าพญาเบิกที่ขุนตาลนะเจ้าร่วมกันสักการะเจ้าพ่อขุนตาลพักผ่อนตามอัธยาศัยต่างๆเนาะจากนั้นตาลอย่างกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางกลับได้ในช่วงเวลาประมาณ10โมงครึ่งนะจ๊ะ10โมงครึ่ง10โมง28นาทีขบวนรถไฟจากลำปางขบวนที่51นะจ๊ะจะมาถึงที่สถานีรถไฟขุนตาลนะจ๊ะแล้วก็จะเดินทางถึงสถานีรถไฟละปูนเนี่ย11โมง15นาทีใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีเท่านั้น
นะเจ้าก็เชิญชวนนะเจ้าเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจนะเจ้าคือท่านติดต่อชมรมอิ่มบุญละปูนได้เลยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะเจ้าติดต่อชมรมอิ่มบุญได้เลยไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ของไอโอละปูนก็ได้นะเจ้าธรรมนูญพิมพ์สารเนี่ยประธานชมรมอิ่มบุญละปูนเนี่ยนะเจ้าเปิ้ลก็ประชาสัมพันธ์กันเต็มที่เนาะสำหรับการจัดกิจกรรมขึ้นรถไฟไปทำบุญนายเจ้าก็ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวถึงผู้ที่สนใจจะไปร่วมกิจกรรมดีๆในวันที่26กรกฎาคมนี้เจ้า

ก็เปิดเพลงเพราะๆคือได้ฟังเนาะก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะร้องตัวกันได้นะเจ้ากับงานเพลงเพราะๆจากทางรายการนะเจ้าก็สลับสับเปลี่ยนฮือได้ฟังกันในช่วงของรายการทางสวทและปูนเฮานะเจ้าใกล้หมดเวลาของการขอรับทุนการศึกษาและก็เงินช่วยเหลือจากอบจและนายเจ้าคุณผู้ฟังจะดีใจประชาสัมพันธ์ไว้หน่อยหนึ่งละกันวันนี้วันที่14แล้วเนาะทุนเนี่ยปั้นจะฮือยื่นได้ถึงวันที่17นี้เต้าอันละนะเจ้าตั้งอบจละปูนนะเจ้าปั้นมีโครงการในการที่จะมอบทุนการศึกษาแล้วก็เงินช่วยเหลือฮือกับนักเรียนนักศึกษานะเจ้าประเภทแรกเนี่ยปั้นท้องว่าเป็นเงินทุนการศึกษาที่จะมอบให้นักเรียนในระดับชั้นปวส.แล้วก็ปริญญาตรีนะเจ้าวงเงินสนับสนุนทุนการศึกษาเนี่ยคือ 16,500 บาทสูงสุดนะเจ้าแต่ถ้าเป็นปวส.เนี่ยจะเกิน 13,500 ปริญญาตรีเนี่ยจะเกิน 16,500 เนาะตามใบเสร็จที่จ่าย

ในสังกัดของอบจ.เท่านั้นและจากนักเรียนทุกสังกัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐเนี่ยสามารถยื่นขอรับทุนการศึกษาได้ส่วนทุนประเภทที่2เนี่ยจะปั้นห้องว่าเงินช่วยเหลือนักเรียนเงินช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยปั้นจะคืออนุบาลบ่เกิน 1,000 บาทม.ต้นบ่เกิน 2,000 บาทแล้วก็ปวช.เนี่ยบ่เกิน 3,000 บาทโดยสามารถที่จะยื่นนะเจ้าคำขอผ่านสถานศึกษาแล้วสถานศึกษาเนี่ยปั้นจะคัดกรองส่งข้อมูลนะเจ้าไปยังสถานศึกษาในสังกัด8หน่วยงานก็คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาละปูนเขต1เขต2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาละปูนลำปางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปูนแล้วก็โรงเรียนราชประชานุเคราะห์6นะจ๊ะอันนี้เปิ้นก็จะคัดกรองแล้วก็จะส่งผ่านสถานศึกษาอีกชั้นหนึ่งนะจ๊ะเพราะฉะนั้นทุนการศึกษาเหล่านี้จะทางอบจปีนี้ทราบว่านายกเฮงวีระเดชผู้พิสิทธิ์เนี่ยเปิ้นเตรียมทุนการศึกษาไว้ให้ประมาณ3ล้านบาทนะจ๊ะงบประมาณในโครงการที่จะมอบเป็นทุนการศึกษาและก็เงินช่วยเหลือนักเรียนในปีการศึกษา2569เนี่ยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถือเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งเลยที่บัดเจ้ยเฉพาะแค่นักเรียนในสังกัดของอบจ.ละปูนเท่านั้นนะจ๊ะก็รวมไปถึงนักเรียนที่เรียนอยู่ในทุกสังกัดทุกโรงเรียนเนาะเป็นสถานศึกษาของรัฐและเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขเนี่ยสามารถยื่นขอได้เลยรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยท่านโทรไปถามที่กองการศึกษาก็ได้นะจ๊ะโทรศัพท์0535972600 0535972600ต่อ309นะจ๊ะต่อ309เนาะโทรศัพท์ไปสอบถามได้เร็วหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าปิดรับถึงวันที่17กรกฎาคมนี้แล้วเท่านั้นเนาะถึง17กรกฎาคมนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นโอกาสทางการศึกษานะจ๊ะถือว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยเป็นเครื่องมือเนาะในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับน้องๆนักเรียนลูกหลานของเขาได้ดีที่สุดนะเจ้าถึงแม้จะมีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลเนาะมันก็เป็นของนอกกายที่สามารถจะเสี่ยงไปหมดไปในวันใดวันหนึ่งแต่ถ้ามีการศึกษานะเจ้าติดเนื้อติดตัวอยู่เนี่ยภัยจะมาลูกเอาไปก็บ่ได้นะเจ้าความรู้เนี่ยก็จะอยู่กู้กับลูกกับหลานของเขาต่อไปเป็นเครื่องมือในการหาเลี้ยงชีพนะเจ้าในการดูแลครอบครัวได้ในอนาคตแน่นอนนะเจ้าอันนี้ฝากไว้ตัวละกันนะเจ้าสำหรับท่านใดที่ทราบข่าวหรือยังไม่ได้ทราบข่าวเตื่อเนาะก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้ขยายนะเจ้าขยายไปดูรายละเอียดเพราะว่ามันจะหมดเวลาแล้วนะเจ้าหมดเวลาถึงวันที่17กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะเจ้าเนาะก็ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวกันเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์เจ้า

ก็อยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรและชาวโคมฟังเปิดเพลงเพื่อได้ฟังตอยแล้วก็อู้ข่าวเพื่อได้ฟังตอยนะเจ้ามีเรื่องของโครงการฝึกอบรมนะเจ้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเจ้าโคมฟังเจ้าสัปดาห์นี้ที่วิทยาลัยเทคนิคละปูนอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนนะเจ้าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านโยธินประสงค์ความดีนะเจ้าท่านไปเปิดการฝึกอบรมการเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชีพธุรกิจบริการและพาณิชยกรรมสาขาช่างซ่อมรถยนต์ระดับ1นะเจ้าซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรนั้นให้มีความรู้ความสามารถพร้อมปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานการฝึกอบรมในครั้งนี้เปิ้นอบรมกันระหว่างวันที่13ถึง14กรกฎาคมนะเจ้าที่วิทยาลัยเทคนิคละปูนเจ้าอันนี้เปิ้นอบรมกัน15ชั่วโมงนะเจ้า15ชั่วโมงซึ่งก็จะมีผู้เข้ารับการอบรมเนี่ย30กว่าคนเจ้ามีเรื่องของหลักเกณฑ์วิธีการทดสอบการจัดเตรียมสถานที่วัสดุอุปกรณ์นะเจ้าตลอดจนการควบคุมและตรวจสอบผลการทดสอบเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมนั้นสามารถเอาความรู้ที่อบรมได้เนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดต่อไปผู้ที่ฝึกอบรมแล้วผ่านการอบรมก็จะได้รับการประกาศรายชื่อนะเจ้าเป็นคุณครูเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วก็จะได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกรมการพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็จะเป็นกำลังสำคัญนะเจ้าในการยกระดับมาตรฐานแรงงานแล้วก็การเพิ่มขีดความสามารถการรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและก็พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดละปูนในอนาคตต่อไปนะเจ้าละปูนเฮานี่เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทั้งทางด้านของภาคอุตสาหกรรมนะเจ้าแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีความโดดเด่นในเรื่องของเมืองวัฒนธรรมเมืองโบราณเมืองประวัติศาสตร์ตัวนะเจ้าก็เคยเล่าให้หลายๆคนนี่มาเยี่ยมมาแอลหาอย่างนี้นะฟังบอกว่าผ่านละปูนเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีภาคอุตสาหกรรมเนาะมีก็โรงงานมีก็อย่างเป็นอย่างมโหฬารนะเจ้าแต่จริงๆถ้าฝั่งของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเป็นฟิลแบบภาคอุตสาหกรรมเนาะฟิลของการเป็นคนทำงานไปทำงานกลับมาหาที่พักนะมีย่านเศรษฐกิจในโซนของผู้ที่ประกอบอาชีพนะเจ้าในภาคของอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยนะก็จะเป็นฝั่งของทางภาคอุตสาหกรรมนะเจ้าตีโซนตำบลบ้านกลางอย่างเงี้ยนะเจ้าแต่ทีนี้ถ้าเกิดเข้ามาทางเขตเมืองเฮ้ยจะเป็นแฮมฟิลนึงเลยนะซึ่งหลายคนก็ไม่แน่เชื่อว่าละปูนมีฟิลนี้ตัวก้าเองนะเจ้าฟิลของเขตเมืองนั่นก็จะเป็นเมืองโบราณเมืองวัฒนธรรมเมืองที่เหมาะกับการท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้ก็มีการส่งเสริมในเรื่องของการเป็นเมืองเดินได้เดินดีตัวนะเจ้าก็ส่งเสริมกันอย่างเต็มที่เนาะในเรื่องของการขับเคลื่อนในมิติของเมืองวัฒนธรรมในมิติของประเพณีนะเจ้าแฮมเบอร์กี้วันไปหน้านี่เดี๋ยวก็จะมีตานสลากนะเจ้าสลากย้อมมีโคมแสนดวงนะเจ้ามีสวดมนต์ข้ามปีเนาะปีหนึ่งใน10มหัศจรรย์ในเมืองละปูนที่ท่านต้องห้ามพลาดแล้วก็ต้องมากันให้ได้นะเจ้าหนึ่งในนั้นที่นักท่องเที่ยวทั้งประเทศปักหมุดไว้ก็คือเรื่องของการเป็นเมืองโคมเมืองแห่งโคมในช่วงปลายปีในช่วงของเดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาเนี่ยเนาะก็จะมีบรรยากาศของการเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนได้หลายท่านก็เตรียมหมุดใหม่ในการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นช่วงหน้าหนาวนี้ไว้ในช่วงปลายปีนะเจ้าก็น่าจะจัดยาวๆไปจนถึงเดือนพฤศจิกาเลยตุลาพฤศจิกาช่วงลอยกระทงนะเจ้าแล้วก็อาจจะยาวคาบเกี่ยวบางส่วนเนี่ยก็จะเตรียมซุ้มโคมเนาะคือกับนักท่องเที่ยวยาวไปจนถึงช่วงปลายปีตัวนะเจ้าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ยังมาสัมผัสได้นะเจ้าก็ถือว่าละปูนเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นทั้งเรื่องของการเป็นเมืองวัฒนธรรมนะเจ้าทั้งเรื่องของการเป็นเมืองอุตสาหกรรมควบคู่กันไปต่อยนะเจ้าควบคู่กันไปต่อยเนี่ยป้าหนึ่งบอกว่าคนละปูนเนี่ยเป็นคนที่
มีความสุขนะเจ้าดัชนีชี้วัดความสุขของคนละปูนเนี่ยอยู่ในส่วนที่สูงมากนะเจ้าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากสูงมากในที่นี้เพื่อก็ไปดูกันว่าเอ๊ะแล้วทำไมคนละปูนถึงมีความสุขมีสตังค์หน้ากาอีนะมีสุขภาพดีกะอีนะหรือว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีกะแต่ว่าปัจจัยหนึ่งเนี่ยที่ป้อนบอกว่าทำเพื่อคนละปูนนั้นมีความสุขก็คื รุ่นแต่ละรุ่นนะเจ้ารุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกและหลานเนี่ย4 generation เนี่ยสามารถที่จะอยู่ในครอบครัวเดียวกันได้โดยที่ไม่ต้องแตกแยกครอบครัวกันออกไปคนละตี้คนละต่างนะเจ้าสามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นครอบครัวใน4 generation ปู่ย่าตายายพ่อแม่นะเจ้าลูกแล้วก็หลานเนาะอันนี้คือสามารถอยู่กันได้เพราะว่าสามารถทำมาหากินในจังหวัดได้นะเจ้าไปสวนทำสวนกาไปเนี่ยการนิคมกานะเจ้าหรือทำงานเปิดกิจการอยู่ละปูนกาอีนะอันนี้ก็คือเป็นความสุขที่เกิดขึ้นใน4 generation ก็คืออยู่ด้วยกันเนี่ยยังมีความสุขแม้ว่าในบางวันจะสมมติเตอร์กำเมืองไปว่าคบหัวกันพ้องก็ตามที เซบุนสะบือใส่กันพ้องก็ตามทีนะเจ้าแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันคือความสุขที่จับต้องได้อย่างแท้จริงไผ่ที่อยู่รวมกันได้เป็นครอบครัวนะเจ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะเจ้าลูกหลานเนี่ยท่านอยู่กัน4 generation เนี่ยของท่านคิดไว้เลยท่านเป็นครอบครัวที่โชคดีมากๆนะเจ้าที่ได้อยู่ร่วมกันแบบนั้นเพราะว่าบางครอบครัวเนี่ยก็จะหันว่าหลานอยู่กับพ่ออุ้ยแม่มอนนะเจ้ารุ่นพ่อแม่เนี่ยไปเงี้ยการแอมตี้ลูกไปเงี้ยการแอมตี้เอ็นนะเจ้าลูกไปเรียนหนังสือเอ็นเนาะหลานไปโรงเรียนอยู่กับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อแม่ไปเงี้ยการเอ็นนะเจ้าเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่แยกกันอยู่เนี่ยมันถามว่ามันดีไหมมันก็อาจจะดีอย่างหนึ่งเนาะด้วยวิถีชีวิตด้วยอย่างต่างๆแต่ว่าถ้าครอบครัวไหนที่ได้อยู่กันแบบ4 generation เนี่ยของหูไว้เลยว่าท่านโชคดีมากขอให้อยู่กันยังมีความสุขนะเจ้าจะไปพิษไปเถียงกันนะเจ้าอยู่ด้วยกันแล้วมีอย่างก่อพึ่งพาอาศัยถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะเจ้าสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงได้อย่างแน่นอนนะเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเนาะวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขพอเวลาก็เสี่ยงเห็นละกะคุณผู้ฟังเจ้าดีเจออยถ้าจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเนอะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เนาะคุณผู้ฟังเนาะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะจ๊ะโชคดีมีความสุขนะเจ้าเนอะสวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีวันครบรอบ94ปีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและนายชัยวัฒน์บุญชาวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมแสดงความยินดีร่วมกับผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานก่อนจะเดินทางกลับไปยังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อเตรียมตัวสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวอย่างเต็มขีดความสามารถพร้อมส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินและทีมเยียวยาจิตใจเข้าดูแลผู้ประสบภัยอย่างรอบด้านนายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ประชาชนได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีโดยพบว่ายังมีผู้ป่วยวิกฤตในห้อง ICU จำนวน3รายและเคสสีเหลือง1รายโดยภาพรวมมีผู้บาดเจ็บกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆรวม17แห่งซึ่งในช่วง72ชั่วโมงแรกจะใช้สิทธิ์ยูเซฟในการรักษา ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ประสานงานกับกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชนเพื่อบริหารจัดการเตียงและเตรียมความพร้อมหากต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปหาแพทย์เฉพาะทางแล้วในส่วนของการดูแลเยียวยากระทรวงสาธารณสุขได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตจากกรมสุขภาพจิตเข้าดูแลสภาพจิตใจผู้ประสบภัยทั้งเคสสีเหลืองและสีเขียวเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ได้รับผลกระทบทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มศักยภาพในทุกด้านอีกด้วยเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งวันที่14ถึง18กรกฎาคมนี้จากเหตุมรสุมทำคลื่นลมแรงในอ่าวไทย
8: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสแจ้งเตือนผู้ควบคุมเรือและชาวประมงให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันที่14ถึง18กรกฎาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้ทะเลมีคลื่นลมแรงและมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ก่อนที่มรสุมจะเริ่มอ่อนกำลังลงในช่วงวันที่16ถึง18กรกฎาคมสำหรับบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า9เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่9เมตรขึ้นไปให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรควรงดออกจากฝั่งปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
12: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
11: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติโร ร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูน

การเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญแต่เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศยังมีฐานะยากจนปัญหาหนี้สินขาดที่ดินทำกินและมีความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างต่ำนับว่าเป็นปัญหาใหญ่หลวงที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาฐานรากและเศรษฐกิจของประเทศกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพ.ศ. 2542เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเกษตรกรต่อมาพ.ศ. 2544มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรและพ.ศ. 2563มีการแก้ไขอีกครั้งให้ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินกรณีหนี้ที่มีบุคคลค้ำประกันโดยมีผลบังคับใช้23กันยายน2563นับเป็นพระราชบัญญัติฉบับล่าสุดภารกิจหลักของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมี2ด้านดังนี้1ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูจะเข้าไปร่วมช่วยเหลือเกษตรกรในการพัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกรและให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลระหว่างเกษตรกรด้วยกันให้มีรายได้อย่างเพียงพอในการดำรงชีพ2. ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระบบโดยเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นองค์กรแล้วหากสมาชิกรายใดมีหนี้สินในระบบที่มีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อการเกษตรสามารถขึ้นทะเบียนหนี้ซึ่งกองทุนฟื้นฟูจะชำระหนี้แทนเกษตรกรให้สถาบันเจ้าหนี้หรือเรียกว่าการซื้อหนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดการหนี้เมื่อเกษตรกรชำระหนี้คืนครบตามสัญญาแล้วจะได้รับมอบหลักทรัพย์ค้ำประกันกลับคืนไปการบริหารงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและสำนักงานกองทุนฟื้นฟูอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการจำนวน3คณะ 1. คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 2. คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 3. คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีสำนักงานใหญ่สำนักงานกิจการสาขาภูมิภาค4ภูมิภาคและสำนักงานสาขาจังหวัด77จังหวัดเพื่อให้บริการองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิกในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ปฏิบัติงานเต็มความสามารถเพื่อให้บริการเกษตรกรสมาชิกจำนวน 5,725,322 คน 56,149 องค์กรทั่วประเทศได้แก่การอนุมัติแผนและโครงการโดยสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรเกษตรกรจัดทำแผนพัฒนาองค์ความรู้เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ให้เกิดความเข้มแข็งและเสริมสร้างทัศนคติให้เกษตรกรเกิดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการสร้างรายได้รวมถึงสร้างภาคีความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านการผลิตและการสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรในด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิกโดยการชำระหนี้แทนเกษตรกรกับสถาบันการเงินต่างๆและซื้อทรัพย์ NPA ทำให้สามารถรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกได้เป็นจำนวนมากแนวนโยบายคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรคณะกรรมการบริหารวางเป้าหมายในการบริหารงาน2ด้านคือการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรเพื่อทำให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิตและการแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิกรวมถึงการรักษาที่ดินทำกินไว้ได้อย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาทั้งสองด้านเท่าๆกันถือนโยบายเร่งด่วนที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูจะเร่งรัดดำเนินการให้เห็นผลโดยเร็วคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรชุดปัจจุบันมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกที่เดือดร้อนและไร้ทางออกโดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะสูญเสียที่ดินทำกินเพราะถูกยึดทรัพย์ซึ่งจะต้องอาศัยกฎระเบียบใหม่ๆเข้าไปแก้ไขปัญหาจึงเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเพื่อที่กองทุนฟื้นฟูจะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมและรวดเร็วสามารถรักษาที่ดินทำกินไว้ให้กับพี่น้องเกษตรกรสมาชิกได้ก้าวย่างต่อไปของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรคือการมุ่งมั่นพัฒนากองทุนฟื้นฟู
ให้เติบโตและเข้มแข็งเป็นสถาบันหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรและการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระบบอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งรวมกันเป็นเครือข่ายจัดการหนี้ของเกษตรกรในระดับองค์กรโดยการบริหารจัดการสำนักงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนต่อไป

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับรายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูนนะคะวันนี้นะคะขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งศิริลักษณ์อุทเถินนะคะหรือหัวหน้าเล็กหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดลำพูนนะคะวันนี้นะคะได้เชิญอีกท่านหนึ่งนะคะเรามีผู้ร่วมรายการอีกท่านหนึ่งที่เราได้เชิญมาได้พูดคุยกับท่านผู้ฟังวันนี้นะคะคุณพระสิทธิ์สุขสวัสดิ์นะคะหรือคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดลำพูนเรานะคะขออนุญาตสวัสดีท่านพี่พระสิทธิ์อีกครั้งนะคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะวันนี้หายเหนื่อยยังคะพี่ถามก่อนภารกิจเราเยอะมากในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ภารกิจของกองทุนฟื้นฟูเราของภาคการเกษตรของหน่วยงานในการกระทรวงเกษตรนะคะก็อัดแน่นไปด้วยทุกภารกิจนะคะอย่างอยากจะวันนี้พี่พระสิทธิ์เรามาคุยกันเรื่องอะไรดีเรื่องของเมื่อวันกิจกรรมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะก็มันก็เป็นกิจกรรมต่อเนื่องของกองทุนฟื้นฟูเราโดยตรงนะคะก็อยากที่เราเคยเล่าให้ท่านผู้ฟังว่ากิจกรรมภารกิจของกองทุนเราเนี่ยวันนี้เรามีเรื่องของการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรแล้วก็อีกภารกิจก็คือเรื่องของการจัดการหนี้นะคะแต่เมื่อวันเสาร์เราได้มาทำภารกิจหลักของเราอีกอันก็คือเรื่องของงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเกี่ยวเนื่องยังไงเราได้พาพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับงบนะคะได้มาร่วมกิจกรรมในการต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะคะซึ่งท่านได้เดินทางมาปฏิบัติราชการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะขอญาติพี่ประสิทธิ์เล่าอะไรสักเล็กน้อยไหมคะ
1: ก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านปิยรัตน์ ธีรภัยรัตน์นะครับท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดลำพูนทำภารกิจในช่วงเช้าก็เป็นงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดแล้วก็หน่วยงานภาคีของภาคการเกษตรโดยตรงก็คือ Big Cleaning Dayก็เป็นการเปิดรูปการทำลำไยของจังหวัดลำพูนแล้วก็ช่วงบ่ายก็มาในส่วนของการบริหารจัดการน้ำซึ่งเราในฐานะของกองทุนฟื้นฟูก็ได้รับเชิญมาเพื่อที่จะให้ท่านรัฐมนตรีมอบหรือว่ามอบเงินสนับสนุนในการจัดทำโครงการที่พูดถึงนี้โครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพก็อย่างที่ท่านหัวหน้าบอกตะกี้นะครับว่าเป้าหมายหรือว่าวัตถุประสงค์ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก็คือ1ก็คือการจัดการหนี้2ก็คือฟื้นฟู
0: ค่ะฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร
1: วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีได้ให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยมอบเงินสนับสนุนอยู่4 กลุ่มหลักครับก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นส่งเสริมของ
0: ด้านประมง
1: กบและก็ปลา
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งวันนั้นน่ะท่านรัฐมนตรีก็ยังแปลกใจว่าเกษตรกรเขาเก่งเขาเขียนแผนได้ยังไงแล้วที่มาที่ไปครับเพราะว่าก่อนที่จะเขียนแผนเก่งได้ขนาดนี้เรามีการอบรมอบรมกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจที่จะพัฒนาอาชีพจะฟื้นฟูก็อบรมมาสุดท้ายว่าได้4กลุ่มเนี่ยครับที่เขามีความตั้งใจที่จะฟื้นฟูแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเขียนแผนธุรกิจก็เลยเป็นที่มาที่ไปซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ยังแปลกใจอย่างที่ผมเรียนตะกี้บอกว่าท่านบอกว่าเกษตรกรเก่งจังก
0: ็
1: เลยให้ทางหัวหน้าเล่าสู่กันฟังว่าที่มาที่ไปคืออะไร
0: ก็เราต้องเล่าก่อนนะคะว่าคือการเรื่องของการยื่นเสนอการเขียนแผนและโครงการเนี่ยมันเป็นภารกิจของเราอยู่แล้วที่ทุกกลุ่มสามารถที่จะมาสามารถยื่นเสนอในการขอรับงบประมาณจากเรานะคะอย่างที่เราบอกเรามีงบกู้ยืมก็คือแบบไม่คิดดอกเบี้ยนะคะหรืองบอุดหนุนเงินอุดหนุนก็คือเงินให้เปล่าไปศึกษาเรียนรู้หัดทำหรือยกระดับนี่ก็ว่ากันไปนะคะทีนี้ต้องเท้าความว่า4กลุ่มนี้ก็คือนำร่องของปีงบประมาณนี้ก็ยังไม่หมดนะคะก็ยังมีมาเรื่อยๆเพียงว่าเราเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกลุ่มเกษตรกรว่าวันนี้เขาไม่ได้โดดเดี่ยวนะเขามีเราในกองทุนเราก็มีภาคีความร่วมมือมีหน่วยงานสนับสนุนแล้วก็เพื่อจะได้เห็นว่าเฮ้ยวันนี้แผนและโครงการที่เขาได้รับไปเนี่ยเขาสามารถมีพี่เลี้ยงไม่ว่าจะประมงจังหวัดของสหกรณ์ของเกษตรของเกษตรและสหกรณ์หรือว่ากรมตรวจบัญชีนะคะที่จะเข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็ผลักดันให้4โครงการเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็ต่อยอดได้ไปอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้4กลุ่มเนี่ยก็คือกลุ่มที่ได้รับอนุมัติแผนเรียกว่าอนุมัติแผนนะคะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอาจจะสับสนด้วยว่างบอันนี้มันเป็นงบช่วยเหลือไหมเป็นงบอะไรงบไปแบบไม่ใช่เลยนะคะเขาเรียกว่า เป็นงบประมาณในการอนุมัติแผนและโครงการนะคะซึ่งเราทำอย่างเงี้ยนะคะในกลุ่มที่ยื่นเสนอแผนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้4กลุ่มนี้ก็คือนำร่องก็คืองบประมาณ4กลุ่มรวมกันอยู่ที่ 138,000 กว่าบาทนะคะ

0: กิจกรรมในเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็จากที่สัมภาษณ์สมาชิกก็ทุกคนดีใจตื่นตันใจแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาจะไปทำการเลี้ยงการเพาะเลี้ยงเนี่ยให้ดีที่สุดนะคะเพื่อต่อยอดแล้วก็เป็นนำร่องเหมือนเป็นกลุ่มรุ่นพี่ละเพื่อเป็นตัวอย่างให้รุ่นต่อไปหรือโครงการต่อไปนะคะ
1: ครับค่ะจากที่วันที่11ที่เห็นนะก็เป็นความร่วมมือนะครับของคณะอนุกรรมการของจังหวัดเราแล้วก็กลุ่มเกษตรกรที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะครับคือว่าท่านรัฐมนตรีให้ความสนใจในการทำกิจกรรมและก็ยังถามนะครับฝากถามว่าเงินมันพอหรือเปล่
0: า
1: ต้องใช้งบอีกเท่าไหร
0: ่
1: เพื่อที่ให้พอเราก็บอกว่าก็ต้องฝากท่านที่จะผลักดันสำคัญยิ่งกว่านั้นครับวันนั้นเรามีคณะอนุกรรมการของจังหวัดเราเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็กลุ่มเกษตรกรซึ่งทุกท่านดีใจนะก็ไม่ใช่จะง่ายๆนะที่จะได้ถ่ายรูปแล้วก็ร่วมเฟรมกับท่านรัฐมนตรีซึ่งเขาก
0: ็คือความเป็นกันเองมาก
1: น่ารักมากแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือพี่น้องเกษตรกรเขาได้เห็นว่าไม่ใช่ว่าพูดกันมาลอยๆนะวันนี้รัฐมนตรีเข้ามาจริงและให้ความสำคัญจริง
0: ๆ
1: พี่น้องผมเห็นวันนั้นดีใจแล้วอ
0: ี
1: กที่สิ่งที่เห็นก็คือว่าวันนี้ครับจากการทำงานของคณะอนุกรรมการชุดนี้ในปีงบประมาณที่ผ่านมาที่ถึงแล้วก็รวมที่ถึงไปเนี่ยองค์กรภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นสำนักงานประมงสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานสหกรณ์สำนักงานตัวบัญชีหรืออะไรก็ตามในภาคีเครือข่ายของสำนักงานเกษตรเนี่ยรวมถึงวันนั้นที่อยู่ในเวทีก็จะเป็นท้องถิ่น
0: ท้องถิ่น
1: ครับอบต.เทศบาลและก็กำนันผู้ใหญ่บ้านเขาได้รู้จักของกองทุนร่วมขึ้นและก็รู้ว่ากองทุนฟื้นฟูเนี่ยจะช่วยพี่น้องเกษตรกรได้อย่างไรวันนั้นนะผมมีกระซิบนะครับท่านหัวหน้านายกอบจ.ครับท่านได้บอกว่าผมขอรายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนหนี้กับทางกองทุนฟูทั้งหมดได้ไหมผมถามว่าท่านนายกจะไปทำอะไรบอกผมมีโครงการที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรในการชำระหนี้หรือว่าแก้ไขหนี
0: ้
1: เบื้องต้นเหมือนกันถ้ามาบูรณาการร่วมกันจะเป็นยังไงอันนี้บอกกันคือก่อนหน้านี้ไม่ได้บอกนะ
0: อ
1: ันน
0: ี้
1: ไม่ได้บอกแต่ว่าวันนั้นดูกับข้างท่านนายกอบจ.ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่ามันน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆพวกนี้ครับเขาพร้อมเพราะเขารู้แล้วว่าจะมีภาคีตัวไหนที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรเขาปกติเขาส่งเสริมอย่างเดียวหารู้ไหมว่าเป็นหนี
0: ้
1: พอรู้ว่าเป็นหนี้จะต้องแก้ไขยังไงต้องช่วยกันครับ
0: ค่ะก็เนี่ยแหละค่ะเราก็จะมาเชื่อมโยงว่าวันนี้นะคะเพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวลำพูนเรานะคะหน่วยงานเราเนี่ยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้แสวงหากำไรนะคะแต่เราตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่อยากให้พวกท่านเสียโอกาสโครงการดีๆมันจะตามมาในอนาคตอีกมากมายแต่วันนี้สิ่งที่พี่น้องเกษตรกรทำได้ก็คือขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกับกองทุนฟื้นฟูเราไว้ก่อนนะคะไม่ว่าจะขึ้นทะเบียนเพื่อเรื่องของงานฟื้นฟูหรือขึ้นทะเบียนสมาชิกแล้วก็ขึ้นทะเบียนหนี้เพราะว่าเมื่อท่านมีชื่ออยู่ในระบบการช่วยเหลือหรือการเข้าไปทำกับภาคีความร่วมมืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็จะเป็นประโยชน์กับท่านโดยตรงแล้วในการขึ้นทะเบียนต่างๆของกองทุนฟื้นฟูเนี่ยนะคะเราต้องย้ำหลายๆรอบว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะหากว่าทางผู้นำชุมชนท้องถิ่นได้มีโอกาสได้รับฟังหรือว่าสนใจเนี่ยการประชาสัมพันธ์เนี่ยผ่านทางท้องถิ่นทางชุมชนก็ได้นะคะถ้าไม่ได้มาคนเดียวมาไม่สะดวกทางผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นก็สามารถเป็นตัวแทนเข้ามาติดต่อแล้วก็ประสานเราเดี๋ยวเราจะส่งเจ้าหน้าที่หรือส่งบุคลากรของเราเนี่ยลงไปเพื่อไปพบปะท่านในพื้นที่นะคะอันนี้เราก็ยินดีที่จะบริการนะคะอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตำบลเมืองง่าหลังจากที่เราไปประชาสัมพันธ์ที่เวทีที่เทศบาลมาครั้งหนึ่งใช่ไหมคะตำบลเมืองง่าก็ได้รับการประสานว่าขอมาประชาสัมพันธ์อีกรอบนึงขอช่วงเช้าเราก็ไปที่วัดปากขามใหม่ช่วงบ่ายเราไปวัดเมืองง่านะคะนี้เราก็ยินดีที่จะให้บริการกับพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นวันนี้ทางท้องถิ่นชุมนุมทางผู้นำชุมชนหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาที่สำนักงานได้นะคะสำนักงานเราอยู่ที่สารกลางจังหวัดสารกลางหลังใหม่ชั้น4นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรที่อยู่แล้วก็ไลน์สำนักงานไว้นะคะก็คือเบอร์โทรเราก็คือ0535102275นะคะย้ำอีกทีก็คือ0535102275นะคะสารกลางจังหวัดหลังใหม่นะคะที่ตำบลศรีบัวบานชั้น4นะคะวันนี้เมื่อเช้านี้ก็มีมาเยอะแล้วค่ะและตอนนี้รู้สึกเริ่มเป็น
1: ที่
0: ตื่นเรายินดีให้บริการนะคะยังไงก็ฝากไว้นะคะค่ะเพื่อสิทธิประโยชน์ของพวกเรานะคะ

0: ท่านยิ่งกว่านั้นคือว่าวันนี้ภาคการเกษตรเป็นหนี
1: ้
0: แต่ทางภาครัฐไม่ทราบเคยชัดเจนว่าเป็นหนี้ที่ไหนบ้างอะไรบ้างแต่วันนี้ถ้ามาขึ้นทะเบียนภาครัฐจะได้ทราบว่าพี่น้องจังหวัดลำพูนเนี่ยเป็นหนี้ภาคการเกษตรจำนวนเท่านี
1: ้
0: ถ้ามีเงินช่วยเหลืออาจจะได้มาประมาณนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือดังชัดเจนและตรงจุดประสงค์ตรงเป้าหมายครับ
1: ค่ะก็วันนี้ถือว่าอัดแน่นด้วยสาระนะคะก็ทุกท่านสามารถจะติดตามข่าวสารของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนเรานะคะได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือเพจ Facebook ใช้ชื่อว่าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนนะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่เราได้ได้ดำเนินการในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ได้นะคะแล้วก็เราก็จะมีเพจของสำนักงานกองทุนมีของสำนักงานกองทุนสำนักงานใหญ่เรานะคะก็ติดตามได้ทุกช่องทางนะคะก็วันนี้นะคะก็ต้องขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงสารพัน95นะคะวันนี้คุณพสิทธิ์สุขสวัสดิ์ของเราจะมาเล่าอะไรดีๆให้นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหนึ่งในองค์กรสนับสนุนความมั่นคงทางด้านอาชีพเกษตรกรรมเน้นการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาภายใต้วัตถุประสงค์ดูแลฟื้นฟูอาชีพและจัดการปัญหาหนี้สินเกษตรกรดังนั้นสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดลำพูนสมัครขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกหรือจัดตั้งองค์กรเกษตรกรโดยมีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับคือ 1. องค์กรเกษตรกรมีสิทธิขอรับการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยเสนอแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 2. สมาชิกองค์กรเกษตรกรที่เป็นหนี้ในระบบและประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนชั้น4ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางหรือโทรศัพท์053-510-275และ080-067-1057ทั้งนี้เกษตรกรที่มาติดต่อสำนักงานจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอย้ำไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนจากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ95สารพันค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผ
1: ส
0: ู
1: ว
0: ้
1: ัสดี
0: ฟ
1: คร
0: ั
1: ับ
0: งนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราอยู่ที่คลื่นสวท FM 95นะคะวันนี้เรากลับมาในช่วงของสารพัน95นะคะเอ้ยวันนี้เรามีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ฟังนะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณพสิทธิ์สุขสวัสดิ์นะคะตำแหน่งหนึ่งก็คืออนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนแต่วันนี้พี่พสิทธิ์มาให้เวลาให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราวันนี้นะคะเราไม่ถามเรื่องของกองทุนฟื้นฟูละเราจะต้องถามพี่พสิทธิ์ในมาเล่าสู่กันฟังว่าวันนี้ทราบมาว่าวันนี้พี่พสิทธิ์เป็นอาสาสมัครครูบัญชีถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: นะคะนั่นนะคะวันนี้มีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังไหมคะว่ามีประโยชน์ยังไงมีสาระดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะขออนุญาตเรียนเชิญพี่พสิทธิ์เลยค่ะ
1: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังอีกครั้งนะครับผมพสิทธิ์สุขสวัสดิ์ครับก็เป็นคณะอนุกรรมการของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดลำพูนและก็ทำงานด้านจิตอาสาเกี่ยวกับภาคการเกษตรมาอีกหลายหมวกหลายใบนะครับหนึ่งในนั้นก็คือครูบัญชีอาสานะครับถามว่าที่มาที่ไปของครูบัญชีอาสาก็คือว่าจังหวัดลำพูนเนี่ยเรามีการก่อตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าภาคการเกษตรหรือว่าสพก.แล้วก็กลุ่มแปลงใหญ่การบริหารจัดการกลุ่มทั้งหมดทั้งสองกลุ่มที่บอกเนี่ยครับจะต้องมีหน่วยงานภาคีเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาหนึ่งในนั้นก็คือสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ของจังหวัดลำพูนถามว่ามีหน้าที่อะไรอย่างที่บอกว่าพี่น้องเกษตรกรณปัจจุบันเลยครับเป็นหนี้เยอะมากในสิ่งวันสุดไม่รู้ว่านี่เนี่ยมาจากไหนไม่รู้มาจากไหนแล้วมาอย่างไรก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการจัดทำบัญชีต้นทุน
0: ค่ะ
1: บัญชีต้นทุนนี่คือบัญชีต้นทุนในการทำภาคการเกษตร
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือบัญชีครัวเรือนอ
0: ัน
1: นี้คือรายจ่ายรายรับในแต่ละวัน
0: ค่ะ
1: ก่อนอื่นเนี่ยทางสำนักงานตรวจบัญชีสากลเนี่ยเขาจะรับสมัครผู้ที่มีจิตอาสาเพื่อที่จะไปอบรมเป็นครูบัญชีผมก็คือผมเป็นเจ้าของศูนย์นะครับเป็นเจ้าของศูนย์และเป็นประธานแปลงก็ได้รับโดยตำแหน่งเลยแล้วก็มีทีมงานอีกสัก 2-3 ท่านไปเรียนรู้ในการทำบัญชีต้นทุนและบัญชีครัวเรือนถามว่าทำง่ายไหมทำง่ายครับแต่ทำยากทำยากทีนี้คือไม่มีใครกล้าทำ
0: พอเขียนแล้ว
1: เป็นหนี้แล้วก็
0: เขียนแล้วรู้สึกยิ่งเขียนยิ่งเหนื่อยเน
1: า
0: ะ
1: แต่ที่สำคัญที่สุดในของพี่น้องเกษตรกรคือบัญชีต้นทุนทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยทราบว่าวันนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยคุณขายลำไยได้เขามาเหมาสวนขายลำไยได้ถูกไหมขายว่าได้ล้านหนึ่งตีตัวเลขโตๆเลยล้านหนึ่งคุณได้กำไรเท่าไหร
0: ่
1: หรือว่ามันขาดทุนเพราะจริงๆแล้วคุณอาจจะขาดทุนก็ได้คุณซื้อปุ๋ยไปแต่ละรอบในการใส่ปุ๋ยประมาณ 2-3 รอบเท่าไหร่ใช้สารในการที่จะทำให้ออกดอกแทงช่อนู่นนั่นเท่าไหร
0: ่
1: ตัดแต่งกิ่งเท่าไหร่ใส่น้ำเท่าไหร่ค่าคนงานเท่าไหร่รวมถึงการเก็บเกี่ยวนู่นนี่นั่นอีกเท่าไหร่เผลอๆร้านที่ผมพูดตะกี้อาจจะขาดทุนก็ได้แต่เสียงเล่าเสียงลืมมันออกไปแล้วโอ้ส่วนนี้ขายได้ล้านนึงขายได้ล้านนึง
0: แต่ไม่รู้เลยว่าต้นทุนเท่าไหร่
1: ไม่รู้ต้นทุนเท่าไหร่สำคัญที่สุดคือพี่น้องเกษตรกรเขาไม่ทำต้นทุนของค่าแรงตัวเอง
0: เออใช่
1: ค่าแรง
0: เราหลงลืมค่าเขาเรียกอะไรนะค่าแรงเน
1: า
0: ะ
1: ฤดูกาลหนึ่งเนี่ยมีว่า7 เดือนผมเดี๋ยวคุณทำสัก6 เดือนที่เข้าสวนลำไย6 เดือนหรือ5 เดือนเนี่ยตีว่าวันละ500 บาท5 เดือนเท่าไหร่นะครับ
0: เดือนละ15,000แล้วนะ
1: ใช่ถูกต้องครับเดือนละ15,000แต่คุณไม่ได้คิดเพราะนี่คือต้นทุน
0: ค่ะ
1: วันนี้สิ่งสำคัญที่สุดมันจะมาเขาเรียกว่ามาคล้องจองมาสอดคล้องกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพราะว่าเรื่องจัดการหนี้สินเพราะนั้นเบื้องต้นถ้าเราจัดการหนี้สินได้เราต้องรู้ก่อนที่มาที่ไปบัญชีต้นทุนทำให้เรารู้ว่าปีนี้เราผลิตเนี่ยเราจ่ายไปเท่าไหร่แล้วก็จะได้รู้ว่ามีกำไรเท่าไหร่ต่อมาหลังจากนั้นภาพใหญ่แล้วจะเป็นภาพเล็กแล้ว
0: ค่ะ
1: คือบัญชีครัวเรือนซึ่งบัญชีครัวเรือนเนี่ยเรามีในส่วนของบัญชีมือเขาเรียกทำจากสมุดเนี่ยเขาบัญชีมือ
0: ค่ะใช
1: ่ต่อมาก็คือตอนนี้พัฒนาเป็นสมาร์ทมีแอปพลิเคชันสมาร์ทมีแล้วก็พัฒนาเป็นสมาร์ทมีพลัสตอนนี้นะครับที่กำลังใช้งานล่าสุดเนี่ยล่าสุดผมก็เพิ่งไปเข้าร่วมอบรมในจังหวัดอยุธยา
0: ครับ
1: ที่จะเรียนรู้ระบบใหม่ซึ่งถามว่าพี่น้องเกษตรกรสามารถทำได้ครับจากจดมือเปลี่ยนมาจดในมือถือ
0: เดี๋ยวเราต้องเรียนรู้แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องส่งเจ้าหน้าที่เรียนด้วย
1: จังหวะที่สุดเมื่อวันนี้พอคุณทราบรายละเอียดของค่าใช้จ่ายต้นทุนการทำอาชีพแล้วใช่ไหมมาเป็นบัญชีครัวเรือนอันนี้หนักหนาซ
0: ะ
1: ตอนแรกๆถามว่า ผมหนักใจไหมผมก็หนักใจครับเพราะว่าผมก็คือเกษตรกรที่เป็นหนี้คนหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่เป็นหนี้น้อยๆด้วยนะครับวันหนึ่งเนี่ยแทบจะเดือนหนึ่งเนี่ยชักหน้าไม่ถึงหลังแต่เอ๊ะทำไมมีเงินใช้ได้ทั้งเดือนเอามาจากไหนเอ๊ะเราว่าเราใช้จ่ายนู่นนี่นั่นแล้วกลางเดือนไม่มีตังค์แล้วทำไมเราอยู่ได้ครบทั้งเดือนเราไม่รู้พอเรามาดูจดเริ่มจดที่เช่นว่าเช้ามากาแฟ1แก้ว
0: อะไรที่ทำให้เราสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัว
1: กาแฟ1แก้วต่อมากลางวันก็เป็นเครื่องดื่ม
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อบ่ายเย็นๆสมัยก่อนก็จะมีเครื่องดื่ม
0: น้ำแก้ว
1: หรือแม้กระทั่งบุหรี่หรือแม้กระทั่งว่าอะไรรู้ไหมครับที่สำคัญที่สุดสำหรับพี่น้องเกษตรกรลอตเตอรี่หรือหวยบ้านเราครับหวยบ้านเราเนี่ยครับเยอะมาก
0: ซื้อเพราะว่าวันนี้ซื้อ2ใบโอ้ยลืมไปเอาซื้ออีกแล้ว
1: ใช่ครับใช่
0: ซื้อกันทั้งเดือน
1: ทำไมคุณมีเงินทุกวันที่16หรือวันที่1คุณมีเงินตลอดนะแต่พอถามว่ามีตังค์มั้ยไม่มีเป็นหนี้ไม่เป็นหนี้เพราะนั้นนี่สำคัญเมื่อคุณสามารถทำบัญชีในแต่ละวันได
0: ้
1: มันจะสรุปเป็นรายสัปดาห์สรุปเป็นรายเดือนแล้วปีหนึ่งจะทราบ
0: เราจะรู้แล้วว่าไอ้ที่มันไร้สาระเน
1: ี่
0: ยหรือไอ้ที่มันฟุ่มเฟือยโดยที่ไม่ตั้งใจเนี่ย
1: ครับ
0: มัน
1: การทำบัญชีการทำบัญชียากยากตรงที่ไม่กล้าที่จะทำ
0: แต่ละ
1: จะมันทำได้มันทำได
0: ้เรากลัวได้เห็นตัวเลข
1: ใช่ครับก่อนหน้านี้ผมให้มาคุยในสวทเนี่ยครับเรื่องเกี่ยวว่าทำไมต้องทำบัญชีคำถามนี้ถ้าคุณเป็นพนักงานประจำหรือเป็นข้าราชการคุณจะรู้เลยว่าเงินเดือนออกมาเท่านี
0: ้
1: ต้องหักค่าน้ำค่าไฟอะไรตอนนี้แล้วก็คุณต้องมีจ่ายเท่านี้แต่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเรารู้แค่ว่าปีหนึ่งเราจะได้เท่านี้นะบางคนปีหนึ่งหรือเดือนหนึ่งถ้าเกษตรกรที่เก่งหน่อยก็จะมีพืชผักรายวันรายสัปดาห
0: ์รายได้รายวัน
1: ใช่หลายปีแต่ส่วนใหญ่พี่น้องบ้านเราก็ปีหนึ่งก็2ครั้งเต็มที่ก็คือลำไยกับมะม่วงถ้าคุณไม่รู้เลยวันนี้คุณได้ลำไยมา1ล้านบาทแต่คุณต้องจ่ายไปแล้วเหลือเท่าไหร่
0: เดือนที่ผ่านมาก็คือ
1: ใช่แล้วต้องจ่ายเดือนที่ผ่านไปคืออะไร
0: ใช่ใช่
1: เพราะนั้นสำคัญครับสำคัญก็เลยอยากจะฝากตรงนี้ไว้สำหรับท่านผู้ฟังนะครับว่าวันนี้มาเรามาในนามของรายการของกองทุนฟื้นฟูสารพันดี95ก็อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรนะครับเบื้องต้นเนี่ยมาขึ้นทะเบียนหนี้กับกองทุนก่อน
0: ค่ะ
1: ต่อมามาเรียนรู้เรื่องการทำบัญชีดีกว่า
0: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้ารู้แล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะจัดการปัญหาหนี้สินยังไง
0: ครับจริงๆทำบัญชีก่อนก็ได้นะ
1: ทำบัญชีก่อน
0: พอทำบัญชีเสร็จโอ๊ยตัวเองไม่มีหนี้แล้วสามารถบริหารจัดการได้นี่คุณก็ไม่ต้องมาขึ้นทะเบียนหนี้กับกองทุนเพราะว่าไม่มีหนี้สินแล้วเดี๋ยวต้องนำร่องด้วยของสำนักงาน
1: ได้ครับ
0: นะคะเจ้าหน้าที่ต้องร
1: อหรือว่าแม้กระทั่งว่าวันนี้ถ้าคุณสามารถเขียนได้เลยว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ยังไง คุณสามารถเขียนให้เห็นเลยว่าคุณสามารถจัดการหนี้ได
0: ้
1: คุณก็จะเป็นหนึ่งคนแรกๆที่จะได้การซื้อหนี
0: ้
1: เพราะเขารู้ว่าพอซื้อคุณไปแล้วคุณให้คืนได้
0: ใช่
1: เพราะคุณมีขั้นตอนในการทำงาน
0: ใช่ก็สิ่งที่เราอยากจะฝากท่านผู้ฟังนะคะวันนี้เรื่องของการทำบัญชีครัวเรือนหรืออีกอันก็คือบัญชีเขาเรียกต้นทุนหรือวงเรียกว่าคือเหมือนกับคล้ายบัญชีธุรกิจ
1: ค
0: ือเราครัวเรือนเนี่ยเรารู้ละเป็นซื้อของกินแต่ละวันแต่บัญชี
1: ต้นทุน
0: นี่คืออาชีพของเรา
1: ใช่คร
0: ับ เราต้องบริหารจัดการให้ได้ว่าเราได้กำไรหรือไม่ได้กำไรเพราะเราได้รายได้ครั้งเดียว
1: ใช่ครับ
0: แต่รายจ่ายเรามีทุกเดือนทุกวัน
1: เราต้องทราบให้ได้ว่าวันนี้1ไร่ของลำไยเนี่ยเราลงทุนไปเท่าไหร
0: ่
1: แล้วได้ผลผลิตเท่าไหร่
0: ใช่ค่ะ
1: มีค่าใช้จ่ายระหว่างทางเท่าไหร่มันจะดูว่าอ๋อโอเคที่แท้เราจะต้องปรับปรุงตรงไหน
0: ทีนี้มันก็สอดคล้องกับกองทุนเราว่าเราก็พยายามส่งเสริมอาชีพด้านว่าลดต้นทุน
1: ถูกต้อง
0: เพื่อเพิ่มรายได้
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้ถ้าต้นทุนเราลดลงหัวหน้าสมมติถ้าเราทำมีต้นทุนใช่ไหมเราจะรู้เลยเราซื้อปุ๋ยเยอะไหม
0: ซื้อเยอะไปละเรามาวิธีทำยังไง
1: ให้ทำยังไงใช้ปุ๋ยน้อยลง
0: ซื้อจะยังไง
1: ปุ๋ยหมักไหม
0: ค่ะหลังทำปุ๋ยหมักทำยังไงโอเคอันนี้ก็มาลองทดลองหัดเขียนแผนและโครงการลงมาฝึกการทำปุ๋ยหมักอันนี้ก็เชื่อมโยงกันได้
1: หรือแม้กระทั่งว่าค่าแรงมันแพงมากใช้ค่าแรงเยอะคุณตัดลำไยให้เป็นต้นต่ำต้นเตี้ยไหมล่ะจะได้ไม่ต้องใช้คนงานเยอะหรือทำลำไยคุณภาพหนึ่งต้นก็มีช่อสวยๆพอประมาณไม่ใช่ว่าเก็บทุกเม็ด
0: เทคนิคต่างๆ
1: ใช่ครับอันนี้คือลดรายจ่าย
0: ค่ะหรือแม้แต่อาจจะต้องซื้อเครื่องทุ่นแรงบางอย่าง
1: ถูกต้องครับ
0: เครื่องทุ่นแรงไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยแต่ว่าอาจจะมาเป็นลดต้นทุนเรา
1: ใช่ครับ
0: ใช้ลดเวลาทำนะคะนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังไว้นะคะก็สิ่งดีๆนะคะว่าวันนี้ในเรื่องของสารพันนะคะเราก็อยากจะให้ความสำคัญกับเรื่องของบัญชีครัวเรือนบัญชีต้นทุนนะคะการจดการบันทึกทั้งหลายนะคะแล้วก็เกิด ท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นป้ายหน่วยงานหรือว่าQR code ไว้ให้นะคะว่าสามารถหรือสนใจหรือทางผู้นำชุมชนหรือท่านใดสนใจเราวันนี้มีบัญชีครูเขาเรียกครูบัญชี
1: อาสาครับ
0: ตอนนี้มีทุกจะมีเจ้าหน้าที่บริการขอให้ท่านติดต่อมาเถอะค่ะว่าต้องการสนใจจริงๆนะเราอยากจะเรียนรู้หรือต้องการให้มาสอนนะคะหรือต้องการรับเวลาเรามีงานออกจังหวัดเคลื่อนที่นะคะจังหวัดเคลื่อนที่หรือว่าคลินิกเกษตรเนี่ยจะมีทั้งบูธกองทุนฟื้นฟูบูธตรวจบัญชี
1: บ
0: ูธของสหกรณ์มีทุกหน่วยนะคะ
1: ค
0: ถ้าเป็นเรื่องของคลินิกเกษตรก็จะเป็นบูธของกระทรวงเกษตรหมดเลยทีนี้ท่านถ้าท่านมาเที่ยวชมนี่ท่านจะได้ทุกเขาเรียกว่าทุก
1: หน่วยงา
0: งานในของกระทรวงเกษตรถ้างานจังหวัดเคลื่อนที่อันนี้มีทุกกระทรวงละ
1: นะ
0: คะเพราะฉะนั้นไกลบ้านใครก็หาให้ทุกท่านไปวันที่17กรกฎาคมวันศุกร์นะคะจะเป็นที่อำเภอป่าซางตำบลน้ำดิบ
1: อันนี้คือ
0: คลินิกอันนี้คือจังหวัดเคลื่อนที่
1: จังหวัดเคลื่อนที่อ๋อจังหวัด
0: วันที่22กรกฎาคมวันพุธจะเป็นคลินิกเกษตรนะคะที่ตำบลบ้านโฮงท่านผู้ฟังนะคะที่อยู่อำเภอบ้านโฮงสนใจอยากจะไปเที่ยวชมอยากไปติดต่อกองทุนฟื้นฟูติดต่อกันได้นะคะไปเชิญไปเที่ยวที่บูธได้นะคะวันนี้ต้องหมดเวลาแล้วนะคะต้องขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่ประสิทธิ์นะคะที่มาร่วมออกอากาศวันนี้นะคะโอกาสหน้าเดี๋ยวเรียนเชิญใหม่นะคะ
1: ค
0: ่ะขออนุญาตเลยอับลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: โอ้เป็นอย่างหน้าอย่างมาหน้ามองซอกตอก
3: เฮ้ยก็จะมาเฮือเครียดได้จะใดละปีก็เรื่องนี้เรื่องสินกวนใจแห่ตางออกกับบ่ได้นี่กะ
2: นี่หรอก็ยังบ่ลองไปปรึกษาสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดูล่าน้องได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแล้วยังยังหูแน่ละนี่ถ้าเป็นสมาชิกแล้วมีหนี้ในระบบเกี่ยวกับการเกษตรเขาสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนหนี้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาละกุนเฮาได้เนอะก็จะคือคำปรึกษาหรือช่วยแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรตัว
3: โอ้ยมีจะหนี้ตัวกาถ้าเฮาบ่มีหนี้สินหรอเพิ่นจะมีอะหยังมาส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรก่อ
2: มีเหมือนกันเฮาก็ไปสมัครเข้าองค์กรหรือจัดตั้งกลุ่มใหม่รวมกันบ่น้อยกว่า50คนก็ได้แล้วก็ไปขอรายละเอียดยื่นเสนอแผนและโครงการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของเฮาเอ๊ะแต่บ้านเฮาก็รวมกลุ่มกันเป็นสมาชิกอยู่หลายคนแล้วนะ
3: โอ้แต่กะแล้วจะติดต่อยังไงนี
2: ่สำนักงานเปิ้นตั้งอยู่ที่ชั้น4ศูนย์ราชการจังหวัดละปุนหลังใหม่ติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นั่นเนาะจะโทรไปก่อนก็ได้นะเอาจดเบอร์โทรเนอ0535102575หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือก็มีเหมือนกัน080-067-1057
3: โอ้ยขอบคุณหลายเนอปีแต่นี่หมู่เฮาก็มีตังออกบ่ต้องเครียดแล้วเดี๋ยวผมจะฟังจวนจมูไปติดต่อพอเนอปี
2: ขัดใจไปเนอขัดใจไปเนอเกษตรกรเฮาที่ไปติดต่อบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเนอ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus สนับสนุน SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่ม2ไตรมาสสุดท้ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus สนับสนุน SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่ม2ไตรมาสสุดท้าย
7: นายนภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าสสว.ได้อนุมัติวงเงิน100ล้านบาทบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plusเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ว่างงานให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นโดยคัดเลือกแฟรนไชส์คุณภาพกว่า100แบรนด์ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาหารเครื่องดื่มและบริการมาสนับสนุนค่าแรกเข้าไม่เกิน 10,000 บาทพร้อมจัดหาทำเลศักยภาพกว่า 10,000 จุดทั้งในห้างสรรพสินค้าและตลาดสดด้วยสิทธิ์ลดค่าเช่านาน6เดือนตลอดจนประสานสถาบันการเงินอาทิธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงไตรมาสที่3ถึง4และช่วยให้ SME เติบโตขึ้นร้อยละ1ถึง2ในปีนี้พร้อมย้ำว่าสินค้าที่มีแบรนด์และมีความคิดสร้างสรรค์จะมีโอกาสประสบความสำเร็จปฏิพลสนพรมมารายงาน
1: คณะกรรมการความมั่นคงสภาผู้แทนราษฎรติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมศึกษามาตรการดูแลประชาชนและบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนที่จังหวัดอุบลราชธานี
8: นายมนเทียนสงประชาประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนรวมทั้งศึกษาการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในอนาคตเสริมสร้างความมั่นคงของประชาชนและรักษาอธิปไตยของประเทศโดยมีนายภูสิทธิ์น้อยโสภากุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปสถานการณ์ให้ได้ทราบ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอแนะแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: ฟิลิปปินส์นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และภาพถ่ายดาวเทียมพัฒนาฐานข้อมูลด้านเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารสำนักข่าว GMA News ของฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์และสำนักงานสถิติฟิลิปปินส์นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาคการเกษตรเพื่อยกระดับความมั่นคงทางอาหารของประเทศโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง2หน่วยงานจะช่วยให้ภาครัฐสามารถวางแผนด้านการผลิตการขนส่งและการบริหารจัดการอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้สำนักงานสถิติฟิลิปปินส์เริ่มทดลองใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อประเมินผลผลิตพืชผลทางการเกษตรขณะที่กระทรวงเกษตรจะสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลภาคสนามเพื่อเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลสามารถคาดการณ์ความต้องการอาหารในอนาคตและรับมือกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและความมั่นคงทางอาหารได้รวดเร็วยิ่งขึ้นปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทย
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้พื้นป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
13: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565 หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
14: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
15: ซื้อประกันภัยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE official @OIC connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
16: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
17: ์สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
18: ขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับเข็มนาฬิกาบอกเวลา 11:10 นได้เวลามารับฟังสาระดีๆในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางคลื่นวิทยุ FM 95 MHz สวทรำพูนกันครับรายการที่เกิดจากหัวใจและความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นนะครับของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพราะความปลอดภัยของคุณคือสิ่งสำคัญที่สุดของเราครับอยู่ด้วยกันยาวๆไปจนถึงเที่ยงตรงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพบกับผมเจเจกิจพิพัฒน์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนวันนี้ผมมีสาระดีๆมาเล่าให้ฟังครับรวมถึงโครงการดีๆจากกรมการขนส่งทางบกที่จะช่วยยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องชาวลำพูนเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันและความมั่นใจในทุกเส้นทางรายการเราไม่ได้มีแค่สาระน่ารู้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยรายละเอียดกันหอมฟังเพลงสตริงเพราะๆร้องตามง่ายๆไปด้วยกันก่อนนะครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ครับคุณผู้ฟังครับกับเข้าสู่ช่วงความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับกับผมเจเจกีดพิพัฒน์นักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับพ่อแม่พี่น้องครับช่วงนี้บ้านเราฝนตกแทบทุกวันเลยนะครับและอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับฝนตกถนนลื่นอย่าลืมความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับยิ่งในช่วงหน้าฝนแบบนี้สิ่งที่เราต้องเจอเป็นประจำทุกวันบนท้องถนนก็คือปัญหาถนนลื่นมีน้ำท่วมขังเป็นแอ่งและทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ลดลงอย่างมากครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าที่เราคิดครับโดยเฉพาะกับพี่น้องชาวลำพูนหรือว่าคุณผู้ฟังที่ขี่รถจักรยานยนต์นะครับดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและเพื่อนร่วมทางนะครับทุกครั้งที่ต้องขับขี่ลุยฝนขนส่งลำพูนขอเน้นย้ำ4คาถาง่ายๆดังนี้นะครับ 1. ลดความเร็วลงขับให้ช้ากว่าปกติเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการควบคุมรถ 2. เว้นระยะห่างควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าเดิมครับเพราะถนนลื่นทำให้ต้องใช้ระยะเบรกมากขึ้นครับ 3. เปิดไฟหน้าช่วยเพิ่มการมองเห็นของเราและช่วยให้รถคันอื่นสังเกตเห็นเราได้ง่ายชัดเจนขึ้นครับ 4. หลีกเลี่ยงการเบรกหรือเปลี่ยนเลนกระทันหันเพราะอาจจะทำให้รถเสียหลักลื่นถลายได้ง่ายๆครับและที่สำคัญที่สุดนะครับก่อนสตาร์ทรถก่อนออกเดินทางอยากให้สละเวลาสักนิดนะครับเช็คสภาพรถให้พร้อมโดยเฉพาะระบบไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกและดอกยางรถยนต์เพราะในวันที่ฝนตกหนักการมองเห็นจะลดลงไปเกินครึ่งหากระบบไฟฟ้าหรือยางรถของเราไม่พร้อมจะยิ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงอันตรายบนท้องถนนครับสำหรับพี่น้องชาวสองล้อก็อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งและพกชุดกันฝนติดรถไว้ให้พร้อมนะครับจะได้ขับขี่อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้นจำไว้นะครับพ่อแม่พี่น้องจำไว้นะครับคุณผู้ฟังขับช้าดีกว่าล้มถึงที่หมายช้ากว่าเดิมหน่อยแต่ช่วยเซฟทั้งรถทั้งทรัพย์สินและที่สำคัญนะครับคือเซฟชีวิตของคุณและคนที่คุณรักได้ครับด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกเดี๋ยวช่วงหน้าเรามารับฟังสาระดีๆจากรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งกันต่อครับ

ครับคุณผู้ฟังครับกับเข้าสู่ช่วงข่าวสารกรมการขนส่งทางบกกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกกับผมเจเจกิติพัฒน์ครับวันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนหรือครอบครัวที่กำลังมองหาโอกาสในการเข้าถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวันครับกรมการขนส่งทางบกโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ได้เปิดรับคำขอการรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนนะครับโดยเปิดรับคำขอตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2569นี้ครับวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนให้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวและส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นครับสำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอนะครับมีดังนี้ข้อแรกนะครับต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยข้อ2ต้องไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นๆในลักษณะเดียวกันมาก่อนครับหรือในกรณีที่เคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วนะครับจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนดได้แก่ได้รับการสนับสนุนมาแล้วเกินระยะเวลาที่กำหนดและอุปกรณ์ที่ขอรับครั้งใหม่ต้องเป็นอุปกรณ์คนละประเภทกับที่เคยได้รับการสนับสนุนนอกจากนี้ผู้ยื่นคำขอจะต้องมีหลักฐานยืนยันว่าความพิการดังกล่าวเกิดจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนครับคุณผู้ฟังครับโครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกและมีศักดิ์ศรีมากขึ้นครับช่วงหน้าจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่สามารถขอรับสนับสนุนเอกสารที่ต้องใช้และสถานที่ยื่นคำขออย่าลืมติดตามช่วงถัดไปช่วงนี้พักฟังเพลงแล้วกลับมาพบกันครับ

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ครับคุณผู้ฟังนะครับจากช่วงแรกที่เราได้พูดถึงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.แล้วนะครับช่วงนี้เราจะมาแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่สามารถขอรับจัดสรรรวมถึงเอกสารและช่องทางการยื่นคำขอสำหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่สามารถขอรับการสนับสนุนได้เช่นรถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการรถเข็นไฟฟ้าและอุปกรณ์ช่วยเดินชนิดต่างๆแขนเทียมขาเทียมรวมถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประเภทอื่นๆตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดครับในส่วนของเอกสารประกอบคำขอผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องจัดเตรียมเอกสารดังนี้ครับ 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวผู้พิการ 2. รูปถ่ายผู้พิการจำนวน3รูป 3. รูปถ่ายอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันจำนวน1รูป 4. รูปถ่ายสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยจำนวน2รูป 5. หลักฐานทางการแพทย์ที่แสดงหรือรับรองว่าความพิการดังกล่าวเกิดจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนครับประชาชนในส่วนกลางนะครับสามารถยื่นได้ที่กรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5กรุงเทพมหานครครับส่วนผู้ที่อยู่ในภูมิภาคสามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศรวมถึงสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนหรือสำนักงานขนส่งสาขาใกล้บ้านไม่ว่าจะเป็นสาขาลีสาขาบ้านโฮงนอกจากนี้ยังสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดแบบคำขอและตรวจสอบหลักเกณฑ์ต่างๆได้ทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกที่ www.dlt.go.th หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053 525 549ในวันเวลาราชการครับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขอเชิญผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือครอบครัวที่มีผู้พิการเกิดจากอุบัติเหตุทางถนนรีบยื่นคำขอภายในระยะเวลาที่กำหนดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายนพุทธศักราช2569เพื่อรับโอกาสในการเข้าถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับ

ครับคุณผู้ฟังครับนี่คือทั้งหมดของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกประจำวันนี้ครับวันนี้เราได้รับทราบข้อมูลเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการขับรถกรณีที่ฝนตกแล้วก็ในเรื่องของการเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนแล้วก็การเดินทางของทุกท่านนะครับพวกเราทีมงานจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนภูมิใจที่ได้มาเป็นเพื่อนร่วมทางกับคุณผู้ฟังครับทางสวท FM 95 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเป็นความตั้งใจและความร่วมมือของกรมการขนส่งทางบกและกรมประชาสัมพันธ์ที่อยากให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างง่ายที่สุดครับย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่พลาดโอกาสดีๆในการรับฟังรายการท่านสามารถติดตามรับฟังเราได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงครับอย่าลืมบันทึกคืนนี้ไว้ในรถของท่านนะครับคืนคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของคนลำพูนช่วงท้ายนี้ขอให้ทุกท่านขับรถด้วยความไม่ประมาทคาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกกันน็อกและมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมเจเจกิตพิพัฒน์พร้อมทีมงานจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีพร้อมรับชมการแสดงน้องเน่เยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงบนเวทีประกวดระดับโลกอเมริกา Got Talentคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเตรียมสรุปผลการสอบสวนเฟสแรกช่วงบ่ายวันนี
1: ้สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่3ทีมเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยเข้าชิง2เหรียญทองในศึก BMX ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีวันครบรอบ94ปีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขณะที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแสดงดนตรีของนางสาวรัตติการอำลอยศิลปินเยาวชนจังหวัดภูเก็ตที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยโดยการเข้าร่วมประกวดพร้อมโชว์ความสามารถด้านดนตรีในเวทีระดับโลกรายการอเมริกัน Got Talent ซีซั่น21ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชมการแสดงดังกล่าวด้วยก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมให้การสนับสนุนน้องเนเน่เยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงบนเวทีประกวดระดับโลกอเมริกา Got Talent ในฐานะตัวแทนถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล
2: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าในวันนี้นางสาวรัตติการอำลอยหรือน้องเนเน่เยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดอเมริกา Got Talentจะเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งในส่วนของการสนับสนุนรัฐบาลไทยพร้อมให้การส่งเสริมสนับสนุนน้องเนเน่และถือเป็นพรีเซนเตอร์ที่ช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลซึ่งการที่น้องเนเน่เข้าร่วมรายการใหญ่ระดับโลกยังถือเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างมีประสิทธิภาพโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมดูแลค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของการเดินทางและการเข้าร่วมแข่งขันในทุกด้านอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังขอเชิญชวนชาวไทยร่วมส่งแรงใจและโหวตสนับสนุนน้องเนเน่เนื่องจากคะแนนเสียงโหวตจะเป็นตัวตัดสินสำคัญในรอบต่อไปโดยมีแนวทางที่จะให้มีการประชาสัมพันธ์ในการโหวตครั้งนี้ด้วย
3: คุณพ่อและน้องก็ทำเต็มที่แล้ววันนี้รัฐบาลอยากที่จะสนับสนุนนะครับทั้งเรื่องประชาสัมพันธ์ช่วยกันโหวตก็ชวนคนไทยนะครับร่วมกันโหวตนะครับช่วยกันนะครับเพราะว่าเสียงโหวตเป็นรอบตัดสินในรอบต่อไปนะครับก็ชวนทั้งประชาสัมพันธ์โดยทท.โดยหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันโหวตให้น้องเนเน่แล้วก็การสนับสนุนของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาทท.ในนามรัฐบาลที่จะสนับสนุนการเดินทางค่าใช้จ่ายนะครับในระหว่างการเดินทางไปประกวดแข่งขันในทุกๆด้านครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวด้วยว่ากระทรวงยังมีแนวทางให้น้องเนเน่เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านความสามารถที่หลากหลายในอนาคตอีกด้วยทั้งนี้คาดว่าในการพบกันของนายกรัฐมนตรีและน้องเนเน่ในวันนี้อาจได้เห็นการพูดคุยถึงไลฟ์สไตล์และความสนใจทางดนตรีซึ่งอาจเห็นความร่วมมือในการสร้างสีสันในอนาคตเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และผลักดันความสามารถของเยาวชนไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวโลกสืบต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทเป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นเพื่อดูแลค่าครองชีพยอมรับว่ามีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกระทรวงพาณิชย์จึงจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายก่อนและจะพิจารณาหาจุดที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนนโยบายต่อไป
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทโดยระบุว่าเป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นที่เกิดจากการหารือเกี่ยวกับแนวทางการดูแลค่าครองชีพประจำวันของประชาชนหลังราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดลงทั้งนี้ยอมรับว่าต้นทุนของร้านข้าวแกงมีหลายปัจจัยทั้งค่าเช่าวัตถุดิบแก๊สหุงต้มและค่าแรงกระทรวงพาณิชย์จึงมีแนวคิดที่จะต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีร้านค้าลงทะเบียนกว่า 200,000 ร้านค้าโดยให้ร้านค้าเหล่านั้นทำเมนูทางเลือกราคาประหยัดและภาครัฐจะเข้าไปช่วยสนับสนุนเพื่อลดต้นทุนด้านอื่นๆทดแทนอย่างไรก็ตามนางสุปฏิยืนยันว่าโครงการดังกล่าวยังเป็นเพียงแนวคิดและยังไม่มีการนำข้อสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือและสมัครใจจากหลายภาคส่วนซึ่งขณะนี้มีทั้งกระแสที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยทางกระทรวงพาณิชย์จึงขอหยุดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายก่อนเพื่อนำมาทบทวนและพิจารณาหาจุดที่เหมาะสมที่สุดในการขับเคลื่อนนโยบายต่อไป
5: ได้รับคำแนะนำมีคนโต้แย้งมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรเราก็คงจะต้องเอาเรื่องนี้เข้ามาทบทวนแล้วก็มาดูอีกทีนึงว่าควรจะหาจุดเหมาะสมตรงไหนวันนี้ไม่ได้มีวาระที่จะนำเอาเข้าครม.มันไม่ควรจะมีเรื่องของความคิดต่างหรือขัดแย้งกันมากมีดราม่าเรื่องนี้มากมายเพราะว่าการทำงานแบบนี้มันจะต้องเป็นการร่วมมือกันในหลายภาคส่วนทั้งแม่ค้าขายข้าวแกงเองก็ต้องสมัครใจเข้ามาลงทะเบียนรัฐบาลก็มีการสนับสนุนเงินเข้าไปอาจจะมีการสนับสนุนในเรื่องของวัตถุดิบจากแหล่งที่ขายวัตถุดิบไปคุยกับคนที่เขาดูแลในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่เกี่ยวข้องกับการปรุงอาหารให้ลดราคาให้ดีถ้ามีความคิดที่ต่างอย่างนี้เนี่ยขอรับฟังก่อนว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็จะนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาทบทวนอีกทีนึงแต่ตอนนี้ยังไม่ทำ
4: ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านออกมาระบุว่ามีข้าวแกงราคา30บาทขายอยู่แล้วในปัจจุบันนั้นนางสุปฏีกล่าวว่าหากมีราคานั้นอยู่จริงก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นทางเลือกที่ดีแก่ประชาชนแต่กระทรวงพาณิชย์ยังต้องคิดหาแนวทางช่วยเหลือเพราะได้รับการเรียกร้องจากประชาชนจำนวนมากว่าราคาข้าวแกงในชีวิตประจำวันยังไม่ยอมปรับลดลงตามราคาพลังงานในช่วงที่ผ่านมากระทรวงจึงต้องเร่งสั่งการให้กรมการค้าภายในเข้าไปดูแลจัดการเรื่องโครงสร้างต้นทุนวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความผันผวนชวิสาประทุมมารายงาน
0: กรมการค้าภายในรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมรองรับผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในของบกลางเพื่อรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมหลังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ว่าผลผลิตมะพร้าวแกงปีนี้จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 และจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดอีกราว69ล้านลูกในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมประกอบกับยังพบว่าเกษตรกรบางส่วนได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึงจึงให้สำรวจกลุ่มที่ตกหล่นพร้อมติดตามการนำเข้ามะพร้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลผลิตในประเทศได้รับการรองรับอย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งปลูก4จังหวัดได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและชุมพรได้ประสานโรงงานและผู้ประกอบการรับซื้อมะพร้าวแกงจากเกษตรกรจนสามารถระบายผลผลิตได้แล้วกว่า11ล้านลูกอย่างไรก็ตามยังมีเกษตรกรบางส่วนเข้าไม่ถึงการรับซื้อเนื่องจากผู้ประกอบการรับซื้อผ่านเครือข่ายคู่ค้าเดิมและมีข้อกำหนดด้านมาตรฐานเช่น GAP Monkey Free Certificate และระบบตรวจสอบย้อนกลับขณะที่กรมการค้าต่างประเทศได้ขอความร่วมมือโรงงานชะลอการนำเข้าในช่วงผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดส่งผลให้การนำเข้าช่วง5เดือนแรกของปีนี้ลดลงกว่าร้อยละ60จากปีก่อนทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าดูแลราคามะพร้าวแกงผ่านการรับซื้อในราคานำตลาดการกำกับดูแลการนำเข้าและการส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกร่วมมือกับตำรวจทางหลวงชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ตั้งด่านสกัดรถบรรทุกจีนวิ่งล่องใต้ผิดเส้นทางพร้อมผลักดันกลับสู่เส้นทางหลักตามข้อตกลง GMS เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทย
7: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกได้บูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงฝ่ายปกครองศุลกากรและพาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่เชิงรุกในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นรถบรรทุกสินค้าสัญชาติจีนที่ลักลอบวิ่งออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตเพื่อลงมาบรรทุกผลไม้ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้ประกอบการขนส่งของไทยจากการตรวจสอบบริเวณท้ายตลาดมรกตอำเภอหลังสวนพบรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สัญชาติจีนจอดทิ้งไว้5คันโดยไม่พบตัวผู้ขับรถเมื่อตรวจสอบประวัติพบว่ารถทั้งหมดเดินทางผ่านด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงรายช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยแจ้งปลายทางไว้ที่กรุงเทพมหานครและจันทบุรีแต่ลักลอบวิ่งลงมาถึงภาคใต้เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยึดรถไว้เพื่อสืบหาผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าหากตรวจพบรถบรรทุกจีนวิ่งนอกเส้นทางจะถูกสกัดจับเปรียบเทียบปรับและผลักดันให้กลับเข้าสู่เส้นทางหลัก9เส้นทางตามข้อตกลง GMS ทันทีโดยไม่อนุญาตให้เดินทางไปรับสินค้านอกเส้นทางเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานผ่านช่องทางการทูตเพื่อแจ้งเตือนผู้ประกอบการจีนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสอัดฉีด100ล้านสนับสนุน SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่ม2ไตรมาสสุดท้าย
8: นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าสสว.ได้อนุมัติวงเงิน100ล้านบาทบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ว่างงานให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นโดยคัดเลือกแฟรนไชส์คุณภาพกว่า100แบรนด์ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาหารเครื่องดื่มและบริการมาสนับสนุนค่าแรกเข้าไม่เกิน 10,000 บาทพร้อมจัดหาทำเลศักยภาพ 10,000 จุดทั้งในห้างสรรพสินค้าและตลาดสดด้วยสิทธิ์ลดค่าเช่านาน6เดือนตลอดจนประสานสถาบันการเงินอาทิธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงไตรมาสที่3ถึง4และช่วยให้ SME เติบโตขึ้นร้อยละ1ถึง2ในปีนี
9: ้ผู้ประกอบการรายใดในมีความต้องการที่จะกู้เงินทุนหมุนเวียนเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็มี SME D Bank กรุงไทยช่วยดอกเบี้ย 3% ถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังไม่มีอาชีพหรือมีอาชีพแล้วแต่ต้องการรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็ประสานเข้าไปดูได้นะครับในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในส่วนของสำนักงานวิสาหกิจส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมได้เลยนะครับตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วจนถึง25สิงหาคมเราจะช่วยเหลืออยู่ประมาณ 10,000 รายในวงเงิน100ล้านบาทครับ
8: นายณภินทร ยังกล่าวถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ว่าจากข้อมูลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพบว่าสถิติที่ผ่านมาโรงงานที่ผลิตสินค้าทั่วไปปิดกิจการมากกว่าที่เปิดใหม่และโรงงานที่เปิดใหม่ส่วนใหญ่เป็นการร่วมทุนกับต่างชาติอย่างไรก็ตามภาคเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลับมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงขอให้ผู้ประกอบการไทยหันมาเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการนำอัตลักษณ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาของไทยมาผสมผสานในการพัฒนาสินค้าและสร้างแบรนด์เราจะช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างความสามารถในการแข่งขันได้มากกว่าผลิตสินค้าแบบทั่วไปที่ไม่มีเอกลักษณ์พร้อมย้ำว่าสินค้าที่มีแบรนด์และมีความคิดสร้างสรรค์จะมีโอกาสประสบความสำเร็จปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมคุมเข้มโรงงานปล่อยน้ำเสียเตรียมปรับเกณฑ์ใหม่ยึดศักยภาพแหล่งน้ำเป็นหลัก
10: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมประสานความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษเพื่อเร่งตรวจสอบปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะพร้อมทั้งกวดขันการเข้าไปตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่งอย่างเข้มงวดเพื่อแก้ปัญหาและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่โดยรอบชุมชนกระทรวงอุตสาหกรรมกำลังเตรียมปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการจัดการปล่อยน้ำเสียหรือน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะใหม่ทั้งหมดเนื่องจากระบบเดิมที่ใช้การตรวจสอบจากต้นตอของโรงงานแต่ละแห่งว่ามีค่าการปล่อยมลพิษอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่นั้นยังคงสร้างปัญหาในภาพรวมโดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองลดลงส่งผลให้ความเข้มข้นของสารเคมีและมลพิษสูงขึ้นแม้ทุกโรงงานจะปฏิบัติตามกติกาแล้วก็ตามแนวทางใหม่จึงจะเปลี่ยนมาเป็นการพิจารณาจากศักยภาพของแหล่งน้ำสาธารณะเป็นหลักว่าสามารถรองรับ วัตถุเจือปนได้มากน้อยเพียงใดจากนั้นจึงนำขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน้ำนั้นมาแบ่งสัดส่วนให้กับโรงงานแต่ละแห่งที่ตั้งอยู่โดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามลพิษสะสมจนเกินค่ามาตรฐานของแหล่งน้ำ
11: ดังนั้นวันนี้จากนี้ไปเนี่ยแนวคิดของการปล่อยของเสียลงในแม่น้ำหรือว่าในแหล่งน้ำสาธารณะเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมาปรับเปลี่ยนวิธีคิดกันใหม่ว่าในแหล่งน้ำหรือแม่น้ำที่แต่ละโรงงานอยู่นั้นมีศักยภาพสามารถรองรับวัตถุเจือปนได้มากน้อยแค่ไหนแล้วค่อยเวิร์กกลับมาว่าเมื่อแหล่งน้ำนี้รับได้เท่าไหร่แล้วแต่ละโรงงานที่อยู่รอบๆแหล่งน้ำนั้นเนี่ยจะต้องมาแชร์กันไม่ใช่คือแต่ละคนก็จะบอกว่าทุกคนทำตามกติกาแล้วแต่พอได้มาตรฐานทุกๆโรงงานมารวมกันแล้วเนี่ยมันกลายเป็นไม่ได้มาตรฐาน
10: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยังกล่าวอีกว่าขอความร่วมมือจากประชาชนตลอดจนสื่อมวลชนให้ช่วยเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นความผิดปกติของการปล่อยมลพิษสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรมหมายเลข1564ซึ่งรับผิดชอบโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมขยายเวลาลงทะเบียนเลือกบอร์ดประกันสังคมออกไปอีก5วันถึงวันที่20กรกฎาคมนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมออกไปอีก5วันจากเดิมสิ้นสุดวันที่15กรกฎาคมเป็นวันที่20กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างได้ใช้สิทธิ์อย่างทั่วถึงโดยยืนยันว่าไม่กระทบกำหนดวันเลือกตั้งซึ่งยังคงจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569การเลือกตั้งครั้งนี้จะคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้าง7คนและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน7คนเข้าทำหน้าที่เป็นกรรมการประกันสังคมซึ่งมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา33 39และ40รวมถึงนายจ้างในระบบประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์1คนสามารถเลือกผู้แทนฝ่ายของตนได้ไม่เกิน7คนกระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในโครงการยุติธรรมรวมใจสืบสานพระปณิธานน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมรวมใจสืบสานพระปณิธานน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพร้อมเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยกล่าวว่าการจัดโครงการครั้งนี้สะท้อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงอุทิศพระองค์ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและทรงส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ก้าวพลาดในสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในกว่า20กิจกรรมที่กระทรวงยุติธรรมกำหนดจัดต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสืบสานพระปณิธานด้านงานยุติธรรมและการช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน
12: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเตรียมสรุปผลการตรวจสอบเฟสแรกช่วงบ่ายวันนี้ด้านกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสืบสวนเส้นทางการเงินหากเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ
13: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ว่าในช่วงบ่ายวันนี้ทางคณะทำงานที่มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานพร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท. จะนำข้อสรุปเบื้องต้นในระยะแรกมารายงานให้ทราบเพื่อเตรียมนำเสนอนายกรัฐมนตรีรวมถึงจะมีการพิจารณาอุดช่องว่างทางกฎหมายที่พบเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตส่วนรายละเอียดเชิงลึกยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดีขณะที่พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ระบุถึงความคืบหน้าในส่วนของ DSI ว่าขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนซึ่งเป็นคนละส่วนกับการดำเนินงานของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดย DSI จะมุ่งเน้นไปที่พฤติการในลักษณะช่อโกงและหากมีการรับเป็นคดีพิเศษอย่างเป็นทางการก็พร้อมที่จะประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันดำเนินการตามกฎหมายคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมขยายผลผู้เกี่ยวข้องย้ำไม่กังวลถูกฟ้องกลับเพราะปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง
14: นายอันศิษย์สัมพันธ์ชลัดปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าวันพรุ่งนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจะประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบก่อนเสนอให้คณะกรรมการกลางซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้ายหากพบการทุจริตจะมีมติเพื่อถอนการบรรจุยืนยันว่าการดำเนินการมีพยานหลักฐานชัดเจนแม้อาจถูกฟ้องร้องกลับก็ไม่กังวลเพราะเชื่อมั่นว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นได้นั้นกระทรวงมหาดไทยได้สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว7วันและตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงขณะที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐานโดยผู้ถูกจับกุมทั้งหมดอยู่ในบัญชีที่ปปช.ได้ตรวจสอบและผู้ที่กระทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมด
15: ใครที่อยู่ในกระบวนการกระทำความผิดวันสุดท้ายเนี่ยเมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบเมื่อ7วันแล้วได้มีข้อมูลข้อเท็จริงเบื้องต้นเราก็ได้ดำเนินการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงตำรวจเขาก็ดูเรื่องของเส้นทางการเงินดูเกี่ยวกับการที่มีคนให้ปากคำต่างๆไปสอบสวนต่างๆใครที่อยู่ในข่ายเนี่ยแล้วพิชิตเนี่ยกับคนที่ถูกจับเนี่ยก็อยู่ในชื่อที่ปปช.มีอยู่ด้วยทุกคนก็ทำในหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าสุดท้ายมันจะเจอกันก็คือคนที่ทำความผิดทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องถูกดำเนินคดี
14: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวว่าการสอบสวนจะขยายผลไปยังทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่ถูกตั้งกรรมการสอบในเบื้องต้นส่วนกรณีมีข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงบุคคลภายนอกหรือฝ่ายการเมืองเป็นหน้าที่ของปปช.และตำรวจในการดำเนินการตามพยานหลักฐานสำหรับจำนวนข้าราชการที่บรรจุไปแล้วและพบความผิดปกติเรื่องของคะแนนที่จะส่งให้คณะกรรมการกลางเพิกถอนมีจำนวนกว่า 5,000 รายผลิตนาฏขวัญแสนตุกรายงาน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันว่าจะดำเนินการตามกรอบกฎหมายที่กำหนดไว้ภายใน120วันนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกรณีการสอบทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการตรวจสอบว่าเป็นเรื่องของกระบวนการทางราชการซึ่งก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนส่วนนโยบายและกรอบการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีนายธีรพัฒน์ชี้แจงว่าการทำงานทั้งหมดเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กำหนดไว้โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน120วันขณะนี้กระบวนการเพิ่งเริ่มต้นจึงต้องรอผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและยังไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นใดสำหรับประเด็นที่ว่าจะมีรายชื่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่นั้นนายธีรพัฒน์กล่าวว่า

0: ฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีฟอเรสต์ภายหลังศาลอาญาอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาเพียง2รายจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกรวม30รายโดยระบุว่าผู้ต้องหาที่เหลือรวมทั้งนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่ง DSI จะดำเนินการออกหมายเรียกเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมยืนยันว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานโดยเฉพาะหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์และเส้นทางการเงินไม่ใช่การเร่งรัดคดีส่วนยอดกระทำที่พบจำนวนกว่า833ล้านบาทยังไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจากเป็นรายละเอียดในสำนวนส่วนความคืบหน้าคดีอ้างยี่และฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ทางนี้ DSI ต้องรอผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตามคำสั่งของพนักงานอัยการคดีพิเศษก่อนนำผลมาประกอบกับพยานหลักฐานอื่นในสำนวนโดยยืนยันว่า DSI ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องกับผลของกกต.ทั้งหมดแต่จะพิจารณาตามพยานหลักฐานที่มีขณะที่จำนวนผู้ถูกดำเนินคดีในคดีอ้างยี่และฟอกเงินซึ่งขณะนี้มีเพียง8รายแม้ก่อนหน้านี้ DSI จะสอบปากคำพยานกว่า 2,000 รายนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยอมรับว่าเป็นไปตามระบบของพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงตัวผู้ต้องหาในปัจจุบันพร้อมกันนี้ DSI ได้ทยอยออกหมายเรียกผู้ต้องหาจำนวน22รายตามแนวทางที่ศาลกำหนดเรียบร้อยแล้วดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: เหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิต30รายในจำนวนนี้ยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์อีก3รายขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม76คนกรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดณเวลา 9:00 น.วันนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน30รายเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บในกลุ่มอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่มขึ้น2รายโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลแล้ว27รายและยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์อีก3รายขณะที่ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บรวมสะสมอยู่ที่76คนซึ่งได้รับการจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน25รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน15รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน36รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดแพทย์ได้อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ณห้องประชุมรัชดาชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์025139713ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งคุมเข้มตรวจสถานประกอบการทั่วจังหวัดยกระดับมาตรการความปลอดภัยหลังเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงกรุงเทพ
2: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานประกอบการและสถานบริการทั่วทั้งจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับให้ตรวจสอบตามระดับความเสี่ยงของแต่ละประเภทสถานประกอบการครอบคลุมระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบทางหนีไฟเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยรวมถึงมาตรการด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเพื่อให้ทุกแห่งมีความพร้อมในการป้องกันและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้เตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและสถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยเหลือและระบบความปลอดภัยต่างๆให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการลดภาระงานครูสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3: นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานลดภาระงานครูเป็นประธานการประชุมคณะทำงานลดภาระงานครูของคณะอนุกรรมการลดภาระงานครูเพื่อร่วมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนนโยบายลดภาระงานครูให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผ่านระบบออนไลน์โดยนางพัทรวรรณกล่าวว่าการลดภาระงานครูเป็นนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

0: ภายใต้แนวคิดคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กโดยมุ่งลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการทำงานและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อให้ครูมีเวลาพัฒนาการเรียนการสอนและดูแลผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3คณะทำงานได้แก่ด้านเวิร์กสมาร์ทด้านระบบครัวกลางและด้านการบริหารอัตรากำลังและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้ร่วมกำหนดแผนปฏิบัติการและกรอบระยะเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดงานธุรการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนลดการประเมินและการประชุมที่ซ้ำซ้อนและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศอย่างยั่งยืนศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอิหร่านเมื่อเวลาประมาณ 20:45 ของคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นการโจมตีคืนที่3ติดต่อกันพร้อมยืนยันว่าการโจมตีทางอากาศครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับกองกำลังอิหร่านรวมถึงลดขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีพลเรือนและเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับนายฮิวิตนักจัดรายการวิทยุสายอนุรักษ์นิยมชื่อดังของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยขู่ว่าสหรัฐจะปฏิบัติการโจมตีอย่างรุนแรงกับอิหร่านต่อไปพร้อมยืนยันว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านในการยุติสงครามยังมีความเป็นไปได
1: ้ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวระหว่างพิธีปิดการประชุมสุดยอดของกลุ่มพันธมิตรผู้สนับสนุนยูเครนสู่สันติภาพครั้งที่16ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าบรรดาชาติพันธมิตรของยูเครนต่างให้คำมั่นที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียเพื่อให้ยุติการทำสงครามกับยูเครนด้วยการส่งกำลังทหารไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศยูเครนหากสงครามดังกล่าวสิ้นสุดลงผู้นำฝรั่งเศสยังประกาศว่ายูเครนจะได้รับเครื่องบินรบรุ่นราฟาลของฝรั่งเศสจำนวน16ลำโดยเครื่องบินชุดแรกจะสามารถเริ่มปฏิบัติการทางอากาศได้ในช่วงปี2571ถึงปี2572นอกจากนี้บรรดาชาติพันธมิตรของยูเครนจะส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศและต่อต้านขีปนาวุธเคลื่อนที่พิสัยกลางรุ่นมัมบ้าให้กับยูเครนเพื่อเสริมขีดความสามารถด้านการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครน
3: หนังสือพิมพ์โรดงชินมุนของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งทางตะวันตกผ่านทะเลเหลืองก่อนจะเคลื่อนตัวพัดผ่านพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศระหว่างวันอังคารและวันพุธนี้อย่างไรก็ตามแม้ว่าพายุลูกนี้จะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ยังส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงได้ขณะที่ในคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังขั้นสูงสุดและดำเนินมาตรการทุกวิถีทางเพื่อลดความเสียหายให้น้อยที่สุดทั้งนี้เกาหลีเหนือถือเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้างเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานและระบบเศรษฐกิจที่เปราะบางอยู่แล้ว
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเดลซีโรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลาไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในประเทศเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,500 รายนางโรดิเกสกล่าวเพิ่มเติมว่าเวเนซุเอลามีกำลังการผลิตน้ำมันอยู่ที่ 1,200,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งเพิ่มขึ้นราวร้อยละ10เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยรัฐบาลเวเนซุเอลายังคงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีนี้ทั้งนี้การผลิตน้ำมันดิบซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของเวเนซุเอลากระจุกตัวอยู่บริเวณทะเลสาบมาราไกโบทางตะวันตกเฉียงเหนือและแถบลุ่มน้ำโอรินโกทางตะวันออกของประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: ศึก Asian BMX Freestyle Championship 2026ที่เมืองจื่อกงประเทศจีนรอบชิงชนะเลิศประเภทแฟตแลนด์ภาคภูมิผู้สะอาดสู้เต็มที่ก่อนคว้าเหรียญทองแดงมาครองหลังพ่ายนักกีฬาจากญี่ปุ่นส่วนรุ่งเรืองพามีและสายทานเพชรนุ่มทำตามแผนหลังทีมผู้ฝึกสอนเน้นให้นักกีฬาเลือกใช้ท่าที่ปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเภทพาร์คไปชิงเหรียญทองได้สำเร็จศึก WGP 1 Water Jet World Series บังแกเรียกลางปี2026ที่ชายหาดซาราโฟโวเมืองบูกาสประเทศบังแกเรียรุ่น Expert Ski GP ธนาวิทย์โมลีขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นที่1ทำ Perfect Game คว้า180คะแนนเต็มคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จส่วนรุ่น Women Runabout 1,100 Stock สสินาผิวงามแชมป์โลก World Series คนปัจจุบันทำ Perfect Game ชนะรวดทุกโมโตเก็บ180คะแนนเต็มคว้าแชมป์มาให้ทัพเจสกีไทยได้เช่นกันขณะที่รุ่นอาชีพรุ่น Pro Am Ski Stock ธนวิทย์โมลีและธนวินโมลีจุงมือโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1และ2ตามลำดับส่งผลให้ธนวินโมลีมี173คะแนนทำ Perfect Game ส่วนธนวิทย์มี166คะแนนขึ้นโพเดียมด้วยกันได้สำเร็จการแข่งขัน South East ASEAN Karate Federation Championship 2026ที่เมืองนินบินประเทศเวียดนามทัพคาราเต้ไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า6เหรียญทอง4เหรียญเงินและ14เหรียญทองแดงทะยานขึ้นมารั้งอันดับ4ของอาเซียนได้สำเร็จศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour W15 ที่เมืองหลู่อันสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบคัดเลือกรุ่นหญิงเดี่ยวสลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยได้สิทธิ์บายในรอบแรกก่อนจะลงสนามในรอบ2หัวชนะซุนจุนเจียนักเทนนิสเจ้าถิ่นจีน2-0เซต6-2และ6-0ไปพบพานเจียหยูในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายและเป็นสลักทิพย์ที่ทำผลงานได้ดีกว่าหัวชนะไป2-0เซต6-0และ6-2ส่งผลให้สลักทิพย์ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอเพื่อลุ้นเก็บคะแนนสะสมต่อไปกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันจัดงบประมาณส่งทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครบถ้วนทั้งหมดพร้อมวางแผนเตรียมงบถึงศึกยูทโอลิมปิกเกมส์ติดตามได้จากรายงาน
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมเรื่องการส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในช่วงเดือนกันยายนนี้ร่วมกับคณะผู้บริหารด้านกีฬาและคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนราชการแจ้งวัฒนะสำหรับในการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์เข้าไปร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จำนวน43ชนิดกีฬารวมนักกีฬาทั้งหมด690คนโดยในเรื่องของงบประมาณนักกีฬาทุกคนที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้เงินสนับสนุนครบถ้วนทั้งหมดไม่มีการตัดงบแต่อย่างใดโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว131ล้านบาทขณะที่อีก3สมาคมกีฬาที่ควอลิฟายได้เพิ่มจากกีฬาฮอกกี้ปีนหน้าผาและปัญจักกีฬาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะช่วยหางบประมาณมาเพิ่มให้6ล้านบาทรวมเป็นงบประมาณในการส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันทั้งสิ้น137ล้านบาทส่วนกีฬาพาเดลเนื่องจากสมาคมพาเดลอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ส่งแข่งภายใต้งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยทางสมาคมก็พร้อมออกค่าใช้จ่ายเอง
6: เดิมทีอนุมัติงบประมาณไว้131ล้านก็วันนี้มีอีก3สมาคมที่จะส่งเพิ่มทางกองทุนทางกกท.ยืนยันครับว่าจะหาเงินเพิ่มให้อีกให้อีก3สมาคมที่เพิ่งผ่านเกณฑ์ได้มีงบประมาณในการไปแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งที่จะถึงนี้นะครับเราส่งครบทุกคนนะครับไม่มีการตัดนักกีฬาในตามหลักเกณฑ์ที่ได้ผ่านการคัดเลือก
5: ขณะที่การเตรียมความพร้อมของนักกีฬาชุดยูทโอลิมปิกเกมระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนได้กำชับให้สมาคมกีฬาจัดทำแผนงบประมาณโดยเร็วเพื่อจะได้ตั้งงบประมาณไว้ครบถ้วนก่อนเปลี่ยนปีงบประมาณใหม่ในปี2570ซึ่งในระยะยาวต้องมีการวางแผนร่วมกันทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆ พื่อสร้างหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนให้สมาคมกีฬาทุกสมาคมสร้างนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศต่อไปพิจิตร กัจจนกุลรายงาน
4: นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับนักกีฬาทีมชาติไทยชุดสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2026สัปดาห์ที่3กลับจากนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิหลังทำผลงานสัปดาห์สุดท้ายเก็บชัยชนะเพิ่มอีก1นัดจากบราซิลสรุป3สัปดาห์ของการแข่งขันจบที่อันดับ14ของตารางเนชั่นลีกด้วยการชนะ3จาก12นัดนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นแรงผลักดันทีมชาติไทยให้ยังคงอยู่ในเส้นทางของรายการเนชั่นลีกและยืนยันว่าปีหน้าสมาคมจะรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน VNL สนามใดสนามหนึ่งให้ได้เพื่อแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทย
7: สำหรับ VNL เนี่ยเราก็คิดว่าปีหน้านะครับเราก็จะได้หารือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเพื่อขอให้นะครับให้ท่านได้ช่วยสนับสนุนให้เราได้เป็นเจ้าภาพซึ่งในส่วนของวอลเลย์บอลเวิลด์เนี่ยเขาก็พร้อมนะครับที่จะให้เราเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งเขาก็ยังมีการพูดถึงว่าอยากจะให้เราเป็นเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศได้ซ้ำไปนะครับอันนี้ก็คงต้องไปหารือกับผู้ที่จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งก็คงต้องไปเกี่ยวเนื่องกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่คงจะได้ตัดสินใจในประเด็นนี้นะครับในต่อไปคงคนไทยคงได้ชมแน่นะครับสำหรับ VNL ในปีหน้าที่ประเทศไทยเราอย่างน้อยก็1สัปดาห์ครับ
4: ด้านนายเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหรือโค้ดออสกล่าวถึงเป้าหมาย3รายการหลังจากนี้คือ CV Cup ชิงแชมป์เอเชียและ Asian Game ครั้งที่20ว่า CV Cup จะเปิดโอกาสให้นักกีฬาที่ฝึกซ้อมอยู่ได้ทดสอบฝีมือแสดงศักยภาพส่วนชิงแชมป์เอเชียและ Asian Game ตั้งเป้าว่าทีมจะติดท็อป3ให้ได้สำหรับนักกีฬาที่เพิ่งเดินทางกลับจากโอซาก้าจะได้พักและฟื้นฟูร่างกาย5วันโดยทั้งหมดจะกลับแคมป์เพื่อฝึกซ้อมร่วมกับคนอื่นๆในวันที่19กรกฎาคมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าตัวยูรี่ติเลมันกองกลางทีมชาติเบลเยียมของแอสตันวิลล่าไปร่วมทีมด้วยการจ่ายค่าฉีกสัญญา41ล้านยูโรหรือ 1,563 ล้านบาทสำหรับยูรี่ติเลมันกองกลางวัย29ปีเคยเล่นให้เลสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีก138นัดยิงไป18ประตูก่อนย้ายไปค้าแข้งกับแอสตันวิลล่าเมื่อปี2023ลงเล่นรวม93นัดยิง5ประตูล่าสุดเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติเบลเยียมในฟุตบอลโลก2026ด้วยการตกรอบก่อนรองชนะเลิศหลังแพ้สเปน 1-2 ประตูผานิตคาดนาครายงาน
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าโกรนคำว่าโกรนเขียนสระโอกอไก่รอเรือไม้จัตวานอหนูมีความหมายว่าร่วงจนมีเหลืออยู่น้อยหรือร่วงหมดมักใช้กับใบไม้เช่นเมื่อถึงฤดูผลัดใบต้นสาละลังกาก็ทิ้งใบจนโกรนคำว่าโกรนเมื่อใช้กับคำว่าหัวเป็นหัวโกรนหมายถึงหัวที่เหลือผมจำนวนน้อยหรือไม่เหลือเลยเช่นผลของเคมีบำบัดทำให้ผมของเขาร่วงจนหัวโกรนในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีคำว่าผมโกรนถ้าใช้ว่าโกรนเกลี้ยงหมายถึงไม่มีเหลืออยู่เลยเช่นต้นไม้ต้นนี้ถูกตัดจนโกรนเกลี้ยงเหลือแต่กิ่งก้านในที่สุดก็ตาย
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีก รมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 34 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 38 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
3: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานเพื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความปราณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์024240004มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงหิรัญรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพในวันและเวลาราชการทางอีเมล hrpro62@nsrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์02141-3930สำนักงานวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.nrct.go.thหรือสอบถามโทรศัพท์02561-2445ต่อ312-4ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
12: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยท่านผู้ฟังคะหากกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหลายคนคงมีภาพจำและคุ้นหูกับชื่อของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยองค์กรการกุศลที่เป็นที่พึ่งของคนไทยเมื่อเกิดอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงหลายครั้งที่ผ่านมาพระองค์ท่านได้เสด็จไปเยี่ยมเยือนราษฎรและแจกถุงยังชีพของมูลนิธิด้วยพระองค์เองเป็นการส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งหมายล่วงหน้าและของในถุงยังชีพจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นมักเป็นที่พูดถึงกันว่ามีของใช้ที่จำเป็นครบครันและดีที่สุดสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีปัจจุบันยังมีคณะกรรมการมูลนิธิผู้บริหารและเครือข่ายอาสาสมัครที่ยังสานต่อการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นมรดกที่สำคัญที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสดินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามอบไว้ให้เพื่อเป็นที่พึ่งของคนไทยในยามยากให้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเพื่อที่จะได้ระลึกถึงพระองค์ท่านตราบนิรันดร์จบบทความประจำวันเรื่องเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกรัตและภูมิรัตน์มีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
13: อยากมีธุรกิจของตัวเองแต่ไม่อยากเริ่มจากศูนย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ชวนคนไทยเริ่มต้นอาชีพกับโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus มีแฟรนไชส์ช่วยเริ่มมีรัฐช่วยจ่ายมีทำเลช่วยขายรัฐช่วยจ่ายค่าแฟรนไชส์ 50% สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายพิเศษฟรีค่าเช่าพื้นที่ขายในแมคโครและโลตัสนาน6เดือนเริ่มเลือกซื้อแพ็คเกจแฟรนไชส์ตั้งแต่1กรกฎาคมนี้โอกาสดีมีจำกัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-547-5953หรือสายด่วน1570กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
14: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
15: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
14: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Northern Best Deal มหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงาน Northern Best Deal มหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
4: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
2: ฟิชเรตติ้งคงลำดับเครดิตกฟผ.สูงสุดที่ระดับ AAA 10ปีซ้อนสะท้อนบทบาทรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่แข็งแกร่งทริสเรตติ้งประกาศคงอันดับเครดิตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ที่ระดับ AAA ซึ่งเป็นระดับสูงสุดพร้อมแนวโน้มอันดับเครดิตคงที่ต่อเนื่องเป็นปีที่10สะท้อนถึงความแข็งแกร่งขององค์กรรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศการคงอันดับเครดิตในระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกฟผ.ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่ดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าทั่วประเทศทั้งด้านการผลิตการจัดหาและการบริหารโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินที่มั่นคงมีสภาพคล่องเพียงพอและมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้กฟผ.มีความน่าเชื่อถือในสายตาของนักลงทุนและสามารถระดมทุน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานได้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดกฟผ.ยังคงมีบทบาทสำคัญในการดูแลเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความทันสมัยรองรับการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียนรวมถึงเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบเพื่อให้สามารถรองรับความผันผวนของการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน
5: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
6: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำใหญ่ดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมมองละปูนมาละเนอนะครับผมวันนี้เปิดมากับเพลงมีจังหวะหน่อยนอกจะตาวันเกิดนะครับผม14แล้วเนาะไก่แล้วแฮม2วันนะรับตื่นแฮม2วันเผื่อใครจะรับฟันหันนะแฮมวันที่16เนาะก็จะได้เอาแบบโชคดีไปฝากกันนะก็เลยแบบว่าเออมาทํานายทายทักดวงกันสักหน่อยใครเกิดวันหยังพองนะครับผมโทรมาบอกกันได้เนอนะครับผมช่วงนี้นะครับผมก็ปิ้นชงตีเปิ้นบอกว่าอากาศค่อนข้างแปรปรวนเนาะวันนี้ท้องฟ้าก็ปิ้นสีฟ้าสีปิ้นอันหม่นๆไว้นะครับผมจะได้แล้วก็ระมัดระวังกันตัววันนี้นะครับผมตามพยากรณ์อากาศเปิ้นบอกว่า 60% นะครับผมตีจะมีฝนฟ้าคะนองในภาคเหนือของเฮานะครับผมอาจจะมีบางตีเนอตีฝนตกหนักบางแห่งนะครับผมแต่ที่สำคัญเลยช่วงนี้อากาศค่อนข้างสวิงเนาะสวิงจะได้นะครับน้องอั้นก็คือว่าอากาศก็มีอุณหภูมิเย็นๆตอนเช้าสัก2องศาพอแรงๆบ่ายๆมาโอ้34องศาห่างกันเป็น10องศาดังนั้นแล้วนะครับผมก็ระมัดระวังละกันมีการเตือนนะครับผมว่าพื้นที่เสี่ยงเนาะมีความเสี่ยงในการที่จะฝนตกหนักนะครับผมภาคเหนือบ้านเฮาเปิ้นเตือนกันติแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงไฮ้พะเยาน่านตากนะครับแล้วก็พิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์เนาะใครจะไปอย่างตั้งไหนนะครับอยากจะหือแบบระมัดระวังกันแต่ๆเลยนะครับผมสายแรกละกันเนอสำหรับวันนี้นะครับผมเราจะขอเพลงยัง0535255666นะครับผมเดี๋ยวเรามาหับสายกันดีกว่านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเออลีอันวิทยุได้ก่อครับผมมันวิดวีดหน่อยเนอะ
2: ได้เลยเจ้า
1: ครับผมวันนี
2: ้โอ้ยสมัยสายใส่สายเดียวเที่ยวเร็วสิ่งฟังสตริงโยกย้ายสายเร็วดิ่นมาตอนหลังฟังวิทยุสวทเป็นอาจินเจ้ายุหินหลงดีเจเท่สำออยอุ๊ยอิจฉาดีเจหล่อขอเตือนด้วยเจ้าสำโรยรู้ตัวไหมใจจะหงอยอุ๊ยเป็นห่วงเจ้าเผลอไผลใจเลื่อนลอยกลัวเจ้ากลอยหลงดีเจเท่หล่อเอ่ย
1: วันนี้แต่งก่อนมาชมกันเนี่ยโอ้โหเปิดปจิตลอยติดเพดานลำเดี๋ยวนี
2: ้ อันนี้ฝากไปตั้งคุณเลย
1: ฝากตั้งไหนครับผม
2: ท่านป้าบัวเหลียวที่อยู่สีบางวันแฟนคลับของสวทเนอะ
1: ครับผม
2: แล้วก็พี่สาวบรรยูซอยหก
1: ครับผม
2: สาวโฟนิเจอร์บรรมา
1: ครับ
2: แล้วก็สาวรอแดงขนมจีนเต้นเนอฟ
1: ัง
2: เป็นประจำส่งขนมจีนตัวฟังสวทตัวแกงหอมแกงเหงา
1: ได้เลยครับ
2: แล้วก็ไปตั้งสาวหางดงเต้นเน
1: อครับ
2: ก็พรคนงาม
1: ครับผม
2: ทุกเสียงทุกสายบ่แม่นบ่ว่างไผสักคนดีกว่าเนาะ
1: ได้เลยครับผม
2: ขอฟังผลงานเพลงอิจฉาดีเจอะไร
1: ได้เลยครับ
2: ฟังดีเจพิเศษเลยทุกเสียงทุกสาย
1: บ่แ
2: ม่นไผสักคนเลยเนาะ
1: ครับผม
2: จ้าสวัสดีจ้า
1: ขอบคุณครับนี่สายแรกเพิ่นมาบอกว่าอิจฉาดีเจนะจะได้ละก่อนเดียวเฮาจัดถือนะครับบทเพลงนี้นะครับผมแฮมสักหนึ่งสายก่อนที่เฮาจะไปอู่ข่าวกันนะครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีเจ้า
1: ครับผม
3: กินข้าวต่อกันอย่างเจ้า
1: วันนี้กินข้าวซอยครับผม
3: ซอยคร
1: ับเดี๋ยวเปิด
3: อันเพลงดอกกระเจียวบาน
1: ดอกกระเจียวบานเน
3: าะเจ้า
1: ครับได้เลยครับผม
3: เสียงทุกสายแล้วก็ดีเจก็ดีเจเนาะ
1: ครับผม
3: เจ้าสวัสดีเจ้า
1: ขอบคุณครับสองสายก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้จัดบทเพลงหือหน่ออิจฉาดีเจน่าจะเป็นมนสิทธิ์คำสร้อยนอตะกี้เปิดพอละนะเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวเราจะเปิดให้ฟังแต่อยากจะอุ่นเรื่องนี้ก่อนละกันนอตะกี้เปิดอันเฟซบุ๊กแล้วก็ไทยไปเจอข่าวนี้นะครับผมหน้าอันเฟซบุ๊กของสสสหรือว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะแอบตกใจอยู่เหมือนกันก็เลยอยากจะเอามาอุ่นเนาะเปิ้นบอกว่ามีละอ่อนน้อยคนนึงอีวะอันเปิ้นบอกว่าเหมือนอาเจียนนะเหมือนละอ่อนน้อยสองโขบด้วยนะถูกป้าไปตีโรงพยาบาลนะครับผมหลังอาเจนกว่า10 ตอร์มีอาการอ่อนเพลียนะครับผมหน้าซีดอีวะแล้วก็ขณะที่กำลังเตรียมนะครับหื้อน้ำเกินเนาะน้องก็อาเจียนแถมข้างก็คือแบบจะหากันเนาะอ่ะก่อนพบว่าสิ่งที่คายสิ่งยาวๆนะมันดิ่นอยู่ที่ปากนะเมื่อดึงออกมานะเพิ่นบอกว่าพบว่าเป็นพยาไสเดินอีวะยาวประมาณ15เซนนะครับผมแล้วก็ระหว่างนอนรอสังเกตอาการยังพบมาออกมาแฮมโตนึงก่อนเนาะพยาไสเดินเนาะติดต่อจากการกลืนนะครับผมไข่พยาติปนเปิดมากับน้ำมากับดินหรือว่ามากับอาหารนะครับผมตัวเต็มไว้อาศัยอยู่ในลำไส้เหล็กเนาะหากนะครับผมติดเจอนะครับจำนวนหนักหนาอาจจะทำให้ลำไส้อุดตันได้หรือว่าพยาธิเคลื่อนไปยังอวัยวะอื่นใดเนาะหากอาการนะครับตีพบเนาะมันมีอาการยังพองไม่ว่าจะเป็นเจ็บต้องคลื่นไส้นะมันตุ่นนี่เนาะเนาะถ้าคุณยอมไปว่ามันตุ่นมันตุ่นนะไก่แห้ไก่ตุ่นนี่นะท้องอืดท้องเสียกายเข่ากายหนำนี่นะแล้วก็หากตัวอ่อนมันเคลื่อนไปติดปอดนี่เนาะอาจจะมีอาการไอหรือนะครับผมมีไข่รวมตัวนะครับนั่นแล้วเนาะป้องกันด้วยการล้างมือโดยสบู่ก่อนจะกินอาหารนะครับผมเลิกว่าหลังเข่าของหนำตัวนี้ก่อนล้างให้สะอาดที่สำคัญเลยไข่นะครับผมตีมักพักผลไม้เนาะอันนี้ต้องบอกว่าพักผลไม้เป็นสิ่งที่ดีเนาะมาสมควรกินพักสดเอแดดไปทำซุกสักกันมันกรอบนี่เนาะกรอบหวานอร่อยอีนะล่างเฮอดีนะครับผมต้องบอกจะอีเนาะล่างคือมันมดคือมันเสียงเนาะซัมเตอร์ไข่มันไปอยู่ตามหมู่นั้นนะครับผมแจเบกกิ้งโซดาที่มันเอาล่างพักก็ได้หรือก่อนน้ำส้มสายชูเนาะมันจะทำเฮอไข่มูนันแตกเนาะมันจะไม่ได้มีเจอเข้าไปตีร่างกายของเฮาแจไว้สัก5นาที10นาทีล่างด้วยน้ำสัก 2-3 รอบแฮมเนอร์ก่อนจะกินเข้าไปดื่มน้ำที่มันสะอาดนะครับผมกินอาหารปรุงสุกแล้วก็ไม้ตัดเล็บหือสั่นกันตัวน้ำมันไปสุกอยู่ตามซอกเล็บก็ได้แฮมเนอร์โดยเฉพาะนะครับผมในละอ่อนน้อยนะครับผมคือละอ่อนน้อยเนี่ยต้องบอกจะอี้นะครับว่าคุณใหญ่เนาะเฮาก็จะสามารถพิจารณานู่นนี่นั่นได้ว่าอันนี้มันควรหรือว่าบ่ควรแต่ละออนนั่นน่ะกันเนาะหั่นยังก็กำใส่ปากหั่นยังก็กำใส่ปากนั้นแล้วนะครับผมอยากจะเหอผู้ปกครองฝากพอละออนน้อยกันต้อยอันนี้2ขมได้เนาะมีพยาธิใส่เดินนะครับผมออกมานะปะหัวออกมาจากปาก15เซนเกินอันนี้ถือว่ารุนแรงเนาะจะได้ละออนน้อยอาจจะแบบว่ามีอาการหนักขึ้นเนาะถ้ามันติดเจอทางในนะครับผมหากสงสัยว่าติดพยานะครับควรจะหาหมอเนอะเพื่อรับการตรวจแล้วก็รักษาอย่างเหมาะสมนะครับผมอันนี้ก็นำมาแชร์กันสักหน่อยหนึ่งเป็นเรื่องแรกละกันเพราะว่าไทยไปเห็นเปิด Facebook ปุ๊บอันนี้ขึ้นมาสะดุ้งเหมือนกันเนอะอันปิ้นโตปิ้นตินว่า15เซนนี่กึ่งไม่บรรทัดปุ๋นนะมันบรรทัดเฮายาว30เซนใส่อันพยาธินี่ยาว15เซนโอ้ยาวแต่ยาวป้ายป้อมมี2โตกันเนาะนั่นแล้วนะครับผมใครที่ฟังอยู่นะครับอยากจะดูแลกันดีช่วงนี้เนาะมันเป็นช่วงหน้าฝนมันว่าจะปิ้นพักปิ้นไม่ปิ้นอย่างที่เปิ้นบอกว่าดีนั่นแหละมันดีแต่แหละมันมีประโยชน์นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนาะมันก็จะมีเจอมีสารมีไข่พยาธิมีไข่แมงต่างๆเกาะอยู่ดังนั้นแล้วนะครับผมล่างเฮอมดเฮอจดก่อนจะกินกันเนอร์ฟังเพลงแรกกันละกันนะครับผมอิจฉาดีเจนะครับผมจะได้แล้วเพลงนี้ก็มอบเหอหลายคนเหมือนกันเนอร์ปาอะไรว่าปาเลี้ยวเนาะแล้วก็มีตังปันยู่ซอยฮกนะครับผมมีตังบันแม่เนาะมีแดงขนมซินเนาะแล้วก็สาวหางดงนะครับผ่าจากอุ้ยพรเนาะจะได้แล้วขอบคุณจะหนักเลยวันนี้เป็นแต่งก่อนมาตัวนะครับผมอิจฉาดีเจนะครับผมOh.

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: 2บทเพลงนะครับในช่วงนี้ก่อนละกันเนาะมีหลายบทเพลงตัวการที่แนะนำก็เข้ามานะครับผมเดี๋ยวชัดไลเลงเป็นเนอร์นะครับผมหลายบทเพลงตัวการนอกเพลงที่จบไปตะกี้ก็ดอกกระเจียวบานนะครับจากกันที่โฮมเนาะแล้วก็อุยพรนะครับขอเพลงมานะครับผมอิจฉาดีเจนะครับผมมอไปกับทุกเสียงทุกสายแล้วก็หลายคุณตัวเนาะว่าจะเป็นปันเหลวบานยู่ซอยฮกนะตั้งบันแม่เนาะสาวสาวอย่างเดียงขนมจีนอีนะแล้วก็สาวหางดงอีเนี่ยอ่านตัวหนังสือตัวเก่าเดี๋ยวนี้จะได้แล้วก็ขอบคุณจัดหลายนะครับผมแล้วก็ดอกกระเจียวบานตะกี้ตัวเนาะจะได้แล้วก็แฮมไลน์บทเพลงเลยไม่ว่าจะปิ้นน้ำตามดแดงนะแพ้เมตตาก่อนนอนนี่แล้วก็อย่างก็ยังรักกันอยู่ไหมนะครับผมก่อนที่เราจะไปอู่กันในเรื่องของไฟสักหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงนี้น่าจะปิ้นชงตีเกิดอัคคีภัยหรือว่าไฟใหม่เนี่ยหลายตีลายตั้งตัวกันเดี๋ยวเราจะมาอู่เพิ่มเราแวดระวังกันสักหน่อยก่อนที่จะรับสายนี่เนาะสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผม
2: ผมเจ้าผมก่อโทรมาแล้วกันหับนี่แ
1: ต่โอ้กำลังมานั่งตอนบ่ายนี่นะกำลังหันได้ยิน
2: หลังไม่หับก
1: ็หับนะครับผม
2: ผมโทรหลังไม่ได้มีใครหับนี
1: ่ได้ครับผมกี่โมงเอ่ย
2: วันนี้ขอเพลงตามเดิมน่ะเนอะ
1: เพลงอย่างนี้ครับ
2: เพลงเก่าแล้วเนาะ
1: เพลงไหนครับผมมันมีหลายเพลงแต่กันนะเอาเพลงไหนครับผม
2: คุณเฒ่านี่ชอบเพลงเก่าด้วยเนาะ
1: ครับ
2: อันนี้ขอฟังอันเสียงของมีซักนาคารัต
1: ครับ
2: มีซักนาคารัตแล้วก็อันพิษาอังตีเนตต้องเพลงแก่กันนะครับ
1: เพลงอย่างนะครับผม
2: เพลงแรกทั้งแตก
1: ถังแตกนะครับผม
2: เพลงแรกแตกดังโพ
1: ครับแตก
2: สองถังแตก
1: ครับผมจะได้เราขอเป็นเพลงนึงก่อนนอกเพิ่มตันพรวันนี้มีหลายเพลงนะครับผม
2: ครับ
1: ครับผม
2: จะมีอยู่เนาะ
1: ครับเดี๋ยวลองเสาะหื่นนะครับ
2: ครับครับ
1: ครับผมเดี๋ยวจัดเทรนเนอร
2: ์ครับ
1: ครับขอบคุณจันนะครับ

กับ1สายละกันนะครับผมก่อนที่เราจะมาอู่คุยกันนะครับผมบอกว่าโทรมาอันหลังไหมตะกี้นางยุ่มอันอาจจะมีตะกี้มีหน้าไม้สายนึงที่เฮาได้แฮปตอน1สายตะอันตะกี้เนาะจะได้แล้วก่อนอาจจะเป็นช่วงเวลาอื่นจะได้ก็ขอสุมาอภัยละกันนะครับผมเดี๋ยวจะเสาะเพลงหื่อแล้วก็จัดหื่อเนาะนะครับผมข่าวดังในช่วงนี้เนาะตรงนี้บ่แป้ในเรื่องของประหองว่าเกิดเพลิงใหม่นะตีลาดพาวนะครับผมก็ต้องอู่ง่ายๆก็ปิ้นที่แอลกลางคืนเนาะปิ้นพับปิ้นบาร์นั่นแหละครับผมแล้วก็มีตังหนีไฟตีบ่เพียงพอแล้วก็เลยทำหื่อประหองว่าคุณติไปแอลหรือว่าไปใช้บริการเกิดความสูญเสียเนาะตีข่าวว่าสักซอก8คนเนาะที่มีการเสียชีวิตนะครับผมติอัปเดตล่าสุดแล้วแน่ใจว่าตอนนี้มีเพิ่มขึ้นก่อนนะครับแล้วก็เห็นคลิปต่างๆเนาะถ้าใครหันก็จะว่าจะปิ้นมีคนตีวิ่งหนีออกมาโดนไฟใหม่ไฟโลกนะครับผมพอหันเนื้อเนาะจะได้แล้วอันนี้ก็อยากเรามาระวังกันเนาะมันเกิดเหตุใดกูตีแล้วครับผมใจแขตีสถานบันเทิงเนาะอาจจะปิ้นบ้านปิ้นจองหรือตึกล่างบ้านช่องอาคารที่เฮาอยู่ก็ได้นั้นแล้วเฮาอาจจะต้องมาเรียนรู้ในการที่จะพบเจอกับสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้นะครับผมมันอาจจะเกิดได้ทุกตีเลยนะครับผมอันมันจะมีคลิปนึงเนาะตีน้องอันเคยบ่อู่ไหววาอยู่ๆเปิดตู้ออกมาแล้วมันก็จะมีไฟออกมาบ่มนึงนานๆอันไปคลิปตีไวรัลหรือว่าเป็นกระแสตอนนี้เลยนะว่าโหมันยังใหม่แฮงแต่แฮงว่าอันนี้เป็นของว่าปรากฏการระเบิดของควันเนาะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปิดนะครับผมสถานบันเทิงเนาะก็ถือว่าเป็นสถานตีปิดนะครับผมทึบไว้นะครับผมเพราะว่าเปิ้นอาจจะต้องกันเสียงเนาะออกมารบกวนพี่น้องที่อยู่บริเวณหันโต้ยนะครับผมเมื่ออากาศมันไหลเข้าสู่จุดที่ยังมีความห้อนอยู่แล้วก็มีความห้อนสะสมมันจะทําให้ก๊าซนะครับผมติดไฟปะทุรุนแรงนะครับสังเกตได้จากควันนะครับควันดำๆที่มันหนาๆแน่นๆน่าจะมีแรงดันพิษปกติเนาะการเกิดปรากฏการณ์อันเนี้ยบนห้องว่าแบ็กดาฟอีนะครับผมปิ่นการระเบิดเนื่องจากมีอากาศวิ่งเข้าไปหาเจอเพลิงนะครับผมติดปิ่นไฟหรือปิ่นควันที่ยังบาอันบัดติดไฟตอนนั้นมันจะมีควันมันจะมีติดวินไฟก่อนเนาะไฟแดงๆนั่นนะแล้วมันจะมีควันดำๆนั่นน่ะที่มันย่ําติดไฟแต่มันขมุกขมัวอยู่หันแบบเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยนะครับผมและมันย่ํารับเตอร์อีนะครับผมในบางข้างเนาะมันก็จะปิ้นแบบว่าการระเบิดของควันไปเลยนะปิ้นปรากฏการตีควันนั่นน่ะเกิดการลุกใหม่อย่างรวดเร็วแล้วก็ปิ้นมีความรุนแรงเกิดขึ้นเนาะเหมือนภาพที่เห็นเลยนะครับผมมันคือการเนี่ยเวลาออกซิเจนเนาะการติดไฟเป็นบอกว่ามันต้องมีวัตถุตีปิ้นวัตถุตีปิ้นอาตัวน้ำไฟเนาะก็คืออย่างเช่นไม้เนาะแล้วก็กระดาษอย่างเงี้ยแล้วตีมันใหม่ไฟใดเนี่ยแหละแล้วมันก็จะต้องมีไฟเนาะและที่สำคัญมันต้องมีออกซิเจนนะออกซิเจนนี่ทำเหมือนไฟติดแห้งกว่าเดิมเนาะนั้นแล้วนะครับผมในบริเวณตีมันปิ้นพื้นที่อัพเนาะห้องสี่เหลี่ยมนั่นน่ะเวลาไฟมันใหม่ขึ้นเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือออกซิเจนในหันมันจะหน่อยลุงยังยังเฮาต้องหมอบครานเวลาเกิดไฟใหม่เนื่องจากว่าออกซิเจนมันก็จะอยู่ลงต่ำๆเฮาละควันมันก็จะลอยขึ้นทางบุญเนาะเฮาก็จะเห็นทางได้ชัดเจนขึ้นนะวิสัยทัศน์ในการจะลบหนีเนาะหรือแม้แต่ออกซิเจนมันก็จะเหลือน้อยๆนะครับมันจะเหลืออยู่ตั้งลุมเนาะแล้วนั่นแหละหมอบครานลงไปนะครับผมที่สำคัญเลยบ่ได้ตีเฮาปล่อยหื้อประหงออกซิเจนไหลเข้าไปในพื้นที่ปิดแบบนี้โดยเร็วเนาะออกซิเจนมันจะไปส่งเสริมหื้อไฟที่มันลุกอยู่ตรงหันอ่ะแห้งหนักขึ้นรวมไปถึงบริเวณที่มันเป็นควันดำๆนั่นแหละครับผมมันสามารถติดไฟได้เปิดเลยห้องปรากฏการณ์นี่ว่าแบ็กดาฟหรือว่าการระเบิดของควันเนอะดังนั้นแล้วภาพที่เราหันที่ว่าไฟปุ่งว่าโซ่นั่นแหละอันนั้นแหละครับผมปิ้นปรากฏการณ์นี้เลยนะครับที่น้องอันเราฟังดังนั้นแล้วเวลาเกิดไฟไหม้เปิ้นบอกว่าจะไปดีเปิดออกมาโซ่แล้วหื้อไฟมันจะปุ่งเข้ามาเฮานะถ้าตั้งนอกสมมติว่าเฮาอยู่ตั้งในห้องที่มันมีไฟเตอร์นะแล้วตั้งห้องแหมข้างๆนะมันมีไฟลุกละเฮาหันแล้วมันมีควันออกมาแล้วสิ่งแรกที่เปิ้นบอกก็คือลองแตะๆอยู่ผนังเถอะนะผนังห้อนก่อลูกบิดห้อนก่อถ้ามันห้อนอันนี้เฮาควรจะเปิดแน่นอนเพราะมันจะเกิดการระเบิดของควันเหมือนที่น้องอันบอกแต่ถ้ามันห้อนค่อยๆเปิดหืออากาศมันค่อยๆถ่ายเทกันเนอะจะไปเปิดซว่าโอ้ไฟมันตึงเหมือนตีอันในภาพข่าวเลยก็จะปุงออกมานะครับผมดังนั้นแล้วเรามาระวังกันตัวนะครับผมความหูเหล่านี้เฮาอาจจะต้องบอกกันต่อเนาะในเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์นะครับผมเพื่อที่จะได้เอาตัวรอดจากสถานการณ์อัคคีภัยนะครับผมวันนี้เลยเอา3ขั้นตอนนะครับในเรื่องของการเตรียมตัวในการรับมืออัคคีภัยในชุมชนละกันบางเตอเนาะ
เฮาอยู่ตามบ้านตามจองมันก็จะมีปนห้องว่าบ้านจองตีดกันอีเนาะเวลามันเกิดขึ้นโอ้เอาไหนมันตันไหนเนอะนั่นแล้วมาฟังขั้นตอนกันสักหน่อยขั้นที่1เปิ้นบอกว่าเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมืออัคคีภัยเบื้องต้นอยู่เสมอเนอะฮู้จักสภาพชุมชนนะความเสี่ยงว่าโอ้บ้านหลังนี้มันเป็นไหม้ตึงหลังอีเนาะทัดไปก็โอ้เป็นตีเก็บของเก่าแฮะเขาจะต้องหูจุดแบบอี้นะครับผมหูจักเอาตัวรอดนะครับผมแล้วก็ตรวจสอบบำรุงรักษาเรียนรู้วิธีการใช้ทางดับเพลิงกันต้อยเดียวปกติจะมีการฝึกซ้อมหลายตีเหมือนกันเนอะนะฝึกจอยชีวิตนะครับผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นอีนอนแล้วก็ฝึกนะครับเคลื่อนย้ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยตอนนี้เนาะชุมชนหลายๆชุมชนก็จะมีการฝึกอยู่แล้วนะครับผมซัมเตอร์เทศบาลก็จะมาฝึกเนาะหมู่ที่เป็นห้องกู้ภัยอีนะก็จะมาฝึกเฮาเฮียนหูไปนะครับผมขั้นตอนที่2จัดทำแผนป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยในชุมชนนะอันนี้น่าจะปิ้นตังปอโลงปอกำนันเนาะที่จะมารวมมือกันจัดทำแผนความเสี่ยงในชุมชนนะว่าจะปิ้นแผนพิธีอพยพถ้ามันเกิดเหตุอันนี้คือมาปุ๊บเฮาจะไปอยู่ที่ไหนกันในหมู่บ้านเฮานะว่าจะเป็นน้ำท่วมไฟไหม้อ่ะบันเตอร์มันลุกลามเนาะเฮาจะไปอยู่ที่ไหนกันคุณอยู่ที่ไหนรถจอดที่ไหนซัดเร่งเอาไปอยู่ที่ไหนแน่เปิ้นจะวางแผนกันจะอินเนาะตั้งคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชนนะถ้ามีเนาะมีบัญชีรายชื่อบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอันนี้จะต้องบอกเลยว่ากลุ่มเปราะบางปิ้นคุณสำคัญเหมือนกันเนาะในชุมชนของเฮาถ้าเฮาฮู้ว่าเปิ้นอยู่ที่ไหนอย่างเช่นสยังสถานการณ์อันอาคีภัยเกิดขึ้นแล้วมันลุกลามเนาะในบริเวณหลายพื้นที่ด้วยกันแล้วเฮามีแผนทีของคนเจ็บป่วยคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงอย่างอีปุ๊บเฮาจะฮู้เลยว่าเฮาจะต้องมุ่งหน้าไปช่วยเปิ้นก่อนเนื่องจากว่าเปิ้นบ่สามารถช่วยเหลือตัวเก่าได้เนาะแล้วก็ทำบัญชีเครื่องมือต่างๆที่เฮาจะต้องใช้เหมือนที่ท่านผู้ว่าเคยอู่ไว้ว่าเครื่องมือต้องพร้อมน้ำใจว่าเกิดเหตุมาไปกดซ่าใจมันได้สกามอีนั่นแล้วเวลาซ่อมแผนต่างๆนั่นนะครับผมเปิ้นซ่อมในเรื่องของการใช้งานเช็คอุปกรณ์เช็คคุณนะเช็คอุปกรณ์แล้วก็เช็คคุณตัวว่าพร้อมหรือเปล่านะสุดท้ายเลยก็คือฝึกซ่อมนะเหมือนที่อ้ําบอกว่าฝึกซ่อมแผนอพยพแผนระงับเหตุนะหรือว่าแผนที่จะแบบจัดการในเรื่องของหลังจากนั้นแล้วนะครับผมอุปกรณ์เหล่านี้เนาะยังไงก็ติดไว้กันสักหน่อยนะในเรื่องของทางดับเพลิงหน่อยๆนะติดไว้ตีบ้านติดไว้ตีสำนักงานนะครับผมเพื่อที่จะทําหือเฮาปลอดภัยเมื่อเวลามันปิ่นไฟหน่อยๆก่อนนะครับผมแฮมเบอร์หนึ่งนะครับฝากไว้ละกันเผื่อช่วงนี้มีอัคคีภัยเนาะ199นะครับผมไฟใหม่โทรไปที่นี่เนาะ199เนาะ199จะไปโทร191เนาะ191ประทับว่าเปิ้นฮับได้ก็เปิ้นก็ฮับได้แต่เปิ้นจะต้องส่งต่อด้านหน้ามันจะช้าไปแฮมน้อยหนึ่ง199ถ้าไฟใหม่หรือว่าเกิดอัคคีภัยนะครับผมก็จะรวดเร็วแน่นอนเลยนะครับผมน้ำตามดแดงละกันนะครับผมขอมาตั้งอันสีบบานเนาะก็เลยแซวไปว่าโอ้วันนี้เปิ้นขอแห่นางแมวเพราะฝนตกหนักแต่หนักกว่านอนรอบแล้วนะขอแห่นางแมวไปปุ๊บโอ้ฝนตกก็เลยคอยอย่างก็น้ำตาอีห้วกนะวันนี้เป็นน้ำตามดแดงนะฟังเพลงนี้กันก่อนแล้วเฮาปิกมาอยู่กันในช่วงหน้านะครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: สองบทเพลงนะครับผมเพลงที่จบไปแผ่เมตตาก่อนนอนเอวาในเวอร์ชั่นของน้องไม้นะครับผมน่าจะเป็นตั้งสันกำแพงเราตีขอเข้ามานะครับผมแล้วก็แฮมเพลงหนึ่งน้ำตามดแดงนะครับจากสีบัวบานเนาะมอบเหมือนกันเลยต้องบอกว่าใจตรงกันเนี่ยมอบเพลงสองเพลงนี้นะครับไปยังยายพรนะแล้วก็สาวเสียงหวานนะครับผมแล้วก็ยายนาอีนะครับผมขอบคุณจันนักจันหลายนะครับรวมไปถึงทุกเสียงทุกสายตีขอเพลงก็เข้ามาตุยนะครับผมแล้วที่สำคัญเลยนะเรายังมีข้อมูลข่าวสารในเรื่องของเจ้าระปูนบ้านเฮานะครับผมโครงการหนึ่งเนาะบ้านเฮาแต่ก่อนนี่ต้องบอกจะอีวาสมัยเฮาเป็นละอ่อนนะย้อนไปสักซาวปีที่แล้ว ย้อนละอ่อนนี่ย้อนมึนเหมือนกันนะครับผมสักซาวปีที่แล้วในเนาะบ้านเฮาก็รู้สึกว่ายาเสพติดมาก่อนนักมาก่อนหลายนะครับผมเฮาก็จะรู้สึกว่านะพ่อแม่ก็เป็นห่วงมันอยากให้เขาไปยุ่งเขาไปเกี่ยวกับยาเสพติดเนื่องจากว่ามันจะทําให้ว่าจะเป็นภัยต่อสุขภาพเนาะในเรื่องของอนาคตการโรงการเรียนต่างๆแล้วก็เรื่องคดีเนาะอันนี้อาจจะทำให้ผู้ปกครองหลายคนนะครับผมผลักดันเฮอละอ่อนน้อยนะครับในชุมชนคนโตเก่านะครับผมเข้าไปนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมต่างๆที่จะทำให้ห่างจากยาเสพติดอีละกันเนาะหนึ่งในโครงการนั้นเนาะทางพี่น้องอันหูจักมาตั้งแต่ละอ่อนน้อยเลยนะอยู่ตรงเงี้ยจักคำเนาะในประเทศเก่าจักคำเนาะเขาเห็นจะครับเขาก็จะมีชมรมอันนึงตีห้องว่า 2B Number 1 นี่นะครับผมโครงการนี้นะครับผมจากอันอุบลรัตน์เนาะตีแบบว่าได้มาอันขับเคลื่อนเนาะในเรื่องของยาเสพติดแน่นอนเลยว่ายาเสพติดนะครับผมก็เป็นภัยที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นในชุมชนในโรงเรียนนะบางเตอก็มีนะครับผมดังนั้นแล้วทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาเนาะเปิ้นก็เห็นถึงความสำคัญครั้งนี้เปิ้นก็เลยทำกิจกรรมครั้งเนี้ยบิน 2B Number 1 นะครับเกิดขึ้นในโรงเรียนคือละอ่อนน้อยที่มีความสามารถเนาะละอ่อนน้อยบ้านเฮาต้องบอกว่าความสามารถหนักขนาดเลยบางคนนะเก่งในเรื่องของวิชาการนะก็จะไปแข่งสอบโอลิมปิกวิชาการอีน้องเดี๋ยวมันมีอยู่หรือเปล่าพูดนะสมัยเฮาเป็นละอ่อนน้อยเฮามีแข่งโอลิมปิกอีน้องแข่งระดับอันฮงเฮนเอาฮงเฮนไปแข่งระดับพื้นที่ไปของว่าเขตพื้นที่การศึกษาอีน้องสักกรรมเฮาก็เป็นตัวแทนจังหวัดของเฮาไปแข่งระดับประเทศแน่ไปของว่าโอลิมปิกอีน้องหรือใครน้อตีชอบในเรื่องของความกล้าแสดงออกร้องเต้นแสดงนะหรือมีการฉายแววสิ่งเหล่านี้นะครับผมหรือการเป็นพิธีกร 2B Number 1 นะก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับผมตีทำเหอละอ่อนน้อยเหล่านี้มีพื้นที่ในการที่จะมาแสดงตัวตนมาอยู่ในคอมมูนิตี้อันละวันนี้ใจภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นห้องวันในชุมชนนะที่คุณเป็นแบบชอบในสิ่งเดียวกันมันก็จะได้มีการแบบว่ามาอู่มาเอ่ยกันมาปะกันซัมเตอร์ปะอยู่ในห้องเรียนเดียวกันเคยหันก็มาปะกันที่ 2B Number 1 หรือซัมเตอร์นะเฮาออกได้ไปแข่งต่างๆเนาะเฮาก็จะฮู้ว่าโอ้จังหวัดเฮามีห้องเรียนนี่เปิ้นก็เก่งเหมือนกันมาแข่งด้วยกันกลายเป็นเปิ้นกันหรือซัมเตอร์ได้ไปแข่งระดับประเทศเฮาก็จะฮู้จักนะเปิ้นๆที่อยู่ในชมรมเดียวกันแต่อยู่จังหวัดอื่นนะครับผมเตอร์นี้เลยนะครับผมท่านผู้ว่าของเฮานะผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนแล้วก็ทีมผู้บริหารของจังหวัดลำปูนเปิ้นไปนำเสนอผลการดำเนินงานของ 2B Number 1เนาะที่ผ่านมาว่าบ้านเฮาเนี่ยเยอะอย่างมาพองแล้วนะครับประเภทจังหวัด 2B Number 1นะในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก 2B Number 1ระดับประเทศปี69นี่นะครับผมเป็นการรวมกันนำเสนอเนาะผลการดำเนินงานในการที่จะป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดเหมือนที่บอกไว้เพราะว่านี่เป็นจุดประสงค์ของโครงการนี้นะครับผมมหกรรมตัวนี้ประกอบจัดอย่างยิ่งใหญ่เนาะเหมือนรวมเอาผู้บริหารทุกจังหวัดนี่แหละครับผมไปนะครับผมเป็นห้องว่าพรีเซนต์อีเนาะว่าแต่ละจังหวัดได้เยอะอย่างมาแล้วพองไอ้นะครับผมซึ่งชุมชนบ้านบ้านเฮานะท่านผู้ว่าก็ปาไปเลยนะครั้งนี้นะครับผมก็เปิ้นมีเปิ้นมุ่งเน้นในเรื่องของการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีเป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเนี่ยแต่ก่อนนี้เฮาก็ได้ยินเนี่ยภูมิคุ้มกันทางจิตใจนะเดี๋ยวนี้เฮาจะต้องมาอู่ในเรื่องของภูมิคุ้มกันทางจิตใจก็คือทำเหอละอ่อนเนี่ยแหละหรือว่าผู้ปกครองก็แล้วแต่นะครับผมจะต้องมีข้อมูลอยู่ในแบบตัวเฮาเวลาเฮามาปะปุ๊บมันประมวลผลติดๆๆในสมองอันนี้มันเป็นเรื่องดีเฮาจะรู้เลยว่ามันดีจะได้มันดี1ดี2ดี3ถ้าลองปุ๊บมันจะปิ้นจะได้แน่อันนี้เป็นเพราะว่าความตระหนักรู้หรือว่ามีภูมิคุ้มกันในเรื่องของจิตใจแก่เยาวชนเนาะแล้วก็พี่น้องเยาวชนพี่น้องชุมชนบ้านเฮาโตนะครับผมในแนวคิดปิ้นหนึ่งโดยมพึงยาเสพติดสำคูณบอกว่าอยากจะโดดอยากจะเด่นอยากจะมีความสนใจก็เลยหันไปมุงยาเสพติดอันนี้มั่นใจเนอะมันมีหลายอย่างมากเลยนะครับติดจะทำมือเฮาเด่นเฮาดีได้นะครับผมดังนั้นแล้วโครงการนี้ก็จะทำให้ละอ่อนน้อยบ้านเฮาเนาะมีพื้นที่ในการ แสดงออกและป้ายของป๊อกก็จะมีความภาคภูมิใจกลับมาตัวหากเฮาได้เป็นตัวแทนสำคัญของโฮงเฮียนนะของระดับอำเภอของระดับจังหวัดหรือเป็นของระดับที่ไปแข่งในระดับประเทศเลยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะครับผมเปิ้นมีลักสามกลยุทธ์การเนอร์ในการที่จะผลักดันโครงการนี้อย่างเข้มข้นเลยนะครับผมมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภอทูบีนัมเบอร์วันตัวนะครอบคลุม8อำเภอของบ้านเฮานะครับผมสร้างการพัฒนานะครับศักยภาพแก่นน้ำเนาะจัดตั้งชมรมแล้วก็ศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันนะครับผมอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็จะปิ้นเหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนอีกก่อนนะก็เหมือนว่าถ้ามีอย่างก็มาปรึกษากันนะครับผมอันนี้ก็ปิ้นอีกหนึ่งช่องทางละกันเผื่อใครมีปัญหาอะไรอย่างไรอยากจะไปปรึกษากับทูบีเดอร์เมอร์วันได้เนอะหรือใครนะครับพลอ่อนน้อยตั้งไหนตีต้องการพื้นที่นะตีจะมาแสดงกล่าแสดงออกหรือว่ามาโชว์นะต่างๆแล้วก็จะทำเหมือนตัวเก่ามีโฟลิโออีกก็ได้นะเพราะมันเดียวนี้หันเหมือนกันเนอะว่าแต่ละพื้นที่นะครับพลอ่อนน้อยจะไปสมัครเฮนว่าจะปิ้นมัธยมหรือมหาลัยเนาะพอร์ตโฟลิโอเดี๋ยวมีเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเนอะพอว่าละอ่อนนี่ก็น้อยคนนี้เยอะอย่างมาพองมีอย่างเด่นพองนะครับผมแล้วเปิ้นก็จะบอกว่าอ๋อมันปึงนะมันปึงนะติจะมาเข้าคณะเฮาแอนและนั้นแล้วใครที่อยากมีโปรไฟล์หรือมีเป็นห้องว่าประสบการณ์เนาะดีๆนะครับผมก็สามารถเข้ามารวมกันได้กับ2B Number 1ของจังหวัดลำปูนเนาะฟังกันสักเพลง2เพลงเดี๋ยวมาอยู่กันในโชว์สุดท้ายเนาะเพลงนี้ขอเข้ามานะครับผมยังรักกันอยู่ไหมนะครับผม

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: 1ชั่วโมงมันไวขนาดเลยนะครับผมน่าจะเหลือเพลงสุดท้ายแตกดังโพ้นะครับผมเดี๋ยวจะเปิดเถอะนะครับผมเป็นเพลงลารายการไปเลยละกันนะครับผมแต่ยังย้ำเตือนในเรื่องของไฟนะครับอัคคีภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นหากเกิดขึ้นนะครับ7สิ่งที่เราจะเอาตัวรอดได้ก็คือตั้งสติเนาะรีบหาทางออกจากอาคารให้เร็วที่สุดนะครับกลุ่มตามคร่านนะครับผมใจผ่าจุบน้ำปิดปากปิดจมูกนะครับผมเพื่อที่จะลดการสูดดมควันเข้าไปห้ามใจรีบนะครับผมใจบันไดหนีไฟเอาเนอร์เสื้อผ่านะครับติดไฟนะครับหยุดล่มแล้วก็กลิ่งเอาเนอร์แฮมวิ่งไฟมันจะลุกแฮมนะครับผมแล้วก็หากเพลิงนะครับมีขนาดเล็กเนาะหรือว่าไฟมันใหม่หน่อยๆนะครับหรือสถานการณ์ปลอดภัยหัวใจทางดับเพลิงควบคุมสถานการณ์นะครับผมแล้วก็ก่อนเปิดประตูหืดแตะแตะนะดูว่ามันห้อนก่อนนะครับผมถ้ามันห้อนนะครับผมก็ค่อยๆเปิดเนอร์ถ้าไปเปิดแห้งเดี๋ยวมันจะระเบิดขึ้นได้นะครับผมอย่าหนีเข้าห้องน้ำเพราะอาจติดอยู่นะครับด้านในแล้วก็เจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือลำบากที่สำคัญเลยเบอร์หนึ่งเก่าๆชดไว้นะครับเป็นเบอร์ที่ควรจะโทรทันทีหากมีสถานการณ์ในเรื่องของไฟใหม่หรืออัคคีภัยเกิดขึ้นนะครับผมขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะครับผมตีคอเพลงก็เข้ามาวันนี้อาจจะเปิดได้ไม่ได้ทุกเพลงเนาะแต่จะไล่เรียงตามอันลำดับตีคอมาละกันเพลงสุดท้ายที่จะลารายการไปนะครับผมแตกดังโพ้นะครับผมจะได้รับเพลงนี้ลารายการไปเลยแล้วก็เจอกันใหม่วันพฤหัสกับรายการมองละปูนนะครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับอรัญญาชมชื่นประธานวิปรัฐบาลยืนยันพร้อมเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญหากคณะรัฐมนตรีเห็นความจำเป็นพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมาอย่างศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ซึ่งขณะนี้คณะของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยนางสาวรัชนาธนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้แถลงในโอกาสนี้ครับขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ
2: ได้ยินไหมคะ

0: ได้ยินไหมคะไม่ได้ยินอีกฮัลโหล
1: ทางคณะของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งประกอบด้วยนางสาวรัชดาธนเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและร้อยเอกหญิงพัฒดารักพัฒดารักทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งคณะทั้ง4ท่านจะได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ครับ
0: ทุกท่านนะคะวันนี้เป็นการแถลงมติคณะรัฐมนตรีของวันอังคารที่14กรกฎาคมค่ะเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการแถลงมติครม.ในส่วนของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของปี2569ที่มีการปรับให้สะท้อนกับเสียงของพี่น้องประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะในรายละเอียดก็สามารถติดตามข่าวที่จะเผยแพร่ไปออกไปแล้วก่อนหน้าค่ะสำหรับในช่วงนี้พวกเรา4คนก็มีมติคณะรัฐมนตรีหลายเรื่องซึ่งวันนี้จะหนักไปทางเรื่องของกฎหมายแล้วก็ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะทั้งในเชิงนโยบายและการยกระดับการดำเนินชีวิตส่วนตัวด้วยดิฉันขอเริ่มต้นด้วยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเริ่มต้นการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ท่านนายกได้นำคณะรัฐมนตรีร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีนะคะเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้สถานบริการที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและท่านก็ยังได้กล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งถึงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะไม่ได้เพียงแค่การแสดงความเสียใจนะคะท่านนายกยังเน้นย้ำค่ะว่าเรื่องนี้ไม่สามารถปล่อยผ่านได้เพราะเป็นเรื่องที่นำไปสู่ความสูญเสียอย่างยิ่งทั้งครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ยังมีผลต่อเนื่องไปถึงเรื่องของความเชื่อมั่นของประชาชนด้วยรวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศด้านมาตรฐานความปลอดภัยนะคะแม้ว่าเรื่องนี้จะเคยเกิดขึ้นมาในอดีตแล้ววันนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยแต่เราต้องพยายามให้เต็มที่ที่สุดเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การแก้ไขเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะจะต้องยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็เรื่องของการร่วมมือการบังคับใช้กฎหมายต้องทำให้เข้มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านนายกก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าจะต้องเป็นหน่วยงานหลักนะคะบูรณาการทำงานกับกรุงเทพมหานครองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะที่สำคัญคือต้องเร่งตรวจสอบอาคารและสถานบริการทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันโดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟความจุอาคารและการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็จะต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีด้วยค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและจีนค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้นะคะเป็นการไปเยือนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะมีหลายเรื่องที่จะเกิดขึ้นเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนนะคะจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจหลายฉบับทั้งที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์กระทรวงศึกษาเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์นะคะอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในหลายสาขาและการยกระดับความร่วมมือที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะคะท่านนายกก็จะไปใน ไปเยือน3เมืองด้วยกันค่ะคือนครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งค่ะโดยที่นครเซี่ยงไฮ้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่ปัญญาประดิษฐ์โลกของปี2026นะคะอันนี้เป็นไปตามคำเชิญของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปที่นครเฉิงตูนะคะโดยท่านนายกจะเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาของ BOI ค่ะแล้วก็เป็นการเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ที่นครเฉิงตูด้วยซึ่งอันนี้เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่ให้เห็นว่าการลงทุนของประเทศไทยนั้นเนี่ยได้รับความสนใจจากนักธุรกิจนักลงทุนจากจีนที่จะมาลงทุนในประเทศไทยนะคะส่วนภารกิจที่กรุงปักกิ่งค่ะท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการที่จะประชุมในระดับทวิภาคีแบบเต็มคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีของจีนคือท่านหลี่เฉียงนะคะแล้วก็จะพบหารือกับท่านเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณประชาชนจีนด้วยนะคะและในโอกาสนั้นที่ปักกิ่งก็จะมีการลงนามในข้อเอกสารสัญญาความร่วมมือในหลายมิติด้วยกันค่ะสำหรับมติคณะรัฐมนตรีนะคะดิฉันจะพูดถึงเรื่องของร่างกฎหมายที่เป็นความตั้งใจของรัฐบาลนี้ที่จะแก้ปัญหาชาวต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยและมีการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือผู้ที่ลักลอบเข้าประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการกระทำผิดกฎหมายแต่ยังใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่หลบเลี่ยงความผิดอยู่เพราะฉะนั้นการเนรเทศออกไปเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากนะคะมันเป็นมติคณะรัฐมนตรีค่ะจะเรียกว่าเป็นข้อสั่งการของท่านนายกก็ว่าได้นะคะตั้งแต่เมื่อ16มิถุนายนค่ะที่ได้มอบหมายให้รองนายกประกรณ์ อินทรประพันธ์เนี่ยไปยกร่างกฎระเบียบเนรเทศนะคะอันนี้เป็นร่างกฎระเบียบฉบับใหม่ระเบียบเนรเทศนะคะเพื่อที่จะให้กระบวนการส่งตัวคนต่างด้าวที่ทำความผิดหรือที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายกลับออกไปนอกราชอาณาจักรมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ยังไม่มีระเบียบการปฏิบัติราชการว่าด้วยการเนรเทศนะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีระเบียบฉบับนี้เกิดขึ้นเนื้อหาสาระค่ะจะครอบคลุม6ลักษณะความผิดด้วยกันก็คือ1คนที่เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 2. ทำงานในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว 3. ประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 4. ปลอมเอกสารทางราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอม 5. กระทำความผิดกฎหมายที่มีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีขึ้นไปและคนที่เป็นตัวการเป็นผู้ใช้หรือเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดก็จะถูกเนรเทศได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการดำเนินการเนี่ยก็จะให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะหรือว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายเนี่ยรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาออกคำสั่งให้เนรเทศคนต่างด้าวนั้นออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ชักช้านะคะจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระของประเทศไทยนะคะสาระสำคัญค่ะคือถ้าเมื่อให้ในประเทศออกไปแล้วเนี่ยไปไหนนะคะถ้าไม่มีสัญชาติแน่นอนก็จะให้ในประเทศกลับไปยังประเทศที่คนต่างด้าวนั้นแจ้งว่าตนเป็นตนอยู่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยค่ะและถ้ากรณีที่เป็นประเทศที่มีผู้ต้องคำสั่งในประเทศไม่มีสัญชาติอยู่หรือองค์การระหว่างประเทศแล้วแต่กรณีมีหนังสือร้องขอผ่านวิธีทางการทูตมาก็จะต้องให้มีหนังสือร้องขอผ่านอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็จะต้องแสดงเจตนาว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ต้องคำสั่งในประเทศนั้นเกิดขึ้นทั้งหมดค่ะเรื่องสุดท้ายของดิฉันนะคะก็เป็นเรื่องของการต่อพระราชกำหนดฉุกเฉินชายแดนใต้ไปอีก3เดือนค่ะเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะก็จะครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะยกเว้นอำเภอยี่งออำเภอแวงและอำเภอสุขิรินนะคะ ส่วนจังหวัดปัตตานีก็ยกเว้นอำเภอยะหริ่งอำเภอปานาเระอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะและอำเภอแม่ลานจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังค่ะก็จะมีระยะเวลานับตั้งแต่20กรกฎาคม69ไปถึง19ตุลาคม69นะคะตอนนี้ก็ด้วยสถานการณ์ที่ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นอยู่ค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้ยังมีมติครม.นะคะที่สำคัญอีก4เรื่องค่ะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งจะเป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะเพิ่มมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะการค้ารวมไปถึงสิ่งแวดล้อมของไทยด้วยค่ะโดยเรื่องแรกนะคะคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยและจีนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานโดยมีเป้าหมายยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะ MSME ค่ะและส่งเสริมความร่วมมือในสาขาสำคัญเช่นยานยนต์ไฟฟ้านะคะเทคโนโลยีดิจิตอลแผงโซลาร์เซลล์อุตสาหกรรมสีเขียวนวัตกรรมค่ะทั้งนี้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศค่ะแต่ยังช่วยต่อยอดความร่วมมือกับจีนซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยอย่างต่อเนื่องยาวนานมาถึง13ปีและเสริมสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคค่ะข่าวต่อไปนะคะจะเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์และประเทศจีนค่ะโดยครม.เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจด้านช่างตวงวัดระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับสำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะเพื่อยกระดับการกำกับดูแลเครื่องช่างตวงวัดให้ถูกต้องและเป็นธรรมโดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามเครื่องช่างที่ไม่ได้มาตรฐานหรือผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญและการยอมรับไปรับรองตามมาตรฐานสากลค่ะความร่วมมือนี้จะช่วยคุ้มครองการเกษตรกรนะคะผู้ประกอบการและผู้บริโภคพร้อมอำนวยความสะดวกการค้าระหว่างไทยจีนค่ะโดยไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศนะคะข่าวต่อไปค่ะยังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยจีนค่ะโดยครม.เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับสำนักงานกำกับดูแลตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะเพื่อยกระดับความร่วมมือในการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะการคุ้มครองเครื่องหมายทางการค้าลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรของผู้ประกอบการไทยในตลาดจีนค่ะและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนด้วยเช่นกันนะคะผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประสานงานการพัฒนาบุคลากรร่วมกันทั้งนี้ความเข้าใจดังกล่าวค่ะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศค่ะและมีกำหนดลงนามในช่วงการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะโดยมีผู้นำทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานค่ะข่าวต่อไปจะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะโดยวันนี้คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุม3อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสารเคมีและของเสียอันตรายค่ะได้แก่อนุสัญญาบาเซลรอตเตอร์ดัมและสต็อกโฮล์มค่ะพร้อมเห็นชอบแนวทางที่ไทยจะดำเนินการต่อค่ะสาระสำคัญคือไทยจะเพิ่มมาตรการป้องกันการลักลอบนำเข้าของเสียอันตรายควบคุมการนำเข้าสารกำจัดศัตรูพืชบางชนิดให้ต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตรวมทั้งเร่งควบคุมสารมลพิษตกค้างอย่างยาวนานค่ะหรือสาร POPS ที่ใช้ในการเกษตรและอุตสาหกรรมค่ะนอกจากนี้ยังมีการจัดพิกัดศุลกากรนะคะและฐานข้อมูลสารเคมีให้ชัดเจนค่ะพร้อมนำแนวทางสากลในการใช้งานการกำจัดของเสียอย่างปลอดภัยเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนค่ะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับมาตรฐานการกำจัดสารเคมีของไทยให้ทัดเทียมนานาชาติค่ะสำหรับข่าวแต่งตั้งนะคะมีมติแต่งตั้งนะคะที่สำคัญค่ะ3ตำแหน่งด้วยกันนะคะโดยคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงค่ะและต่อเวลาการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงทั้งสิ้นจำนวน3รายค่ะเป็นของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะอันดับที่1ได้แก่นางยุทธิกาอิสรางกูลณอยุธยาดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงค่ะอันดับที่2นะคะนางโชติกาอัครกิจโสภากุลค่ะดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะอันดับที่3นายพนมบุตรจันทรโชติค่ะต่อเวลาการดำรงตำแหน่งนะคะเป็นอธิบดีกรมศิลปากรค่ะต่ออีก1ปีค่ะเป็นครั้งที่1ค่ะสำหรับการมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะยังมีประเด็นที่น่าสนใจค่ะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้มติของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะเรื่องแรกนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการลงทุนและการค้าแห่งอนาคต Future of Investment and Trade Partnership หรือเรียกว่า FIT Partnership นะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ไทยมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนสมัยใหม่ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโดยยังคงยึดหลักคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศ FIT Partnership เป็นกรอบความร่วมมือที่เริ่มโดยประเทศสิงคโปร์นิวซีแลนด์สหพันธรัฐสวิตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีสมาชิกปัจจุบัน16ประเทศเป็นความร่วมมือแบบสมัครใจที่ไม่ผูกพันทางกฎหมายและไม่มีข้อผูกพันทางเปิดตลาดเพิ่มเติมและคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหรือหารือกรอบ FIT Partnership ได้ตามเหมาะสมการเข้าร่วม FIT Partnership นั้นจะช่วยให้ประเทศไทยมีบทบาทเชิงรุกเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจในอนาคตโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนบนพื้นฐานของผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนค่ะเรื่องที่2ค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดงาน The Second Advanced Air Mobility Symposium 2026ประเทศไทยได้รับคัดเลือกจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ให้เป็นประเทศเจ้าภาพจัดงานระหว่างวันที่1ถึง3ธันวาคม2569ณกรุงเทพมหานครซึ่งรูปแบบของงานจะเป็นการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติแสดงการบินสาธิตของอากาศยานไร้คนขับและคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คนจากผู้แทนประเทศต่างๆซึ่งรวมถึงผู้แทนระดับรัฐมนตรีผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนการจัดงานจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมสำหรับเป็นศูนย์กลางการบินหรือ Aviation Hubดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมอากาศยานรูปแบบใหม่และอุตสาหกรรมอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินและทั้งยังเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีอากาศยานรูปแบบใหม่มาประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทประเทศไทยค่ะและเรื่องสุดท้ายค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนมาตรการยกเว้นวีซ่าเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการส่งเสริมการท่องเที่ยวความมั่นคงของประเทศไทยโดยยกเลิกสิทธิพำนัก60วันสำหรับ93ประเทศและปรับสิทธิพำนัก30วันสำหรับ59ประเทศพร้อมให้สิทธิพำนัก15วันแก่ประเทศมอริเชียสเซเชลส์และอินเดียรวมทั้งปรับสิทธิวีซ่า on arrival เหลือ3ประเทศทั้งนี้มาตรการใหม่จะมีผลเมื่อ15วันนับจากประเทศนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผู้ที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงใช้สิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการทบทวนมาตรการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งลดโอกาสทางด้านการท่องเที่ยวแต่เป็นการปรับระบบให้เหมาะสมตรวจสอบได้มากขึ้นไม่ให้มาตรการด้านวีซ่าถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการกระทำผิดกฎหมายขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจในที่ประชุมครม.นะคะประเด็นแรกค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนรวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายระเบียบหรือคำสั่งเรื่องสิทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศกรณีการแต่งกายของทนายความและนักศึกษากฎหมายตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอค่ะสาระสำคัญคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการแต่งกายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและบริบทของสังคมในปัจจุบันโดยเนติบัณฑิตยสภาได้แก้ไขระเบียบให้นักศึกษาหญิงสามารถสวมกางเกงขายาวเข้าฝึกอบรมและเข้าสอบได้รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศวิถีแตกต่างจากเพศกำเนิดสามารถแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศวิถีได้ค่ะขณะที่สภาทนายความนะคะได้แก้ไขข้อบังคับว่าด้วยมรรยาทนายความเพื่อรองรับการแต่งกายของทนายความที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดโดยสามารถแต่งกายด้วยกระโปรงหรือกางเกงขายาวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลมติดังกล่าวนะคะเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งช่วยให้กฎระเบียบเกี่ยวกับการแต่ง กายของนักศึกษากฎหมายและทนายความมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันและเอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายภายใต้หลักความเสมอภาคค่ะมติถัดไปครม.มีความเห็นชอบร่างเอกสารเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุดมศึกษาวิจัยนวัตกรรมไทยจีนจำนวน5ฉบับเพื่อเตรียมลงนามในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีในวันที่20กรกฎาคม2569ค่ะความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ทั้ง5ฉบับนี้ประกอบด้วยความร่วมมือในมิติต่างๆดังนี้ค่ะ1ความร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการอุดมศึกษามุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนคณาจารย์นักศึกษาและการจัดสรรทุนการศึกษาระหว่างกัน 2. ร่างความเข้าใจร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนำทางปุ๋ยโตร่วมมือวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียม 3. ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านนิวเคลียร์ฟิวชั่นแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์และวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมวิศวกรรมร่วมกัน 4. ร่างข้อตกลงโครงการวิจัยร่วมระหว่างอว.ไทยกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนและ 5. ร่างบันทึกความเข้าใจด้านการสำรวจอวกาศห้วงลึกซึ่งร่างเอกสารทั้ง5ฉบับนี้นะคะจะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาขยายโอกาสการพัฒนาบุคคลและเพิ่มศักยภาพของไทยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและเทคโนโลยีในภูมิภาคค่ะสำหรับมติสุดท้ายของดิฉันในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมค่ะโดยได้นำสูตรแคร์

0: ไปอย่างราบรื่นค่ะทั้งนี้กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมด้านระบบงานและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกันตนต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: มีคำถามสำหรับวันนี้ไหมคะไม่มีขอบคุณค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่ได้รับฟังจบตรงนี้เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมซึ่งคณะของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาธิเรกซึ่งได้มีการแถลงถึงมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้คือเรื่องข้อกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศและในการประชุมนั้นที่เริ่มต้นโดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมนะครับมีข้อสั่งการถึงการที่นายกรัฐมนตรีได้ขอให้คณะรัฐมนตรีได้สงบนิ่งแสดงความอาลัยแก่ผู้ที่เสียชีวิตจากการไฟไหม้เมื่อช่วงคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาเรื่องของเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นต้องมีการยกระดับการแก้ไขให้เป็นวาระแห่งชาติและมาตรการที่เข้มข้นขึ้นโดยได้มอบให้หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเข้ามาเข้มงวดกวดขันเรื่องนี้และมีการรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีในโอกาสต่อไปนะครับเรื่องต่อไปคือเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีจะได้มีการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงระหว่างที่16ถึง20กรกฎาคมตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประธานาธิบดีประเทศจีนและเรื่องของการประชุมในด้านการปัญญาประดิษฐ์โลกนะครับเรื่องของการที่จะได้มีการเปิดงานสัมมนาในส่วนของการร่วมสัมมนาของ DOI และการประชุมใหญ่ที่นครเฉิงตูและมีการเยือนกรุงปักกิ่งในการประชุมระดับที่พระวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีจีนและมีการลงนามในข้อเอกสารสำคัญต่างๆในการเยือนในครั้งนี้และมีเรื่องของร่างกฎหมายแก้ปัญหาชาวต่างด้าวในประเทศไทยที่มีการกระทำผิดกฎหมายเรื่องของการในประเทศนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะได้มอบในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายคือนายรองนายกรัฐมนตรีประกอบดินประพันธ์นะครับจะได้มีการจะร่างระเบียบว่าด้วยการประเทศในเรื่องนี้และเรื่องของการต่อพระราชกำหนดฉุกเฉินชายแดนภาคใต้ไปอีก4เดือนส่วนรายละเอียดของทางวาระการประชุมต่างๆที่ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำเรียนต่อท่านสื่อมวลชนและท่านผู้ฟังนั้นคุณชลธรจัญญาจะได้สรุปให้ท่านผู้ฟังได้ทราบในช่วงนี้ครับ
3: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับมติคณะรัฐมนตรีข้อถัดมานั้นนะครับก็คือการต่ออายุของพระราชกำหนดในการที่ในบริเวณชายแดนนะครับต่อพระราชกำหนดฉุกเฉินชายแดนใต้ออกไป3เดือนนั่นก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2569ครับและในมติคณะรัฐมนตรีนะครับข้อถัดมานั้นก็คือทางกระทรวงพาณิชย์กับทางประเทศจีนนะครับก็จะได้มีร่างบันทึกความเข้าใจไทยจีนนะครับและข้อถัดมานั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้เสนอเรื่องของผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของเสียอันตรายและกำจัดสมัยที่17การประชุมรัฐสภารัฐภาคีอนุสัญญารัตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศสมัยที่12และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสต็อกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานสมัยที่12นะครับและในมติคณะรัฐมนตรีนะครับข้อถัดมานั้นก็คือกรอบความร่วมมือ FIT Partnership ซึ่งถือว่าเป็นกรอบความร่วมมือในการที่ประเทศไทยนั้นจะหาโอกาสในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจระดับโลกในอนาคตได้อีกด้วยนะครับและสำหรับมติคณะรัฐมนตรีข้อถัดมาเป็นของกระทรวงคมนาคมนะครับในการเสนอความเห็นชอบในการจัดงาน The Second Advanced Air Mobility Symposium 2026นะครับซึ่งในการจัดงานดังกล่าวนั้นก็จะเป็นการที่ประเทศไทยจะได้นำเสนอว่าเราคนไทยเมืองไทยประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในด้านการบินของโลกอีกด้วยนะครับ

ำหรับมติคณะรัฐมนตรีข้อถัดมาครับเป็นการยกเว้นวีซ่านะครับเลิกสิทธิ์พำนักในประเทศไทย60วันสำหรับบางประเทศนะครับซึ่งในการยกเลิกวีซ่าในครั้งนี้จะเป็นการตรวจสอบการใช้วีซ่าของชาวต่างชาติชาวต่างด้าวอีกด้วยนะครับที่จะนำวีซ่าไปใช้ในทางที่มิชอบนะครับต่อมานะครับเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนซึ่งในการส่งเสริมระเบียบนี้นะครับจะมุ่งเน้นไปที่ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษาเนติบัณฑิตรวมทั้งทนายความนะครับที่เป็นในลักษณะของนักศึกษาและทนายความข้ามเพศซึ่งในกฎหมายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระเบียบนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดกว้างในการแต่งกายของทนายความและนักศึกษาเนติบัณฑิตข้ามเพศอีกด้วยนะครับต่อมาเป็นความร่วมมือ5ฉบับนะครับท่านผู้ฟังซึ่งเป็นความร่วมมือไทยจีนนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนั้นได้เสนอร่างเอกสารนะครับโดยร่างเอกสารสาระสำคัญในครั้งนี้ก็จะเป็นการมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนอาจารย์การแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์การแลกเปลี่ยนทุนการศึกษาระหว่างกันนะครับรวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนนิวเคลียร์ฟิวชั่นรวมไปถึงการสำรวจอวกาศระหว่างกันอีกด้วยนะครับและข้อสุดท้ายนั้นคือกฎกระทรวงนะครับการใช้จ่ายประโยชน์ชราภาพหรือภาษาอังกฤษเราจะรู้จักกันในชื่อของแคร์นั่นเองซึ่งสำหรับระเบียบหรือรายละเอียดต่างๆนะครับเราก็จะได้นำเสนอให้ท่านผู้ฟังนะครับได้รับฟังในวาระต่อไปนะครับและนี่ก็คือการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จาก www.thaigolf.go.thซึ่งการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณสงบมีช่อคุณจิรชัดเทศสายและทางผู้บรรยายคุณพิญโยรุ่งสมัยและผมชโลธรจันยาต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้และในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับอรัญญาชมชื่นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาและหนี้ภาคเกษตรมาตัดสิทธิ์พร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจเข้าระบบเพิ่ม5ล้าน4แสนราย
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยให้เป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากขึ้นโดยได้พิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกประมาณ5ล้าน4แสนรายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาครั้งนี้รวมประมาณ18ล้าน8แสนรายมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมทั้งนี้จะประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปผ่าน4ช่องทางหลักคือเว็บไซต์ของโครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมส่วนผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลจะหารือแนวทางปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและกรุงเทพมหานครปัจจุบันมีพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งถูกต้องได้แก่ถนนข้าวสารและ RCAส่วนพื้นที่อื่นๆต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เปิดได้ถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถจัดมหรสพได้โดยมองว่าหลายข้อกำหนดของกฎหมายไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันจ ช่นการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารจึงกำชับให้ศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันส่วนกรณีสื่อต่างประเทศระบุว่าประเทศไทยไม่เข้มงวดทำให้เกิดเหตุซ้ำซากปัญหานี้เกิดจากผู้ประกอบการบางรายจงใจฝ่าฝืนกฎหมายรอมย้ำว่าการตรวจสอบใบอนุญาตต้องดำเนินการเป็นประจำและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวดสำหรับกรณีร้านอาหารเปิดให้บริการเกินเวลา 24:00 น.จนมีข้อเรียกร้องให้ย้ายผู้อำนวยการเขตเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาส่วนต่างจังหวัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับตำรวจตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกฤษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสั่งตรวจสอบสิทธิ์ทะเบียนราษฎรทั้ง50เขตเพื่อป้องกันขบวนการพ่อทิพย์สวมสิทธิ์ออกสูติบัตรไทยให้ลูกต่างด้าว
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานครครั้งที่7จากกรณีการจับกุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนที่ทุจริตแจ้งเกิดและออกสูติบัตรสัญชาติไทยอันเป็นเท็จให้กับบุตรของมารดาที่เป็นคนต่างด้าวแต่ระบุชื่อบิดาเป็นคนไทยหรือกรณีพ่อทิพย์ซึ่งพบความเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในพื้นที่จึงได้กำชับผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50เขตเข้าตรวจสอบและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเมื่อมีการจดสูติบัตรทุกครั้งนอกจากการตรวจสอบเอกสารตามข้อกฎหมายแล้วนายทะเบียนจะต้องใช้วิจารณญาณและความเป็นไปได้ประกอบการพิจารณาพร้อมตั้งคณะทำงานตรวจสอบและแก้ปัญหาการดำเนินการทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนโดยมิชอบชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอส
1: ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับช่วงใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: แห่งชาติสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
0: ายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับความปลอดภัยเป็นวาระแห่งชาติและให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วัน
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าก่อนเริ่มประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำคณะรัฐมนตรีร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนณลาดพร้าวที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งกล่าวย้ำถึงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของประเทศจึงไม่สามารถปล่อยผ่านได้โดยสั่งการให้ยกระดับแก้ปัญหาเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องอาศัยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดทั้งนี้ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบอาคารและสถานบริการทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันโดยมุ่งเน้นระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟความจุของอาคารและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมเป็นสูตรแค่มุ่งสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำผู้ประกันตน
7: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการแจกประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์หรือ Career Average Revaluated Earnings โดยนำค่าจ้างที่ใช้ส่งเงินสมทบตลอดช่วงการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนคำนวณค่าเฉลี่ยเพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญมีความเป็นธรรมและสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำจากระบบเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายมาตรการดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินลดลงและผู้ที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายใน5ปีแรกหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้หากคำนวณตามสูตรเดิมแล้วได้รับเงินมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะชดเชยส่วนต่างเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านชวิสาประทุมมารายงาน
0: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายตรวจสอบกรณีมีผู้ประกอบการบางรายสำแดงเอกสารส่งออกน้ำมันไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่พบปลายทางอยู่เมียนมา
8: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายตรวจสอบการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือในแม่น้ำโขงหลังพบผู้ประกอบการบางรายสำแดงเอกสารว่าส่งออกไปยังสปป.ลาวแต่ตรวจสอบเส้นทางพบว่าปลายทางที่แท้จริงอยู่ในประเทศเมียนมาซึ่งไทยมีมาตรการงดส่งออกน้ำมันตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2568เพื่อสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งคอลเซ็นเตอร์การตรวจสอบครั้งนี้มีตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายและด่านศุลกากรเชียงแสนร่วมดำเนินการโดยข้อมูลจากศูนย์ปราบปรามน้ำมันเถื่อนพบว่าเรือบรรทุกน้ำมันบางลำแจ้งปลายทางไปยังลาวแต่กลับนำส่งต่อไปยังเมียนมาพลตำรวจเอกทัชชัยได้กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการจับกุมแต่ได้เข้าไปตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลจากเรือที่เกี่ยวข้องโดยเรือ1ลำสามารถบรรทุกน้ำมันได้ประมาณ 400,000 ลิตรข้อมูลเบื้องต้นคาดว่าปริมาณน้ำมันที่มีการลักลอบส่งต่ออาจสูงถึงหลาย10ล้านลิตรวสินต์ คำพีระวงศ์ สวทเชียงรายรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: หลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 น.ในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
11: สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมวันนี้อู้ข่าวเจ้าเหนืออยู่กับสวทลปูนครับผมแน่นอนเลยว่าอู้ข่าวเจ้าเหนือก็จะมาพบทุกท่านทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาดีๆแบบนี้4โมงแรงนะครับผมก็ผัดเปลี่ยนกัน
12: แม่นครับ
11: ปิ๊กมาไวเหมือนกันน้อยโอมเนาะ
12: แม่นครับติดเว้นติด
11: ติดเว้นติดนะครับผมใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้อยู่กับน้องอั้นนะครับแล้วก็พี่โอมนะครับจากสวทลปูนช่วงนี้ก็บดมืดๆน้อยโอมเน
12: า
11: ะ
12: แม่นครับแต่ว่ายังดีน้อยติดนี่ยังเห็นแดด
11: เห็นแดดหน่อยแล้วก
12: ็
11: แต่ท้องฟ้าก็เป็นฟ้าพ่องจะได้แล้วก็ช่วงนี้ก็ติดตามในเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดละกันสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนาะเห็นตังจิงไฮ
12: ม
11: ูนักนวมเหมือนกันนะครับจะได้แล้วก็เป็นกำลังใจปีอันติดแล้วเขาก็เป็นกำลังใจให้เจียงไฮ
12: ้
11: ที่นี่ก็เป็นกำลังใจให้เจียงไฮ้รอบละกันในเรื่องของฟ้าฝนนะครับ แน่นอนเลยวันนี้มีข้อมูลข่าวสารนะครับที่จะนำมาอุ้มมาเอ่ยกันนะครับในรายการอุ้ข่าวเจ้าเหนือนะครับผมจะได้แล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าจะเป็นจังเจียงไม้ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนเจียงไฮ้พะเยาแป่น่านนะครับผม
13: อุ้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไม้ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
11: มาแล้วครับผมแน่นอนเลยว่าบ้านเฮาเนาะภาคเหนือก็จะเป็นพื้นที่ที่มีในเรื่องของจุดเด่นก็คือการท่องเที่ยว
12: ใช่แล้วคร
11: ับ แล้วก็ในส่วนของเชียงใหม่วันนี้นะครับมีข่าวๆในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่เป็นข่าวที่ต้องเป็นการจับนะในเรื่องของการกระทำผิดเนาะทางตำรวจท่องเที่ยวของเชียงใหม่นะครับบุกรวบนะครับต่างด้าวลักลอบทำทัวร์เถื่อนเป็นไกด์เถื่อนนะครับกลางวัดเจดีย์หลวงเลยครับครับผมตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่นะครับจับกุมชายชาวเมียนมานะครับผมลักลอบประกอบธุรกิจนำเที่ยวแล้วก็ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์นะครับหรือว่าไกด์นำเที่ยวนั่นเองโดยบ่ได้รับอนุญาตแล้วก็เป็นละกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนะครับผมวันที่14ก็คือวันนี้เลยนะครับผมพลตำรวจตรีนะครับโอฬารเอี่ยมประภาสนะครับผมผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว2กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวนะครับสถานีตำรวจท่องเที่ยว1กองบังคับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2แล้วก็ชุดสืบสวนดำเนินการวางแผนนะครับเข้าจับกลุ่มผู้ลักลอบประกอบธุรกิจนำเที่ยวแล้วก็ไกด์เถื่อนอย่างต่อเนื่องเนาะเพื่อควบคุมนะครับแล้วก็คุ้มครอง นักท่องเที่ยวสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีคุณภาพแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับโดยในวันที่13ที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวชาวเม็กซิโกเพื่อจะตรวจสอบพฤติการนะครับผมผลการปฏิบัตินะครับผมสามารถจับกุมซึ่งเป็นชื่อนายโซโมอองนะครับผมอายุ39ปีสัญชาติเมียนมานะครับได้บริเวณภายในวัดเจดีหลวงตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เนาะที่สำคัญนะครับผมหลังพบว่ามีพฤติการนะครับลักลอบรับนักท่องเที่ยวแล้วก็นำเที่ยวนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่นะครับได้แจ้งข้อกล่าวหาประกอบด้วยนะครับประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยได้รับใบอนุญาตตามพรบธุรกิจนำเที่ยวและก็มัคคุเทศก์ประจำปี2551นำทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตเนาะใช้รถไม่ตรงตามที่จดทะเบียนไว้ตามพรบรถยนต์ปี22เป็นคนต่างด้าวนะครับทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับแล้วก็เป็นคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยฝ่าฝืนพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวภายหลังการจับกุมนะครับผมเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่นะครับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเนาะเปิ้ลก็มีกฎต่างๆในระเบียบต่างๆออกมาเพื่อที่จะเพื่อกลุ่มคนที่เป็นต่างด้าวเนาะในการที่จะประกอบอาชีพอันนี้ก็เป็นการลักลอบที่จะไปนำเที่ยวเป็นมัคคุเทศก์นั่นเอง
12: ครับ
11: ครับผม
12: ยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าเฮาไปกันที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับก็มีการขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับก็เร่งแก้หนี้สินเสริมสภาพคล่องเศรษฐกิจฐานรากนายนิติปกรณ์แสงสุวรรณนายอำเภอแม่อายนะครับก็เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่อายนะครับจัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางในการเสริมสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนในกองทุนและก็เป็นการสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินบัญชีที่1นะแก่สมาชิกนะครับซึ่งก็เป็นแนวทางในการผ่อนคลายวิกฤตเศรษฐกิจระดับฐานรากนะครับแล้วก็เป็นการบรรเทาปัญหาหนี้นอกระบบในหมู่บ้านและชุมชนนะสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะครับก็เป็นการชี้แจงกรอบแนวทางการปฏิบัติให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอแม่อายนะให้ได้ฮู้ถึงรายละเอียดการขั้นตอนการนะครับขั้นตอนการอนุมัติวงเงินกู้ยืมและก็การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมของแต่ละกองทุนหมู่บ้านนะครับซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวนี่ก็เป็นไปตามคำแถลงนะของนโยบายนะครับโครงการนี้นะเปิ้นก็เน้นบูรณาการการทำงานที่สอดรับกับวิกฤตเศรษฐกิจนี้นะครับก็เป็นไปตามคำแถลงนโยบายของรัฐบาลนะนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งก็ได้แถลงไว้เมื่อต้นเดือนเมษายนนะครับซึ่งก็กำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนหรือว่าควิกบิ๊กวินนะครับเพื่อแก้ปัญหาคือพี่น้องประชาชนในการลดภาระการจ่ายนะน้องอัน
11: ครับผมจากเชียงใหม่ไปฝางมาพื้นที่ใกล้เคียงกันซะหน่อยนะครับผมคือลำพูนนั่นเองนะครับผม
12: บ้านเฮานี
11: ่ปามาแปลงฝายชะลอน้ำกันซะหน่อยนะครับผมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนะครับผมรับมอบปูนซีเมนต์นะครับจากบริษัท SCG นะครับผมสนับสนุนโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่จังหวัดลำพูนครับในวันนี้เลยนะครับประมาณ10โมงนอกบริเวณหน้าหอประชุมจังหวัดลำพูนนะครับศาลากลางจังหวัดลำพูนท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮาก็มอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนะครับผมท่านสุกลรัตน์นะครับจันมณีนะครับเป็นผู้แทนในการรับมอบปูนซีเมนต์จำนวน50ถุงจากบริษัท SCGRoofing นะครับผมจำกัดนะครับผมเพื่อสนับสนุนโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงซึ่งจังหวัดลำพูนนะครับจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งสำหรับปูนซีเมนต์นะครับที่ได้รับมอบในครั้งนี้จะนำไปในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสานะครับลำพูนสร้างฝายปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินนั่นเองเพื่อร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูและก็บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมสร้างความชุ่มชื้นในพื้นป่าเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำนะครับและก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลทรัพยากรธรรม ชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจังหวัดลำพูนนะครับได้กำหนดเป้าหมายการจัดทำฝ่ายชะลอน้ำแล้วก็ฝ่ายกักเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดลำพูนจำนวน 1,493 ฝ่ายเพื่อร่วมกันนะครับขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกการรักสิ่งแวดล้อมสืบสานพระราชปณิธานในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่อย่างอุดมสมบูรณ์สืบไปนะครับผมแน่นอนเลยว่าป่าไม้ก่อจะสร้างเป็นเหมือนยึดแหล่งต้นน้ำไว้บ้านเราจะมีน้ำชุ่มชื้นต่อไปนะครับ
12: ครับผมไปกันที่จังหวัดลำปางกันพ่องครับ
11: ครับ
12: แต่เจ้านี่นะครับตีมณฑลทหารบกตี32ค่ายสุรศักดิ์มนตรีนะเพิ่นก็มีการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะนะครับเนื่องในวันคล้ายวันอสัญกรรมนะจอมพลมหาอัมมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีนะครับแล้วก็พิธีเนื่องในโอกาสวันสถาปนามณฑลทหารบกตี32ครบรอบ70ปีนะครับตีค่ายสุรศักดิ์มนตรีอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางนะครับซึ่งพิธีดังกล่าวนี่ก็มีพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคเอกชนและก็กำลังพลเข้าร่วมพิธีนะอย่างพร้อมเพรียงเลยแต่เจ้านี่นะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณูปการของจอมพลมหาอมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากิจการทหารของประเทศไทยนะครับทั้งยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออดีตผู้บังคับบัญชาและบูรพชนนะครับตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทหารกับภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ฮึ่งแน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นครับ 11:00 น.นะครับแม่ทัพภาคที่3ก็เป็นประธานในพิธีศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามณฑลทหารบกตี32ณสโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรีเพื่ออุทิศส่วนกุศลและความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยและกำลังพลนะครับตีสโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรีนะ
11: ครับผมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการแสดงออกเนาะหลังจากนี้เรามาติดตามกันที่สวทแม่ฮ่องสอนนะครับไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันสักหน่อยนะครับผมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเปิ้นก่อทำในเรื่องของการหารือความร่วมมือนะครับภาคท่องเที่ยวเนาะเตรียมเปิดเส้นทางการบินใหม่นะเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนดันแพ็กเกจท่องเที่ยวครบวงจรครับมาจนแม่แอลแม่ฮ่องสอนกันสักหน่อยนะครับผมเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวจัดประชุมหารือความร่วมมือนะครับผมระหว่างสายการบินภาคธุรกิจท่องเที่ยวและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเส้นทางบินนะครับเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนพร้อมพัฒนานะครับแพ็กเกจท่องเที่ยวแบบครบวงจรกระตุ้นการเดินทางและก็เศรษฐกิจในพื้นที่ครับผมวันนี้ก็มีการประชุมนะครับผมโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผมท่านอุดมศักดิ์ขาวหนูนานะครับผมเป็นประธานการประชุมร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอนเขต1ผู้บริหารสายการบิน Easy Airline นะครับหัวหน้าส่วนราชการและก็ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหอการค้าจังหวัดผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมการประชุมตัวนี้นะครับผมมีการหารือแนวทางจัดทำบันเดิลแพ็กเกจนะครับผมหรือว่าแพ็กเกจท่องเที่ยวแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงนะครับความร่วมมือระหว่างสายการบินโรงแรมร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวและก็บริษัทนำเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาพอเพิ่มนะครับจำนวนผู้เดินทางเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและก็อำเภอปายนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังได้มีการหารือจัดกิจกรรม Easy Connect ล้านนา2026นะครับซึ่งกำหนดจัดก็คือ14สิงหาคม2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับผมในรูปแบบการจับคู่ธุรกิจนะครับหรือว่า Business Matching นะครับผม B2B นะนะครับรวมถึงการจัดนะครับผมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ที่เราอุ้งง่ายๆระหว่างหน่วยงานรัฐและก็เอกชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวนะครับผมสร้างความร่วมมือในระยะยาวนั่นเองทั้งนี้นะครับผมสายการบิน Easy Airline นะครับมีกำหนดเปิดให้บริการสายการบินระหว่างเส้นทางก็คือเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและก็เชียงใหม่เนาะในเดือนกันยายน2569โดยมีแผนพัฒนาแพ็กเกจนะครับ Fly and Stay นะครับแล้วก็ Bundle Package เชื่อมโยงเที่ยวบินนะครับที่พักร้านอาหารบริษัทนำเที่ยวและก็กิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวแบบครบวงจรเพื่อจะเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็แม่ฮ่องสอนกันตัวนะใครที่เตรียมจองตั๋วแล้วก็รอกันสักหน่อยนะครับผมแน่นอนเลยว่าไปแม่ฮ่องสอนแบบสบายๆแบบต้องผ่านโค้งอันปั่นก็โค้งแล้ว
12: บินตรงเลย
11: ครับผม
12: ยังอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับแต่ว่าเราไปกันที่อำเภอแม่สะเรียง
11: ครับ
12: เนาะที่อำเภอแม่เสรียงนี่เปิ่นก่อไปตรวจเจอของเรียนอันตรายนะครับผู้ปกครองเปิ่นก็ไปร้องเรียนเนาะ สกุชชี่ใส่ลิงเข็มฉีดยาปฐมโมไปอยู่ในของเล่นละออนได้จะใดนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานี่นายอำเภอแม่สะเรียงนายวรศักดิ์พานทองก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เนี่ยส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียงเภสัชกรนะครับรวมถึงแหมหลายหน่วยงานเนาะลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายของเล่นเด็กในพื้นที่อย่างเร่งด่วนหลังจากที่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ปกครองกรณีการจำหน่ายของเล่นสกุชชี่และของเล่นเหรียญแบบของเล่นเหรียญแบบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เสี่ยงอันตรายนะครับจากการลงพื้นที่นะครับจากการตรวจสอบพบร้านค้าบางรายจำหน่ายของเล่นสกุชชี่ที่อาจบ่ได้มาตรฐานและมีการจำหน่ายเวชภัณฑ์ควบคุมเฉพาะเช่นกระบอกฉีดยาพร้อมเข็มฉีดยาซึ่งบ่สามารถตรวจสอบได้ว่าผ่านการใช้งานมาแล้วหรือไม่นะเจ้าหน้าที่จึงสั่งระงับการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวทันทีนะครับพ่อมือคำแนะนำตักเตือนผู้ประกอบการให้จำหน่ายสินค้าที่มีมอกมีฉลากภาษาไทยนะมีแหล่งที่มาชัดเจนนะครับถ้าฝ่าฝืนนะจะถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดเลยตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็แหมหลายๆพรบ.นะครับทั้งนี้อำเภอแม่สะเรียงก็จะเดินหน้าตรวจตราอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองนะหลีกเลี่ยงการซื้อของเล่นที่บ่มีฉลากภาษาไทยหรือมีกลิ่นฉุนผิดปกตินะครับดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดหากพบเห็นของเล่นที่อันตรายก็สามารถแจ้งได้ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียงหรือว่าหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ทันทีอันนี้ขอแจ้งคำกำหนึ่งนะครับบอกว่าจะอยู่อำเภอไหนจังหวัดไหนเนาะถ้าเกิดเจอของเล่นที่เสี่ยงอันตรายนี่ไปแจ้งได้ที่ว่าการอำเภอหรือว่าหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ทันทีเลยเนอะ
14: สกุชชี่ตอนนี้ก็คือเป็นที่จริงเป็นของเล่นที่ป้าบัวเอามาคลายเครียดก็คือเวลาบีบมันก็จะเหมือนแบบว่าคลายเครียดไปแต่แน่นอนเลยว่ามันก็มีแอนตี้ปะทุกต้องเนาะมีสารเคมีอะไรต่างๆแล้วถ้าส่วนเด็กน้อยตอนนี้ก็คือเอาไปกราบเอาไปอมอันตรายถึงแบบเข้าสู่ร่างกายนะครับผมจากสกุชชี่ทำมาต่อกันเรื่องยาเสพติดกันสักหน่อยนะครับไปตังเจียงไฮเนาะทหารกองกำลังผ่าเมืองนะครับปะทะกลุ่มลักลอบขนยาเสพติดนะครับบริเวณชายแดนไทยเมียนมาที่แม่สายนะครับหลังพบชายต้องสงสัย6ถึง7คนเลยนะครับแบกกระสอบลุยน้ำรวกนะครับผมลำน้ำรวกเข้าฝั่งไทยพร้อมตรวจยึดนะครับไอซ์ได้ประมาณ80กิโลกรัมครับผมวันนี้เลยนะครับผมช่วงเวลาประมาณ 5:00 เจ้าหน้าที่นะครับผมเจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารม้าที่4หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากนะครับจัดกำลังตรวจสอบนะครับตรวจบริเวณชายแดนไทยเมียนมานะครับพื้นที่ท่าข้ามนะครับบ้านร้องนะครับผมซอย1บ้านม่วงคามหมู่ที่12ตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ตรวจพบคนนะครับบุคคลประมาณ 6-7 คนแบกวัตถุต้องสงสัยลุยน้ำแม่รวกนะครับแม่น้ำรวกนะครับผมจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับเข้ามายังฝั่งไทยจึงแสดงตัวนะครับเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวนะครับกลับใช้อาวุธปืนบัดทราบชนิดและเกาะขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่นะครับทำให้เกิดการประทับประมาณ5นาทีภายหลังนะครับเสียงปืนสงบเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยดีนะครับผมส่วนกลุ่มบุคคลดังกล่าวนะครับอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีกลับไปได้ต่อมานะครับเวลาประมาณ6โมงนะครับผมเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุบะพบผู้กระทำผิดนะครับได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่พบนะครับกระสอบฟางดัดแปลงห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำจำนวน4กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดนะครับเพื่อโทษประเภทหนึ่งก็คือไอซ์กระสอบละ20ก้อนน้ำหนักกระสอบละประมาณ20กิโลเนอร์แบกข้ามน้ำกันมารวมน้ำหนักนะครับโดยประมาณก็คือ80กิโลกรัมนะครับผมเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเกาะช้างเพื่อดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ขยายผลติดตามกลุ่มผู้กระทำผิดต่อไปนะครับผมช่วงนี้ก็จะเจอในเรื่องของยาเสพติดเนื่องจากว่าเจียงไฮ้ก็เป็นพื้นที่ที่มีติดชายแดน
12: ครับผมครับแล้วก็ถัดจากเชียงรายก็มาเป็นพะเยา
14: ครับผม
12: พะเยาก็มีข่าวในเรื่องของยาเสพติดเช่นกันวันนี้มาอู้มาเอ๋ยนะครับคุณผู้ฟังจังหวัดพะเยาก็เดินหน้ายกระดับความเข้มข้นสกัดกั้นยาเสพติดนะมีการบูรณาการทุกภาคส่วนมีการนำสุนัขเคนายรุยตรวจสถานีขนส่งผู้โดยสารนะครับพร้อมกับสุ่มตรวจปัสสาวะคนขับรถทัวร์นะ
14: ครับ
12: ก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและก็พี่น้องประชาชนนะครับยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติดเดินหน้าอย่างจริงจังล่าสุดตะวันนี่ภายใต้การอำนวยการของนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาก็ได้สั่งการให้กองกำลังรวมถึงฝ่ายปกครองตำรวจทหารหน่วยสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยารวมถึงหน่วยงานความมั่นคงนะนำชุดปฏิบัติการพิเศษหงฟ้านะครับพร้อมด้วยสุนัขตำรวจ K9 และลงพื้นที่ตรวจเข้มข้น ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยานะครับการปูพรมตรวจเข้มในครั้งนี้ก็เนื่องมาจากคดีลักลอบขนเฮโรอีนไปยังประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งก็พบว่าผู้เกี่ยวข้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาเนาะแล้วก็ที่ผ่านมาจังหวัดพะเยายังเป็นจุดนะครับที่มีการจับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งสกัดทุกช่องทางโดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะนะครับซึ่งจากการลงพื้นที่วันนี้นะครับสุนัขเคนายก็เข้าตรวจค้นนะดมกลิ่นตรวจค้นรถโดยสารแล้วก็สัมภาระอย่างละเอียดกับบ่มีบ่พบยาเสพติดหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับขณะเดียวกันก็ได้ทำการซูมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในพนักงานขับรถโดยสาร6รายผลการตรวจเป็นลบนะครับบ่พบสารเสพติดแต่อย่างใดก็สร้างความอุ่นอกอุ่นใจให้กับผู้ใจบริการเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
14: ครับผมหลายๆหน่วยงานก็พยายามที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขในเรื่องของยาเสพติดต่างๆบังคับเข้ามาสู่ลูกหลานบ้านเฮานะครับผมแน่นอนเลยนะครับว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงกรีนซีซั่นเนาะถึงแม้จะเป็นกรีนซีซั่นบ้านเฮาก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะครับผมต่างจังหวัดแปร์นะครับผมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแปร์นะครับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวนะครับผมร้อยเรียงรอยผ้าล้านนาตะวันออกนะครับผมต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ครับผมที่โรงแรมแพร่นครานะครับอำเภอเมืองแปร์นะครับผมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแปร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงเรื่องนะครับผมร้อยเรียงรอยผ้าล้านนาตะวันออกนะครับผมภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และก็พัฒนาการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืนกิจกรรมหลักนะครับผมพัฒนาอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีเมืองนะครับผมเศรษฐกิจสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์ภูสาภัตราพรเมืองแพร่นะครับผมเพื่อรวบรวมนะครับองค์ความรู้แล้วก็ร่วมกันออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวนะครับเชิงวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดแพร่แล้วก็พื้นที่ล้านนาตะวันออกนะครับโดยมีนางสาวทัศนีดอนเนตรนะครับผมวัฒนธรรมจังหวัดแพร่เปิดประชุมนอกจากนี้นะครับผมก็มีการบรรยายในหัวข้อถอดรหัสรากเหง้าผ้าพื้นเมืองแพร่นะครับผมในดินแดนล้านนาตะวันออกโดยนะครับอาจารย์โกมลพาณิชพันธ์นะครับผมนักวิชาการท้องถิ่นที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าเมืองแปร์นะครับแล้วก็ผู้ทรงความรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดแปร์การบรรยายนะครับในหัวข้อพลิกทุนวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับผมโดยนักวิชาการท้องถิ่นเนาะที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันเลยนะครับผมแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆด้วยกันนะครับผมรวมไปถึงนะครับก่อนเข้าสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมออกแบบเส้น

0: รวมพลสมาชิกระดับประเทศนะประจำปี2569นะครับมุ่งมั่นรักษามาตรฐานผลงานเยี่ยมนะครับนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็นำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเครือข่ายเยาวชนนะครับและก็สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดน่านเข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันประจำปี2569ระหว่างวันที่11ถึง15กรกฎาคมครับที่ Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อนะครับรวมนำผลการนำเสนองานนะครับผลการดำเนินงานและแสดงพลังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนและประชาชนนะครับสำหรับการประกวดในครั้งนี้จังหวัดน่านก็ได้ส่งตัวแทนเนาะทีมทูบีนัมเบอร์วันเข้าร่วมทั้งสิ้น16ทีมครอบคลุมทุกประเภทการประกวดไม่ว่าจะระดับจังหวัดระดับอำเภอและก็ชมรมนะเพื่อรักษาระดับมาตรฐานผลงานและความมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศนะครับโดยทีมงานทุกภาคส่วนก็ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ถึงในด้านการนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์นวัตกรรมในการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในพื้นที่ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของเครือข่าย To Be Number 1จังหวัดน่านที่ดำเนินงานกันอย่างต่อเนื่องและก็ยั่งยืนทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับก็ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้เนาะเพิ่นก็ได้กล่าวว่าการร่วมงานในครั้งนี้นะไม่ใช่เพียงการมาประกวดเพื่อรักษาตำแหน่งเท่านั้นนะครับแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวน่านที่ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดนะครับโดยใจกิจกรรมสร้างสรรค์ภายใต้โครงการทูบีนัมเบอร์วันเป็นสื่อกลางนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวน่านแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้แก่ตัวแทนทั้ง16ทีมของเฮาในการนำเสนอผลงานบนเวทีระดับประเทศเพื่อสร้างชื่อเสียงและก็นำความภาคภูมิใจกลับไปสู่จังหวัดน่านของเฮานะครับซึ่งกิจกรรมภายในงานเนาะนอกเหนือจากจะมีการประกวดผลการดำเนินงานแล้วยังมีการมีนิทรรศการนำแสดงผลงานเด่นจากทั่วประเทศมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การดำเนินงานของชมรมนะครับประเภทต่างๆนะครับการแสดงจากน้องๆเยาวชนสมาชิกชมรมที่มีความสามารถโดดเด่นนะครับน้องอัน
1: นี่แหละครับผมก็ทูบีนัมเบอร์วันเนาะก็เป็นกิจกรรมนะครับที่ทูลกระหม่อมคุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์นะก็ได้จัดทำขึ้นมาแล้วก็เอามาส่งเสริมในเรื่องของกิจกรรมในจังหวัดนะครับเพื่อที่จะให้เยาวชนในจังหวัดนะครับห่างไกลจากยาเสพติดเนาะแสดงแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนและการหาน้องๆคนไหนที่แบบว่ามีความสามารถหรือแบบว่าอยากจะหาพื้นที่ในการที่จะแสดงออกความสามารถของตัวเก่าทูบีนัมเบอร์วันก็เป็นอีกหนึ่งชมรมละกันที่จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ให้น้องๆได้เข้าไปร่วมเนาะช่วงนี้ก็จะเห็นข่าวๆอันนึงที่อาจจะแบบฮอตฮิตในโลกออนไลน์แล้วก็ต้องก่อนอื่นต้องแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียตัวละกันในเรื่องของไฟไหม้ที่ลาดพร้าวนะครับผมวันนี้เลยเอามาฝากกันท้ายๆนะครับผมว่าถ้าเกิดอัคคีภัยเนาะตอนนี้อาจจะต้องสำรวจหมู่บ้านของตัวเก่าสักหน่อยว่าไฟสายไฟอะไรต่างๆมันแบบว่าเก่าก่อจะได้แล้วก็สำรวจกันสักหน่อยนะครับแต่หากเกิดอัคคีภัยจริงเนาะเฮาบ่อยังมันเกิดหรอกแต่ถ้ามันเกิดจริงๆอย่างแรกคือตั้งสติก่อน
0: ครับผม
1: สติเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับอย่างที่2ก็คือการก้มต่ำแล้วก็คลานออกมาเนาะหรือว่าถ้าสมมติเราหาน้ำหรือว่าผ้าบางได้ก็เอาชุบน้ำแล้วก็เอามาปิดจมูกปิดปากเพื่อที่จะให้ควันมาได้เข้าไปในร่างกายของเรานะครับ
0: ผม
1: รวมไปถึงห้ามใช้ลิฟต
0: ์
1: เพราะอย่างนะครับผมบางทีมันอาจจะเกิดไฟไหม้ไฟดับหรือลิฟต์อาจจะหลุดตกลงมาได้อันนี้อาจจะต้องระวังนะครับผม
0: แ
1: ล้วถ้าหากไฟติดเสื้อผ้าของเราอย่าลืมนะครับผมก็คือหยุดแล้วก็ล้มลงไปแล้วก็กลิ้งนะครับผมไฟมันก็จะดับเนาะลงไปถึงนะครับผมช่วงนี้อาจจะต้องหัดใช้หรือว่าดูวิธีในการใช้ประทองว่าถังดับเพลิงขนาดเล็กเพื่อที่จะทำให้เวลาเกิดเหตุเล็กๆน้อยๆเราก็จะสามารถหยุดเหตุเหล่านี้ก่อนได้นะครับผมก่อนเปิดประตูเราจะเห็นภาพอยู่แล้วว่าข่าวต่างๆที่มีไฟพุ่งออกมาจากประตูอันนี้ต้องบอกว่ามันเกิดจากการปฏิกิริยาของออกซิเจนที่มันเข้าไปแทนที่เนาะด
0: ัง
1: นั้นแล้วถ้าสมมติมันเกิดอัคคีภัยจริงๆแล้วเราจะต้องออกมาจากบริเวณนั้นค่อยๆเปิดนะครับผมห้ามเปิดแรงเกินไปถ้าออกซิเจนมันเข้าไปเยอะมันก็จะเกิดภาพเหมือนที่เราเห็นในภาพข่าว
0: ใช่ครับ
1: แล้วครับผมแล้วก็อย่าหนีเข้าห้องน้ำนะครับเวลาหนีออกไปก็หนีในช่องทางที่มันมีทางออกเยอะๆหน่อยถ้าหนีเข้าห้องน้ำมันก็จะเหมือนคนเข้าไปช่วยก็ยากขึ้น
0: แม่นครับ
1: ฝากไว้ตัวนะครับสำหรับช่วงนี้ครับผม
0: ครับแล้วนี่ก็คือข่าวสารจากทางรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือสัปดาห์นี
1: ้ครับ
0: นะครับช่วงหน้าติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพันปีหลวงนะครับวันนี้ก็เป็นจากทางสวทสตูล
1: ครับ
0: ติดตามกันได้สำหรับรายการข่าวเจ้าเหนือวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์
1: ครับผมดีเจน้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิงครับผม
0: ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันอมรรัตน์จันทร์พริมจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลควบคุมการผลิตโดยนางสาววงทิพย์จันทภาโสท่านผู้อำนวยการสวทสตูลและอำนวยการผลิตโดยนางมุจรินทร์ทองนวลท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ค่ะช่วงแรกภาพเก่าเล่าเรื่องขอนำทุกท่านมาติดตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดดุลยารามทรงเปิดมัสยิดกลางมำบังและทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดสตูลเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2522การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประสบกรณิกรชาวสตูลค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่20กันยายนปีพุทธศักราช2522เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินสู่จังหวัดสตูลครั้งที่4ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมัยดำรงอิสริยยศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีสมัยดำรงอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้เสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสถึงสนามบินกองทัพอากาศตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลในขณะนั้นมีนายอารีวงอารยะผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยกรมการจังหวัดลูกเสือชาวบ้านพ่อค้าประชาชนนักเรียนต่างรอรับเสด็จกันอย่างคับคั่งขบวนรถยนต์พระที่นั่งเดินทางไปยังวัดดุลยารามตำบลฉลุงสองข้างทางมีประชาชนยืนโบกธงคอยเฝ้ารับเสด็จกันอย่างคับคั่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถของวัดดุลยารามถือเป็นราชประเพณีสำคัญสมัยนั้นมีพระสิริขัตยาภรณ์เป็นเจ้าอาวาสฐานะเจ้าคณะจังหวัดสตูลด้วยโดยทั้ง4พระองค์ทรงร่วมประกอบพิธียกช่อฟ้าขึ้นสู่ยอดพระอุโบสถหลังจากนั้นจึงได้เสด็จพระราชดำเนินรอบพระอุโบสถเสด็จเข้าไปในพระอุโบสถและเสด็จออกมาเพื่อพบปะและทรงทักทายประชาชนที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จรายรอบวัดถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบกนิกรชาวไทยได้ย้อนรำลึกถึงสมัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จเยือนจังหวัดสตูล

0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตาในช่วงที่2ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับช่วงตามรอยพระเมตตาในวันนี้ขอนำทุกท่านติดตามความรู้สึกของนายสำริดเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกล่าวถึงความประทับใจในโอกาสที่จังหวัดสตูลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายสำริดเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลครับรู้สึกยินดีและมีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพครับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระปันปีหลวงในพื้นที่จังหวัดสตูลนะครับก็มีโครงการปลูกปาล์มน้ำมันแห่งแรกของจังหวัดสตูลและของประเทศไทยนะครับที่นิคมพัฒนาภาคใต้อำเภอควนกาหลงนะครับและโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่บ้านน้ำหรานะครับอำเภอควนกาหลงนะครับซึ่งช่วยให้พี่น้องเกษตรกรได้รับน้ำในการอุปโภคบริโภคและช่วยเหลือในการเกษตรครับพระบรมราโชวาทก็ที่ท่านตรัสว่าในหลวงเป็นน้ำใช่ไหมครับแล้วก็สมเด็จพระพันปีเป็นป่านะครับจะคุ้มครองดูแลซึ่งกันและกันครับขอปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดีนะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อชาติและประชาชนนะครับจะทำหน้าที่ดูแลรับใช้พี่น้องประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักศาสนาและตามพระบรมราโชวาทที่ทั้งสองพระองค์ทรงให้ไว้ครับจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเสด็จที่มัสยิดมัมบังนะครับจังหวัดสตูลก็มามีปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกไว้ด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยพวกเราชาวสตูลก็ได้ดูแลต้นไม้ต้นนั้นนะครับให้เติบโตเป็นร่มโพร่มไทรของคนสตูลมาถึงตราบเท่าทุกวันนี้ครับก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับขององค์พระมหากษัตริย์ไทยนะครับที่ทุกพระองค์นะครับต่างล้วนแต่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างดีตลอดมาไม่บกพร่องเลยครับไม่เคยแบ่งแยกชาติศาสนาด้วยครับด้วยความยินดีครับพวกเราจะจงรักภักดีต่อท่านตลอดไปครับ

0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานช่วงสานต่อพระราชปณิธานร่วมพูดคุยกับนายธีรพงษ์คุ้มเคียมนายอำเภอเมืองสตูลกับการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดของอำเภอเมืองสตูลเพื่อเตรียมความพร้อมหมู่บ้านแพร่ระบาดยาเสพติดพัฒนาสู่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะ
1: สวัสดีครับกับผมนายธีรพงษ์คุ้มเคียมกับนายอำเภอเมืองสตูลนะครับสำหรับการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองสตูลนั้นนะครับอำเภอเมืองสตูลเรามีทั้งหมด12ตำบล71หมู่บ้าน20ชุมชนนะครับมีหมู่บ้านชุมชนนะครับที่ได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่มอบเป็นกองทุนตั้งต้นให้แก่หมู่บ้านและชุมชนนำไปแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับและพัฒนาชุมชนนะครับซึ่งรับกองทุนครั้งแรกนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2548นะครับซึ่งเป็นเงินขวัญถุงพระราชทานจำนวน 8,000 บาทนะครับมีหมู่บ้านได้รับจำนวน48หมู่บ้านนะครับแล้วก็14ชุมชนนะครับรวมทั้งหมดก็มีในพื้นที่ตอนนี้ก็62กองทุนนะครับทั้งในหมู่บ้านและชุมชนนะครับก็กองทุนทั้งหมดนะครับวงเงินตอนนี้ก็อยู่ที่496,000บาทนะครับซึ่งสำหรับลักษณะกิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับก็เป็นเงินกองทุนที่ได้มุ่งเน้นนะครับในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับอย่างยั่งยืนนะครับโดยบริหารจัดการโดยคนในชุมชนนะครับผ่านการระดมทุนการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนนะครับและก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่างสังคมในพื้นที่นะครับซึ่งกิจกรรมหลักนะครับในหมู่บ้านชุมชนที่ได้ดำเนินการก็ได้แก่นะครับหนึ่งก็การจัดตั้งและสมทบกองทุนนะครับโดยนำเงินก่อนถุงพระราชทานมาเป็นทุนตั้งต้นนะครับในการจัดกิจกรรมในพื้นที่นะครับก็เรียกก็มีสองลักษณะคือทุนปัญญานะครับแล้วก็ทุนศรัทธานะครับทุนปัญญาก็มีการจัดกิจกรรมนะครับเพื่อหาเงินสมทบทุนกองทุนแม่ก็มีการวิ่งจำหน่ายเสื้อนะครับแล้วก็ทุนศรัทธาก็ชาวบ้านบริจาคเพิ่มเติมสมทบนะครับเพื่อนำเงินให้ตรงนั้นมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็กิจกรรมที่ดำเนินการก็มีการประชุมประชาคมนะครับหมู่บ้านนะครับเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดนะครับแล้วก็การเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสนะครับแล้วก็การสอดส่องดูแลบุตรหลานนะครับที่เข้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติดนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดร่วมกันนะครับของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ชุดจรบหมู่บ้านนะครับแล้วก็ส่งเสริมการเล่นกีฬาในชุมชนนะครับเพื่อให้เยาวชนได้มีพื้นที่นะครับและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็การตรวจสุขภาพกองทุนนะครับก็ได้มีการประเมินนะครับผลการดำเนินงานและก็การบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินของกองทุนโดยคณะกรรมการกองทุนนะครับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสนะครับตรวจสอบได้นะครับแล้วก็การพัฒนาศักยภาพชุมชนนะครับฝึกอบรมผู้นำชุมชนนะครับให้มีความรู้ในการดำเนินงานนะครับแล้วก็พัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นศูนย์ต้นแบบในการศึกษาดูงานในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับการสร้างอาชีพนะครับและยกระดับคุณภาพชีวิตซึ่งนำเงินกองทุนไปใช้ประกอบช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนะครับเพื่อให้มีอาชีพนะครับรวมถึงการส่งเสริมครัวเรือนที่กลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เนี่ยตรงนี้ต้องใช้เงินตรงนี้มาช่วยเหลือในชุมชนนะครับเพื่อเกิดความรักความสามัคคีในพื้นที่นะครับ ครับสำหรับในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลนะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดนะครับและก็มีต่างพื้นที่นะครับเป็นจังหวัดสงขลานะครับพัทลุงและนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งก็เป็นกองทุนแม่ในต่างจังหวัดนะครับเข้ามาศึกษาดูงานนะครับเรียนรู้ความสำเร็จของกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลเรานะครับคือกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับหมู่ที่5บ้านใหม่นะครับตำบลพลโพนะครับซึ่งส่วนนี้เป็นที่พื้นที่ศึกษาดูงานนะครับของหลายๆชุมชนที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสตูลเรานะครับก็จุดเด่นของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใหม่นะครับตำบลพลโพนะครับก็จากการลงพื้นที่นะครับไปดูการร่วมกิจกรรมของหมู่บ้านก็กิจกรรมเขาจัดไว้ที่โรงเรียนนะครับสถานที่ทำงานของเขาอยู่ที่โรงเรียนนะครับก็มีการร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะครับตั้งแต่เยาวชนในโรงเรียนก็มีส่วนร่วมด้วยนะครับก็คล้ายๆกับว่าเป็นการมืองานกิจกรรมวัดบ้านมัสยิดแล้วก็โรงเรียนนะครับซึ่งกิจกรรมที่พื้นที่บ้านใหม่บนโพเนี่ยนะครับก็มีกิจกรรมเด่นที่ผมรุมไปสัมผัสและก็เห็น อยู่บ่อยๆก็การจัดตั้งจุดตรวจนะครับจุดลาดตระเวนในพื้นที่ของท่านผู้นำนะครับร่วมกันโดยท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับชุดชลบอยและก็สมาชิกอบต.นะครับในการลาดตระเวนตั้งจุดตรวจนะครับรักษาความเรียบร้อยในหมู่บ้านและความปลอดภัยของพี่น้องนะครับแล้วก็มีการนำเงินตรงนี้นะครับมาจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนะครับโดยใช้หลักศาสนาเข้ามาในการให้ความรู้ยึดหลักจิตใจเป็นสำคัญนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมนะครับการเล่นกีฬาของพื้นที่นะครับระหว่างผู้นำและก็เยาวชนนะครับและกลุ่มอาชีพกลุ่มตัดเตี๋ยต่างๆก็มามีส่วนร่วมด้วยนะครับซึ่งก็มีความหลากหลายในพื้นที่ที่มีจุดเด่นตรงนี้นะครับแล้วที่สำคัญนะครับทางกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับบ้านใหม่นะครับหมู่ที่5ตำบลบันโพเนี่ยนะครับได้ดำเนินการซึ่งก็เป็นไปตามดำเนินการนะครับตามกระบวนการ10ขั้นตอนนะครับมาตรฐานสู่ความเข้มแข็งนะครับซึ่งก็มาจุดหลักก็เริ่มตั้งแต่ขยายความคิดพิจิตรปัญหาและรักษาสาธารณะชุมชนนะครับซึ่งขยายความคิดเนี่ยทางหมู่บ้านก็ได้ทำความเข้าใจกับทุกครัวเรือนนะครับแล้วก็จัดตั้งคณะกรรมการแล้วก็รับสมัครสมาชิกอันนี้ขั้นขยายความคิดนะครับและขั้นพิจิตรปัญหาก็มีการจัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็งนะครับแล้วก็ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดนะครับแล้วก็จัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหายาติดนะครับและก็ที่สำคัญคือประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธีนะครับขั้นต่อไปคือขั้นรักษาสถานะชุมชนนะครับก็มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับและก็รับรองครัวเรือนและก็รักษาสถานะของความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามกระบวนการ10ขั้นตอนนะครับมาตรฐานสู่ความเข้มแข็งนะครับต่อจากนี้นะครับอำเภอเมืองสตูลนะครับก็จะได้ขับเคลื่อนนะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่นะครับทุกหมู่บ้านทุกชุมชนนะครับเพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธานนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเพื่อให้เกิดความสุขในพื้นที่ต่อไปครับ
0: ทุกท่านคะสำหรับช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ทีมงานสวทสตูลได้หมดเวลาลงแล้วอำนวยการผลิตโดยนางมุจรินทร์ทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6 ควบคุมการผลิตโดยนางสาววงทิพย์จันทภาโสท่านผู้อำนวยการสวทสตูลและดำเนินรายการโดยดิฉันอมรรัตน์จันทร์พริมจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลขอลาทุกท่านไปก่อนพรุ่งนี้ติดตามรับฟังรายการจากสวทสระแก้วในช่วงเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวครบ72ชั่วโมงหากต้องย้ายโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ดูแลประเมินยึดความปลอดภัยของผู้ป่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวครบ72ชั่วโมงหากต้องย้ายโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ดูแลประเมินยึดความปลอดภัยของผู้ป่วย
7: นายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีญาติผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวแสดงความกังวลเรื่องการย้ายโรงพยาบาลหลังสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือยูเซฟครบ72ชั่วโมงว่าตามหลักการผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได้ในช่วง72ชั่วโมงแรกแต่เมื่อครบกำหนดแล้วจะพิจารณาตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วยด้วยการส่งต่อจะต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ต้นทางประสานกับโรงพยาบาลปลายทางและยึดความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญย้ำว่าจากการไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีเมื่อวานนี้ได้หารือกับโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชนที่รับผู้ป่วยไว้ดูแลซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโรงพยาบาลดีเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโดยจะพิจารณาสิทธิการรักษาและสิทธิประกันต่างๆเป็นรายบุคคลพร้อมย้ำว่าการส่งต่อจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากแพทย์ทางต้นทางและปลายทางผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานลาวเมียนมาและเวียดนามเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานของประเทศ
8: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ต่ออายุใบอนุญาตทำงานแก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามพร้อมเห็นชอบร่างประกาศที่เกี่ยวข้องสองฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อรองรับความต้องการแรงงานของภาคการผลิตและภาคบริการและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องมาตรการดังกล่าวเป็นการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568โดยมีแรงงานต่างด้าวอยู่ภายใต้มาตรการประมาณ 770,000 คนซึ่งยังมีบางส่วนไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาการขยายระยะเวลาการอนุญาตจึงมีความจำเป็น พื่อป้องกันปัญหาแรงงานมีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ยังต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างประกาศกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินมาตรการเป็นไปอย่างมีเอกภาพพร้อมมอบหมายกรมการจัดหางานเร่งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการแก่ผู้ประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของประเทศชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงด่วนที่สุดหลังผลพิสูจน์ชนิดพันธุ์ปลาในผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนไม่สอดคล้องกัน
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีประชาชนร้องเรียนการพบปลากระป๋องสอดไส้โดยที่ฉลากระบุเป็นปลาแมคเคอเรลแต่เนื้อในคล้ายปลานิลซึ่งทางอย.ได้อายัดสินค้าและส่งให้กรมประมงตรวจสอบตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ของกรมประมงด้วยวิธีวิเคราะห์ทางกายภาพตามมาตรฐานโคเด็กซ์บ่งชี้ว่าตัวอย่างปลาเป็นปลาซาร์ดีน1ตัวอย่างและเป็นปลานิลในซอสมะเขือเทศอีก2ตัวอย่างอย่างไรก็ตามในวันเดียวกันนี้ฝ่ายค้านและภาคประชาสังคมได้เปิดเผยผลการตรวจ DNA ของปลากระป๋องจากโรงงานเดียวกันโดยใช้เทคนิคขั้นสูงเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลพันธุกรรมโลกซึ่งผลลัพธ์กลับสวนทางอย่างสิ้นเชิงโดยระบุว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวคือปลาหมอคางดำโดยเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าผลการตรวจของกรมประมงได้รับการรับรองจากอธิบดีแล้วแต่เมื่อข้อมูลไม่สอดคล้องกันกรมประมงจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมและรับผิดชอบเนื่องจากความคาดเคลื่อนนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการทำงานของภาครัฐชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่น
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
11: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565 หรือ053-525-566 สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
12: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Northern Best Deal มหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงาน Northern Best Deal มหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
13: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนมีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกบำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจานหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ at line id drt ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic ฟองดูง่ายๆแค่สแกน QR code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @ traffic fong du ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
14: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
15: ข่าวดีที่95
16: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
17: ดูได้ตอนเย็นนอก
14: ข่าวดีปีเก่า15
18: อ๋อไอ้พ่อชอบฟังรายการวิทยุนะที่ขึ้นสวทชระปุ่มนะเป็นประจำนะ
19: ได้เวลามาฟังข่าวดี
14: ข่าวเด่น
19: ข่าวดัง
14: เพลงลูกทุ่งม่วน
19: ในรายการข่าวดีที่95แล้วครับ

วัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz นะเจ้าอยู่ด้วยกันก็ดีเจออยนันทพรเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็เจอกันเนาะตั้งคลื่น FMความถี่ 95.00 MHz นะเจ้าคลื่นนี้ฟังดีคุณผู้ฟังชัดเจนนะเจ้าจะฟังวิทยุในรถก็ชัดเจนนะเจ้าสเตอริโอมัลติเพล็กซ์แน่นอนนะเจ้าหรือว่าจะเปิดรับฟังทางวิทยุนะเจ้าเครื่องรับวิทยุเนาะก็สามารถรับฟังได้ชัดเจนเหมือนกันทั้งในส่วนของพื้นที่จังหวัดลำปูนแล้วก็บางพื้นที่ของทางเชียงใหม่ก็สามารถที่จะรับสัญญาณการออกอากาศรายการได้นะเจ้าก็ถือว่าครอบคลุมในการส่งกระจายเสียงนะเจ้ารัศมีออกอากาศเนี่ยประมาณ40กิโลเมตรทางอากาศเนี่ยนะที่จะครอบคลุมจากจุดที่เราออกอากาศไปนะเจ้าสถานีเราตั้งอยู่เลขที่113เจ้า113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะเจ้าก็ใกล้เคียงกันกับตำรวจภูธรจังหวัดลำปูนใกล้เคียงกันกับทางสำนักงานกกต.จังหวัดลำปูนนะเจ้าใกล้เคียงกันกับหน่วยงานส่วนราชการทำลายส่วนราชการนะเจ้าว่าจะเป็นทางอุตุนิยมวิทยาการขนส่งจังหวัดลำปูนกานะเจ้าหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงแรงงานนะเจ้าศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานเนาะศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานนะเจ้าใกล้กันนี่นะคุมประพฤติแล้วก็บังคับคดีนี่นะเจ้าเป็นต้นก็อยู่ใกล้เคียงกันกับบริเวณของส่วนราชการหน่วยงานแถมไล่ส่วนราชการเลยทีเดียวนะเจ้าก็ผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาแอลหาดีเจไดเนอร์ จะกลายไปตั้งขนส่งอีนะโอ้มาถึงขนส่งแล้วก็ตั้งหาสวทว่าเอ๊ะมีแถวนี้มาแจ้งกาอีเนาะถ้าผมจักตีว่าแล้วมันมีตังใดล่ะเพิ่นว่าสวทนี่ก็อยู่ใกล้ขนส่งนี่นะเจ้าแงะพอเสาสัญญาณการส่งกระจายเสียงกู้กันนะเจ้าคุณผู้ฟังจะมีเสา AM กับเสา FM เนาะมันถึงมีเสาสูงๆกู้กันอยู่เนี่ยนะเจ้าตวยเสามาเนอะ ไปยื้อมาแอลหากันได้นะเจ้าครับอันทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนเฮานะเจ้าเต็มไปด้วยบุคลากรที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยออ่างเริ่มต้นจากผอ.นะเจ้าผอ.กับอัญชันนี่นะเริ่มตั้งเก้ามาก็ออ่างอัญชันแล้วนะเจ้าผอ.สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยท่านใหม่เนาะผอ.อัญชันสระลำนะเจ้ามีหัวหน้าช่างก็อ๋อเหมือนกันตั้งเก้ามากับหัวหน้าอึงนะเจ้าหัวหน้าอึงหรือชาคงระกรรมนะเจ้ามาตั้งฟังของตั้งช่างนี่ก็จะมีช่างเอสนะเจ้าช่างเอสเนาะสราวุธปิ่นทองแห่งคนหนึ่งนะเจ้านี่ก็สามอแล้วนะคุณผู้ฟังอันอึงเอสนะเจ้ามาตั้งทีมฝ่ายรายการนี่ก็จะมีดีเจโอมนะเจ้าดีเจอันเนาะดีเจออยดีเจแอมคนหนึ่งเรียนที่ช่วยราชการอยู่ที่กรุงเทพอยู่นะเจ้าดีเจแอมนะมีอันแม่บ้านก็ชื่อแอมเหมือนกันนะเจ้าสถานีนี้มีตัวอออ่างตึงนั้นเลยนะเจ้าเนาะก็ดีเจผู้จัดรายการทีมงานของเราก็จะสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามานะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการต่างๆตั้งสวทตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนเลยนะเจ้าแจ้งเจ้ามาก็เปิดรับฟังธรรมะรับอรุณเปิดรับฟังข่าวสารยามเช้านะเจ้ากับดีเจยองน้องอั้นนะเจ้าแล้วก็ติดตามรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีเนาะสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาวันพัดวันศุกร์8โมงเช้านี่จะเป็นรายการอบจ.ลำปูนพบประชาชนกับรายการผู้ว่าพบประชาชนวันพุธนี่จะเป็นรายการของเทศบาลนะเจ้าสันนิบาตเทศบาลฮัลโหลเทศบาลเนี่ยนะก็จะสลับซับเปลี่ยนกันมากับหลายๆเทศบาลหลายๆหน่วยงานนะเจ้าที่จะเข้ามาฮับหน้าที่นะเจ้าดำเนินรายการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทั้งเทศบาลวันพรุ่งนี้รู้สึกจะเป็นเทศบาลตำบลบ้านทินะเจ้าที่เปิ้นจะมาประชาสัมพันธ์ข้อมูลในช่วงของรายการฮัลโหลเทศบาลนะเจ้าส่วน
ในช่วงค่ำเนาะกับปะกันครับดีเจออยดีเจโอมดีเจอันสลับสับเปลี่ยนกันนะเจ้าคุณผู้ฟังดีเจออยนี่ก็จะ5โมงรายการข่าวดีที่95ดีเจโอมนี่ก็จะ6โมงนะบ่าย3 6โมงเย็นเนี่ยนะเจ้าก่อนเนี้ยเจ้าอยู่ด้วยกันต่อเนื่องถึงเที่ยงคืนเลยรับฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาเดี๋ยวนี้ซ้ำง่ายจะเปิดวิทยุฟังเนาะท่านไปสวนลำยมลำยายอย่างช่วงนี้นะเจ้าท่านก็เอาติววิทยุใส่ทานไปเหียเนาะมาเดี๋ยววิทยุมันเสียบปลั๊กก็ได้ใส่ทานก็ได้อีนะก็เอาไปเปิดเป็นกู้ฟังเพลงฟังข่าวกันไปในสวนลำยายนะเจ้าแล้วก็ระวังยุงเนอะคุณผู้ฟังไปสวนลำไยเก็บลำไยช่วงนี้ระวังยุงเยอะนะเจ้าฮือปกอันยาตายุงยากันยุงอะไรอย่างกันไปตัวเห็นนะเจ้าป้องกันเรื่องของโรคไข้เลือดออกที่จะมาพร้อมกันกับยุงนะแล้วก็โรคอื่นๆที่มาพร้อมกันกับยุงเป็นพาหะนำโรคนะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์เนาะโทรศัพท์เครื่องมือสื่อสารนะเจ้าสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ NBT Plus นะเจ้าเข้าไปใน Google Play หรือ Play Store นะเจ้าของท่านที่ท่านใช้ระบบปฏิบัติการไหนเนี่ยท่านเข้าไปดาวน์โหลดฟรีได้เลยนะเจ้าเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า NBT Plus นะเจ้า NBT Plus เนี่ยสามารถพอได้ทั้งทีวีเจ้าแล้วก็ฟังได้ทั้งวิทยุต่อยเนาะท่านก็สามารถที่จะเปิดรับฟังวิทยุนะเจ้าออนไลน์สดๆของสวทละปุนได้เช่นเดียวกันนะเจ้าก็จะถามพี่กาดท่านหน่อยเนี่ยนะว่าฟังวิทยุออนไลน์เนาะท่านอยู่ในพื้นที่ไหนเนี่ยสมมติอยู่ทางพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีสถานีปรื๊ดของภาคเหนือมาให้ท่านได้ดูเลยนะเจ้าว่าท่านจะกดไปฟังของสถานีไหนเนาะของสวทละปุนถ้าท่านกดเข้าไปฟังแล้วเนี่ยฝากใส่ติดดาวไว้ตั้งหลังคือตัวนะเจ้าเพราะว่าคราวหน้าถ้าท่านปิดไปแล้วท่านเปิดเข้ามาเนี่ยท่านก็จะสามารถเสาะหาแล้วก็รับฟังคลื่น FM 95นะเจ้าผ่านระบบของ NBT Plus ได้อย่างง่ายดายทุกที่ทุกเวลาบอกว่าจะอยู่ที่ไหนนะเจ้าบอกต้องพลาดในการติดตามรับฟังคลื่น FM 95นะเจ้าก็ฝากกันไว้ตัวละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขเจ้า

้นายเจ้ากับงานเพลงเพราะๆจากทางรายการนายเจ้าก็สลับสับเปลี่ยนฮือได้ฟังกันในช่วงของรายการทางสวทและปูนเฮานายเจ้าใกล้หมดเวลาของการขอรับทุนการศึกษาและก็เงินช่วยเหลือจากอบจและนายเจ้าคุณผู้ฟังจะดีใจประชาสัมพันธ์ไว้หน่อยนึงละกันวันนี้วันที่14แล้วเนาะทุนเนี่ยเปิ้นจะฮือยื่นได้ถึงวันที่17นี้ต้องอันละนะเจ้าตั้งอบจละปูนนะเจ้าเปิ้นมีโครงการในการที่จะมอบทุนการศึกษาและก็เงินช่วยเหลือฮือกับนักเรียนนักศึกษานะเจ้าประเภทแรกเนี่ยเปิ้นท้องว่าเป็นเงินทุนการศึกษาที่จะมอบเพื่อนักเรียนในระดับชั้นปวส.แล้วก็ปริญญาตรีนะเจ้าวงเงินสนับสนุนทุนการศึกษาเนี่ยคือ 16,500 บาทสูงสุดนะเจ้าแต่ถ้าเป็นปวส.เนี่ยจะเกิน 13,500 ปริญญาตรีเนี่ยจะเกิน 16,500 เนาะตามใบเสร็จที่จ่ายค่าเทอมอย่างเงี้ยนะเจ้าคือท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดแบบฟอร์มดาวน์โหลดแบบฟอร์มเตรียมเอกสารหลักฐานในอย่างต่างๆแล้วก็ไปยื่นที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้น3ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนหรือจะส่งไปที่กองการศึกษานะเจ้าวงเล็บไปว่าขอรับทุนการศึกษาเนี่ยนะสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเลขที่125หมู่15ตำบลป่าสักอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะเจ้ารหัสไปรษณีย์ก่อ 51,000หรือว่าจะยื่นผ่านระบบออนไลน์ก็ได้นะเจ้า www ลำพูน pao.go.th นะเจ้าลำพูน www ลำพูน pao.go.th เนาะอันนี้ยื่นขอรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปวส.ได้นะเจ้าก็ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขเนี่ยมีสัญชาติไทยนะมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำพูนไม่น้อยกว่า1ปีแล้วก็เป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสซึ่งอาจจะต้องมีเอกสารหลักฐานอย่างรับรองต่างๆเนี่ยนะเจ้าเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ขอรับทุนได้บัตรเฉพาะแค่นักเรียนในสังกัดของอบจ.เท่านั้นนะเจ้านักเรียนทุกสังกัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐเนี่ยสามารถยื่นขอรับทุนการศึกษาได้ส่วนทุนประเภทที่2เนี่ยเจ้าปั้นห้องว่าเงินช่วยเหลือนักเรียนเงินช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยปั้นจะให้อนุบาลบ่เกิน 1,000 บาทม.ต้นบ่เกิน 2,000 บาทแล้วก็ปวช.เนี่ยบ่เกิน 3,000 บาทโดยสามารถที่จะยื่นนะเจ้าคำขอผ่านสถานศึกษาแล้วสถานศึกษาเนี่ยปั้นจะคัดกรองส่งข้อมูลนะเจ้าไปยังสถานศึกษาในสังกัด8หน่วยงานก็คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาละปูนเขต1เขต2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาละปูนลำปางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปูนแล้วก็โรงเรียนราชประชานุเคราะห์6นะจ๊ะอันนี้เปิ้นก็จะคัดกรองแล้วก็จะส่งผ่านสถานศึกษาอีกชั้นหนึ่งนะจ๊ะเพราะฉะนั้นทุนการศึกษาเหล่านี้จะทางอบจปีนี้ทราบว่านายกเฮงวีระเดชผู้พิสิทธิ์เนี่ยเปิ้นเตรียมทุนการศึกษาไว้ให้ประมาณ3ล้านบาทนะจ๊ะงบประมาณในโครงการที่จะมอบเป็นทุนการศึกษาและก็เงินช่วยเหลือนักเรียนในปีการศึกษา2569เนี่ยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถือเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งเลยที่บัตรเฉพาะแค่นักเรียนในสังกัดของอบจ.ละปูนเท่านั้นนะจ๊ะก็รวมไปถึงนักเรียนที่เรียนอยู่ในทุกสังกัดทุกโรงเรียนเนาะเป็นสถานศึกษาของรัฐและเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขเนี่ยสามารถยื่นขอได้เลยรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยท่านโทรไปถามที่กองการศึกษาก็ได้นะจ๊ะโทรศัพท์0535972600 0535972600ต่อ309นะจ๊ะต่อ309เนาะโทรศัพท์ไปสอบถามได้เร็วหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าปิดรับถึงวันที่17กรกฎาคมนี้แล้วเท่านั้นเนาะถึง17กรกฎาคมนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นโอกาสทางการศึกษานะจ๊ะถือว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยเป็นเครื่องมือเนาะในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับน้องๆนักเรียนลูกหลานของเราได้ดีที่สุดนะเจ้าถึงแม้จะมีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลเนาะมันก็เป็นของนอกกายที่สามารถจะเสี่ยงไปหมดไปในวันใดวันหนึ่งแต่ถ้ามีการศึกษานะเจ้าติดเนื้อติดตัวอยู่เนี่ยภัยจะมาลู่เอาไปก็บ่ได้นะเจ้าความรู้เนี่ยก็จะอยู่กู้กับลูกกับหลานของเราต่อไปเป็นเครื่องมือในการหาเลี้ยงชีพนะเจ้าในการดูแลครอบครัวได้ในอนาคตแน่นอนนะเจ้าอันนี้ฝากไว้ตัวละกันนะเจ้าสำหรับท่านใดที่ทราบข่าวหรือยังไม่ได้ทราบข่าวเตื้อเนาะก็ฝากประชาสัมพันธ์เฮ้อขยายนะเจ้าขยายไปดู

รายละเอียดเพราะว่ามันจะหมดเวลาแล้วนะเจ้าหมดเวลาถึงวันที่17กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะเจ้าเนาะก็ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวกันเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์เจ้า

ฟังเพลงนี้ก็เพลินนะเจ้าฟังเพลงไปฟังข่าวไปนะเจ้าคุณผู้ฟังที่นี่วิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังเจ้าไอโอละปุนนะเจ้าไอโอธรรมนูญพิมพ์สารฝากประชาสัมพันธ์เน้นย้ำมานะเจ้าประธานชมรมอิมบุญละปูนเนาะไอโอว่าน้องอ้อยใกล้แล้วนะพวกวันทือนี่แล้วนะเจ้าฝากช่วยประกาศนะเจ้ากระตุ้นประชาสัมพันธ์ให้กันเนอะวันติตี้26กรกฎาคมนี้นะเจ้าตี้ตังชมรมอิมบุญละปูนวัดมหาวันละปูนแล้วก็กลุ่มสะพานบุญละปูนที่เพิ่นจะจัดกิจกรรมขึ้นรถไฟไปทำบุญนะเจ้าเป็นครั้งที่17และเจ้าคุณผู้ฟังตังชมรมอิมบุญละปูนวัดมหาวันแล้วก็กลุ่มสะพานบุญละปูนเนี่ยเพิ่นจะจัดกิจกรรมนะเจ้าในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในช่วงวันอาสาฬหบูชาและก็วันเข้าพรรษาเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนาะไปเข้าวัดทำบุญนะเจ้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปควบคู่กันตัวเนี่ยนะเจ้าคือละปูนเฮาเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีกิจกรรมที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยเนี่ยนะที่ใช้รถไฟเป็นสื่อกลางพาคนไปทำบุญเนี่ยนะเจ้าขึ้นรถไฟไปทำบุญเนี่ยหนึ่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้นนะเจ้าทำให้คนทั่วไปเนี่ยเกิดความสนใจไปทำบุญด้วยการใช้รถไฟเป็นสื่อกลางในการเดินทางนะเจ้าเอาเทียนพันสมพันสามหามงคลชุดมหาสังฆทานต้นเงินจตุปัจจัยทยทานเนี่ยนะเจ้าขึ้นรถไฟจากสถานีรถไฟละปูนไปที่สถานีรถไฟขุนตาลนะเจ้าคุณผู้ฟังที่วัดดอยขุนตาลตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดละปูนนะเจ้าตั้งชมรมอิมบุญละปูนเนี่ยเพิ่นจะจัดกิจกรรมขึ้นวันที่26กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะเจ้าตรงกับวันอาทิตย์เนาะก็การจัดงานในครั้งนี้เจ้าคุณผู้ฟังก็หวังว่าท่านที่ไปเข้าร่วมจะได้สัมผัสทั้งเรื่องของการปลูกฝังประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามที่ดีงามเพื่อกับเด็กและเยาวชนนะเจ้าสัมผัสวิถีชีวิตการเดินทางบนรถไฟผ่านสะพานประวัติศาสตร์สะพานขาวทาชมพูไปเยี่ยมชมอุโมงค์ขุนตาลนะเจ้าอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเนาะไปสัมผัสวิถีชีวิตของคนกับรถไฟที่ชุมชนเล็กๆแต่ว่าอยู่กลางหุบเขานะเจ้าที่บ้านขุนตาลเนาะก็เชิญชวนนะเจ้าท่านใดที่สนใจไปเข้าร่วมกันได้คือกิจกรรมเนี้ยเจ้าเปิ้นจะเก็บสตางค์แก้รถไฟของภายของบ้านนะ10บาทไป10บาทปิก10บาทนะเจ้าก็เท่ากับว่าท่านต้องเตรียมสตางค์ไป20บาทเนาะโดยทีมงานเนี่ยเปิ้นจะจัดเตรียมตัวรถไฟไว้ให้ท่านนะเจ้าแต่ว่าท่านต้องไปลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ก่อนเนาะลงทะเบียนล่วงหน้าไว้กี่คนเท่าใดกี่คนอย่างเงี้ยนะเจ้าแล้วก็ถึงเวลาปุ๊บเปิ้นก็จะทำตัวรถไฟไม่คือท่านเลยท่านก็เอาสตังค์ไปจ่ายหน้างานที่จะเดินทางเตรียมน้ำยาดนะเจ้าเตรียมกระเป๋าเป้เตรียมครัวที่จะไปตาในอย่างคนเดียวท่านเลยนะเจ้าเพราะว่างานนี้เป็นงานที่เป็นจิตอาสาล้วนๆนะเจ้าหน่วยงานภาคส่วนต่างๆที่เพิ่นมาทำกันเนี่ยก็ถือว่ามาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจกันแท้ๆเลยนะเจ้าก็จะมีการร่วมกันแต่งดาต้นเงินเครื่องทยทานที่สถานีรถไฟขุนตาลช่วงเช้านะเจ้าเวลาประมาณ6โมงถึง7โมงเกินก่อนที่รถไฟจะมาเนี่ยนะทีนี้ออกเดินทางอ๋อขออภัย6โมง57นาทีนะเจ้ารถไฟออกเดินทางเนาะ6โมง57นาทีแล้วก็จะถึงที่ขุนตาลในประมาณ7โมงเกินจากนั้นก็จะไปแต่งดากันที่สถานีรถไฟขุนตาลบนนาเจ้าแล้วก็จะร่วมกันแห่ต้นเทียนนะเจ้าแห่เทียนแห่ต้นเงินเครื่องสังฆทานเครื่องทยทานต่างๆนะเจ้าหยาดน้ำแผ่ส่วนกุศลนะเจ้าจ้างฟ้อนจิตอาสาช่วยกันฟ้อนรำถวายมือสักการะเจ้าป่อขุนตาลนะเจ้าพญาเบิกที่ขุนตาลนะเจ้าร่วมกันสักการะเจ้าป่อขุนตาลพักผ่อนตามอัธยาศัยต่างๆเนาะจากนั้นตาลอย่างกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางกลับได้ในช่วงเวลาประมาณ10โมงครึ่งนะจ๊ะ10โมงครึ่ง10โมง28นาทีขบวนรถไฟจากลำปางขบวนที่51นะจ๊ะจะมาถึงที่สถานีรถไฟขุนตาลนะจ๊ะแล้วก็จะเดินทางถึงสถานีรถไฟละปูนเนี่ย11โมง15นาทีใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีเท่านั้น
นะเจ้าก็เชิญชวนนะเจ้าเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจนะเจ้าคือท่านติดต่อชมรมอิ่มบุญละปูนได้เลยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะเจ้าติดต่อชมรมอิ่มบุญได้เลยไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ของไอโอละปูนก็ได้นะเจ้าธรรมนูญพิมพ์สารเนี่ยประธานชมรมอิ่มบุญละปูนเนี่ยนะเจ้าเปิ้ลก็ประชาสัมพันธ์กันเต็มที่เนาะสำหรับการจัดกิจกรรมขึ้นรถไฟไปทำบุญนายเจ้าก็ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวถึงผู้ที่สนใจจะไปร่วมกิจกรรมดีๆในวันที่26กรกฎาคมนี้เจ้า

ก็อยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยนันทพรนะชาวคุณผู้ฟังเปิดเพลงคือได้ฟังตอยแล้วก็อู้ข่าวคือได้ฟังตอยนะเจ้ามีเรื่องของโครงการฝึกอบรมนะเจ้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าสัปดาห์นี้ที่วิทยาลัยเทคนิคละปูนอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนนะเจ้าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านโยธินประสงค์ความดีนะเจ้าท่านไปเปิดการฝึกอบรมการเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชีพธุรกิจบริการและพาณิชยกรรมสาขาช่างซ่อมรถยนต์ระดับ1อาจารย์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรนั้นให้มีความรู้ความสามารถพร้อมปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานการฝึกอบรมในครั้งนี้เปิ้นอบรมกันระหว่างวันที่13ถึง14กรกฎาคมอาจารย์ที่วิทยาลัยเทคนิคละปูนเจ้าอันนี้เปิ้นอบรมกัน15ชั่วโมงอาจารย์15ชั่วโมงซึ่งก็จะมีผู้เข้ารับการอบรมเนี่ย30กว่าคนเจ้ามีเรื่องของหลักเกณฑ์วิธีการทดสอบการจัดเตรียมสถานที่วัสดุอุปกรณ์นะเจ้าตลอดจนการควบคุมและตรวจสอบผลการทดสอบเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมนั้นสามารถเอาความรู้ที่อบรมได้เนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดต่อไปผู้ที่ฝึกอบรมแล้วผ่านการอบรมก็จะได้รับการประกาศรายชื่อนะเจ้าเป็นคุณครูเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วก็จะได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกรมการพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็จะเป็นกำลังสำคัญนะเจ้าในการยกระดับมาตรฐานแรงงานและก็การเพิ่มขีดความสามารถการรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและก็พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดละปูนในอนาคตต่อไปนะจ๊ะละปูนเฮานี่เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทั้งด้านของภาคอุตสาหกรรมนะจ๊ะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีความโดดเด่นในเรื่องของเมืองวัฒนธรรมเมืองโบราณเมืองประวัติศาสตร์ตวยนะจ๊ะก็เกยเล่าให้หลายๆคนนี่มาเยี่ยมมาแอลหาอย่างงี้นะฟังบอกว่าผ่านละปูนเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีภาคอุตสาหกรรมเนาะมีก้าโรงงานมีก้าอย่างเป็นอย่างมโหฬารนะเจ้าแต่จริงๆถ้าฝั่งของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเป็นฟิลแบบภาคอุตสาหกรรมเนาะฟิลของการเป็นคนทำงานไปทำงานกลับมาหาที่พักนะมีย่านเศรษฐกิจในโซนของผู้ที่ประกอบอาชีพนะเจ้าในภาคของอุตสาหกรรมต่างๆเองนะก็จะเป็นฝั่งของทางภาคอุตสาหกรรมนะเจ้าตีโซนตำบลบ้านกลางอย่างเงี้ยนะเจ้าแต่ทีนี้ถ้าเกิดเข้ามาทางเขตเมืองเฮ้ยจะเป็นแฮมฟิลนึงเลยนะซึ่งหลายคนก็ไม่น่าเชื่อว่าละปูนมีฟิลนี้ตัวก้าเองนะเจ้าฟิลของเขตเมืองนั่นก็จะเป็นเมืองโบราณเมืองวัฒนธรรมเมืองที่เหมาะกับการท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้ก็มีการส่งเสริมในเรื่องของการเป็นเมืองเดินได้เดินดีตัวนะเจ้าก็ส่งเสริมกันอย่างเต็มที่เนาะในเรื่องของการขับเคลื่อนในมิติของเมืองวัฒนธรรมในมิติของประเพณีนะเจ้าแฮมเบอร์กี้วันไปหน้านี่เดี๋ยวก็จะมีตานสลากนะเจ้าสลากย้อมมีโคมแสนดวงนะเจ้ามีสวดมนต์ข้ามปีเนาะปีหนึ่งใน10มหัศจรรย์ในเมืองละปูนที่ท่านต้องห้ามพลาดแล้วก็ต้องมากันให้ได้นะเจ้าหนึ่งในนั้นที่นักท่องเที่ยวทั้งประเทศปักหมุดไว้ก็คือเรื่องของการเป็นเมืองโคมเมืองแห่งโคมในช่วงปลายปีในช่วงของเดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาเนี่ยเนาะก็จะมีบรรยากาศของการเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนได้หลายท่านก็เตรียมหมุดใหม่ในการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นช่วงหน้าหนาวนี้ไว้ในช่วงปลายปีนะเจ้าก็น่าจะจัดยาวๆไปจนถึงเดือนพฤศจิกาเลยตุลาพฤศจิกาช่วงลอยกระทงนะเจ้าแล้วก็อาจจะยาวคาบเกี่ยวบางส่วนเนี่ยก็จะเตรียมซุ้มโคมเนาะให้กับนักท่องเที่ยวยาวไปจนถึงช่วงปลายปีตวยนะเจ้าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ยังมาสัมผัสได้นะเจ้าก็ถือว่าละปูนเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นทั้งเรื่องของการเป็นเมืองวัฒนธรรมนะเจ้าทั้งเรื่องของการเป็นเมืองอุตสาหกรรมควบคู่กันไปตวยนะเจ้าควบคู่กันไปตวยเนี่ยป้าหนึ่งบอกว่าคนละปูนเนี่ยเป็นคนที่
มีความสุขนะเจ้าดัชนีชี้วัดความสุขของคนละปูนเนี่ยอยู่ในส่วนที่สูงมากนะเจ้าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากสูงมากในที่นี้เพื่อก็ไปดูกันว่าเอ๊ะแล้วทำไมคนละปูนถึงมีความสุขมีสตังค์หน้ากาอีนะมีสุขภาพดีกาอีนะหรือว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีกาแต่ว่าปัจจัยหนึ่งเนี่ยที่ป้อนบอกว่าทำเพื่อคนละปูนนั้นมีความสุขก็คือรุ่นแต่ละรุ่นนะเจ้ารุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกและหลานเนี่ย4 generation เนี่ยสามารถที่จะอยู่ในครอบครัวเดียวกันได้โดยที่บ่ต้องแตกแยกครอบครัวกันออกไปคนละตี้คนละต่างนะเจ้าสามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นครอบครัวใน4 generation ปู่ย่าตายายพ่อแม่นะเจ้าลูกแล้วก็หลานเนาะอันนี้คือสามารถอยู่กันได้เพราะว่าสามารถทำมาหากินในจังหวัดได้นะเจ้าไปสวนทำสวนกาไปแยกการนิคมกานะเจ้าหรือทำงานเปิดกิจการอยู่ละปูนกาอีนะอันนี้ก็คือเป็นความสุขที่เกิดขึ้นใน4 generation ก็คืออยู่ด้วยกันเนี่ยยังมีความสุขแม้ว่าในบางวันจะสมมติกรรมเมืองไปว่าคบหัวกันพ้องก็ตามที สะบึนสะบือใส่กันพ้องก็ตามทีนะเจ้าแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันคือความสุขที่จับต้องได้อย่างแท้จริงไผ่ที่อยู่รวมกันได้เป็นครอบครัวนะเจ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะเจ้าลูกหลานเนี่ยท่านอยู่กัน4 generation เนี่ยของท่านคิดไว้เลยท่านเป็นครอบครัวที่โชคดีมากๆนะเจ้าที่ได้อยู่ร่วมกันแบบนั้นเพราะว่าบางครอบครัวเนี่ยก็จะหันว่าหลานอยู่กับพ่ออุ้ยแม่มอนนะเจ้ารุ่นพ่อแม่เนี่ยไปเงี้ยการอัมตี้ลูกไปเงี้ยการอัมตี้เอ็นนะเจ้าลูกไปเรียนหนังสือเอ็นเนาะหลานไปโรงเรียนอยู่กับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อแม่ไปเงี้ยการเอ็นนะเจ้าเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่แยกกันอยู่เนี่ยมันถามว่ามันดีไหมมันก็อาจจะดีอย่างหนึ่งเนาะด้วยวิถีชีวิตด้วยอย่างต่างๆแต่ว่าถ้าครอบครัวไหนที่ได้อยู่กันแบบ4 generation เนี่ยของหูไว้เลยว่าท่านโชคดีมากขอให้อยู่กันยังมีความสุขนะเจ้าจะไปพิษไปเถียงกันนะเจ้าอยู่ด้วยกันแล้วมีอะไรอย่างก่อพึ่งพาอาศัยถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะเจ้าสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงได้อย่างแน่นอนนะเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเนาะวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขพอเวลาก็เสี่ยงเห็นละกะคุณผู้ฟังเจ้าดีเจออยถ้าจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเนอะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เนาะคุณผู้ฟังเนาะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะจ๊ะโชคดีมีความสุขนะเจ้าเนอะสวัสดีเจ้า

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
3: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีน็อตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานน็อตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line Official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดละปู

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทลำพูนนะครับ FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์นะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดดีเพื่อสังคมอยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงวุฒิศักดิ์ครับวันนี้ก็มีสาระมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังหลากหลายเรื่องราวนะครับโดยพี่น้องเกษตรกรเนาะท่านใดที่ปลูกลำไยปลูกมะม่วงนะครับต้องติดตามกันหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้จะมาอู้ถึงในเรื่องของข่าวดีนะครับจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะใครที่กำลังหาช่องทางระบายผลผลิตผลไม้คือฟังข่าวนี้คือดีนะครับเดี๋ยวพักฟังเพลงกันสักการ์หนึ่งเนาะติดตามกันในช่วงที่สองของรายการนะคิดดีเพื่อสังคมครับ

แล้วมาป้ากันในช่วงนี้นะครับที่ข้างไหวในช่วงแรกที่ผ่านมาเนาะว่าจะอู้ถึงในเรื่องของการระบายผลผลิตผลไม้นะครับโดยเฉพาะนะผู้ประกอบการชาวจังหวัดลำปูนนะครับพี่น้องสถาบันเกษตรกรนะขณะนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูนเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี2569นะครับเพื่อช่วยกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตนะซึ่งมีด้วยกัน2กิจกรรมหลักๆใครที่มีผลไม้อย่างอยู่ในมือเช็คด่วนเลยนะครับกิจกรรมแรกนี่สำหรับพี่น้องที่ลุยเรื่องมะม่วงนะครับกับกิจกรรมกระจายผลผลิตมะม่วงนะครับกิจกรรมนี้ต้องรีบหน่อยเน้อเพราะว่าเปิดรับสมัครถึงวันพรุ่งนี้ต่ออันเนาะ15กรกฎาคม69ต่ออันนะใครตีสนใจก็เข้าใจไปโหลดเอกสารนะครับได้ตีหน้าเพจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูนส่วนกิจกรรมที่2นี่เอาใจคนทำลำไยอันนี้กิจกรรมกระจายผลผลิตลำไยสดช่อกิจกรรมนี้ขยายเวลาให้หายใจกันแถมน้อยนะครับก็จะเปิดรับสมัครยาวไปจนถึงวันที่17กรกฎาคม69นี่ครับผู้ใดที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่หน้าเว็บไซต์หรือว่าเพจ Facebook ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูนได้เลยนะก็มีการแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้เรียบร้อยทั้ง2กิจกรรมแต่ถ้าใครบ่สะดวกช่องทางออนไลน์นะครับอยากจะเดินเข้าไปสอบถามอู้คุยหรือว่ายื่นเอกสารด้วยตนเองก็ไปได้เลยที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูนนะหน้าวัดพระยืนหมู่3ตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำปูนใครมีข้อสงสัยนะครับอยากโทรไปถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนก็ยกหูโทรศัพท์ขึ้นมานะครับ053-561-489ย้ำชัดๆกับแฮมกัมเนอร์053-561-489ติดต่อกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าได้เลยย้ำกันแฮมกัมเนอร์มะม่วงมดเขต15กรกฎาคมส่วนลำไยสดจอนี่มดเขต17กรกฎาคมโอกาสดีๆในการกระจายผลผลิตจะอีพี่น้องชาวจังหวัดลำปูนห้ามพลาดเด็ดขาด

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ก็ต้องอู้กันสักน้อยหนึ่งนะครับในช่วงนี้ก็เป็นข่าวนะเกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับเนาะซึ่งก็มาจากการกินปลาน้ำจืดดิบๆหรือสุกดิบๆนะต่ออันตรายเนอะคุณผู้ฟังตัวการลักนะครับก็ปลาน้ำจืดมีเกล็ดขาวยกตัวอย่างนะครับเช่นปลาตะเพียนปลาขาวนะปลาสร้อยแล้วห้องก็ไปกินดิบนะหรือว่าสุกดิบๆอันตรายนะครับเมนูที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดนะครับซึ่งนะจะไปเชื่อมโยงกับโรคมะเร็งต่อน้ำดีนี่อันตรายนะได้แก่เมนูก้อยปลาลาบปลาดิบปลาส้มนะครับปลาราดิบปลาจอมนะมั่มปลานะครับแล้วก็เมนูที่ควรระวังเป็นพิเศษนะก้อยปลาลาบปลาพลาปลานะครับที่ทำจากเนื้อดิบนะที่นำมาปรุงรสนะครับนะเอาเนื้อดิบมาปรุงรสนี่อันตรายปลาราดิบเนี่ยการทำส้มตำปลาร่าดิบเนี่ยแจ่วบองหรือว่าน้ำพริกตีไซปลาร่าบ่ผ่านความร้อนนี่อันตรายปลาส้มปลาจอมมัมปลานี่นะเมนูปลามักดองที่มักกินแบบดิบนี่อันตรายปลาปิ้งปลาเผาหากเนื้อปลาบริเวณกลางตัวหรือว่ายังดิบสุกๆนี่นะยังคงมีพยาธิตัวอ่อนอยู่นะมีตัวอ่อนของพยาธิอยู่นะครับปลาปิ้งปลาเผานะถ้ายังสุกๆดิบๆนี่ก็อันตรายนะครับอันตรายที่บุคคลมองข้ามนะที่อู้ไปตะกี้ก็คือได้แก่พยาธิใบไม้ในตับเข้าสู่ร่างกายนะครับเข้าต่อทางเดินน้ำดีอักเสบเรื้อรังน้ำดีต่อน้ำดีตีบก็เสี่ยงมะเร็งต่อน้ำดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องป้องกันกันก่อนกินปลาที่สุกแต่ๆนะสุกทั่วถึงด้วยความร้อนนะครับอันนี้ก็ปลาแช่แข็ง-20องศานาน7วันหรือนาน4วันนะครับปลาทั้งตัวโดนน็อกความเย็นนะครับแยกเขียงแยกอุปกรณ์ระวังของดิบของสุกตัวเนอร์เมื่อพบความเสี่ยงนะครับตรวจคัดกรองได้แต่มันล้างมือและอุปกรณ์ให้สะอาดหลังสัมผัสปลาล้างผักผลไม้นะให้สะอาดก่อนกินนะครับรู้ไว้ป้องกันได้เลี่ยงเมนูเสี่ยงลดความเสี่ยงไม่เป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนอร์คุณผู้ฟังครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับมีกิจกรรมดีๆและก็ได้บุญมาฝากคุณผู้ฟังตัวนั่นก็คือกิจกรรมขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งที่17นะครับต่างชมรมอิ่มบุญละปูนวัดมหาวันลำพูนและกลุ่มสะพานบุญละปูนเพิ่นก็ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะครับเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสเข้าวัดทำบุญและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับก็นับเป็นกิจกรรมหนึ่งเดียวในไทยนี่นะใจรถไฟเป็นสื่อกลางเนาะนำปลาผู้คนนักท่องเที่ยวคนละปูนพุทธศาสนิกชนเนาะไปทำบุญตัวกันนะครับแล้วก็หลายท่านก็เกิดสนใจที่จะไปทำบุญนะครับก็ไปกันได้เนาะไปร่วมกันถวายเทียนพรรษามหามงคลไปถวายชุดมหาสังฆทานนะครับพร้อมด้วยต้นเงินจตุปัจจัยทายทานประจำปี2569ณวัดดอยณวัดดอยขุนตานตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมดีๆเนาะเพราะฉะนั้นมาช่วยการดำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนาให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดกันต่อไปเน้อคุณผู้ฟังครับในการนี้นะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนักท่องเที่ยวต่างๆก็ขึ้นรถไฟไปทำบุญด้วยกันนะครับครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่17แล้วจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะครับจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมก็ได้อู้ไปตะกี้แล้วแต่ขอเสริมแฮมน้อยนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆเนาะที่เปิดปลูกฝังประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมที่ดีงามให้แก่น้องๆเด็กๆและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับจะได้สัมผัสวิถีชีวิตการเดินทางบนรถไฟนะครับผ่านสะพานประวัติศาสตร์สะพานขาวทาชมพูและยังไปเยี่ยมชมอุโมงค์ขุนตานนะครับซึ่งก็เป็นคุณปะเป็นอุโมงค์นะรถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทยไปสัมผัสชีวิตนะวิถีชีวิตของคนขับรถไฟในชุมชนเล็กๆนะที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาบ้านขุนตานนะครับก็หวังอย่างยิ่งนะครับพี่น้องประชาชนก็จะไปทำบุญด้วยกันไปร่วมทำบุญด้วยกันเน้อเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2569นี่วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569มาพร้อมกันที่สถานีรถไฟละปูนะลงทะเบียนเวลา 6:00 น.นะครับหลังจากนั้นรถไฟก็จะออกเดินทางนะด้วยขบวนที่102มุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟขุนตานนะครับ7โมงไป7โมงไปสัก30อ่ะเนาะ7โมงกึ่งก็จะเดินทางถึงสถานีรถไฟขุนตานละนะครับก็ไปรวมกันแต่งดาต้นเงินแล้วก็เครื่องไทยทานนะหลังจากนั้น8โมงนะครับก็รวมกันสมาทานต้นเทียนพรรษาต้นเงินแล้วก็เครื่องไทยทานเนาะที่นำไปถวายนะครับ8โมงกึ่งนี่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็จะกล่าวทักทายคณะศรัทธาประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับหลังจากนั้นก็จะเดินเท้าขึ้นไปยังวัดดอยขุนตานนะครับหลังจากนั้น 9:19 น.เลิกงามยามดีก็จะเป็นเรื่องของพิธีสงฆ์ละนะพอพิธีสงฆ์เสร็จปุ๊บนะพิธีต่างๆเสร็จปุ๊บก็จะมีการฟ้อนมีกลุ่มช่างฟ้อนจิตอาสามาฟ้อนรำถวายมือนะเพื่อเป็นการสักการะบูชาเจ้าพ่อขุนตาลนะครับก็หลังจากนั้นเขาก็รวมกันสักการะเนาะแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัย10โมงนะครับพร้อมกันที่หน้าสถานีรถไฟขุนตาลเนาะเพื่อรอเดินทางกลับนะแล้วก็หลังจากนั้นรถไฟก็จะมาเวลา10โมง20นาทีนะครับก็กลับละปูนเฮาด้วยขบวนตี51นะก็จะมุ่งหน้ามาตีสถานีรถไฟละปูนนะครับหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันโดยสวัสดิภาพนะครับก็เป็นทริปดีๆนะครับที่เฮาจะป้ากันแน่นอนดีเจโอมดีเจน้องอั้นนะครับถ้ามีโอกาสก็จะไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับตีวัดดอยขุนตานนะครับไปร่วมกิจกรรมดีๆเนาะได้แอลตวยได้บุญตวยนะปีหนึ่งมีเตียเดียวนะไปด้วยกันครับวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569ครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมครับก่อนที่จะลากันไปน้องก็ฝากกันสักน้อยหนึ่งสักเรื่องหนึ่งนะครับขณะนี้เวลาเกือบทุ่มเนาะหลายท่านก็ยังสัญจรบนท้องถนนอยู่หลายท่านก็กำลังที่จะเดินทางกลับบ้านหลายท่านก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วหรือว่าซื้อกับข้าวกับปลากลับไปทำที่บ้านลดหนักนะครับบนท้องถนนเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นเดินทางบัวจะใกล้หรือจะไกลนะความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับบ่ดีประมาทเคารพกฎจราจรบ่ดีขับรถเร็วนะครับบนถนนเฮาต้องยึดเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งนะครับบ่ดีประมาทเว้นระยะห่างจากรถกันหน้าบ่เล่นมือถือขณะขับขี่มีสตินะครับบ่ดีสติลดบ่ดีหันไปจับมือถือนะประมาทแม้แต่วินาทีเดียวก็สามารถเปลี่ยนอนาคตเปลี่ยนชีวิตเฮาได้เพราะฉะนั้นนะความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเน้นย้ำทุกวันเน้นย้ำทุกช่วงเน้นย้ำทุกครั้งที่เจอกันนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสปทลปูน FM 95วันนี้ดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมย้ำต้องคำนึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาและหนี้ภาคเกษตรมาตัดสิทธิ์พร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจเข้าระบบเพิ่ม 5.4 ล้านรายผู้นำบราซิลวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำสหรัฐที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงบริบทความสอดคล้องกับปัจจุบันในทุกมิติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลจะหารือแนวทางปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งถูกต้องได้แก่ถนนข้าวสารและ RCA ส่วนพื้นที่อื่นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เปิดได้ถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถจัดมหรสพได้เพราะมองว่าหลายข้อกำหนดของกฎหมายไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันเช่นการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารจึงได้มอบหมายให้ศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันในฐานะรัฐบาลจะจัดเวิร์กช็อปเพื่อระดมความเห็นที่จะนำไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวหรือไม่เรื่องนี้มีหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่ต้องนำเสนอตนเองขึ้นมาส่วนกรณีที่สื่อต่างประเทศบอกว่าประเทศไทยไม่เข้มงวดทำให้เกิดเหตุซ้ำซากเห็นว่าปัญหาเกิดจากผู้ประกอบการบางรายจงใจฝ่าฝืนกฎหมายย้ำว่าการตรวจสอบใบอนุญาตต้องดำเนินการเป็นประจำและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวด
3: ที่อื่นก็ต้องทำตามกฎหมายถ้าไม่อยู่ในโซนที่เปิดได้ถึงเที่ยงคืนมีมหรสพไม่ได้แต่ว่าเรื่องพวกนี้อย่างเรื่องมหรสพผมก็เห็นด้วยนะครับผมก็ยังงงอยู่ว่าใครเป็นคนทำกฎหมายนี้ขึ้นมาดนตรีเล่นถึงเที่ยงคืนต้องเลิกแต่คาราโอเกะเปิดได้เต้นรำไม่ได้ฟังได้อย่างกรณีตามร้านอาหารต่างๆก็บอกถ้าแขกลุกขึ้นมาโยกไปโยกมาก็ถ้าจะเดินกฎหมายจริงก็ผิดอย่างนี้ไม่ไหวมั้งคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปผมก็ได้ให้คนไปศึกษาอยู่ว่าจะปรับยังไง
2: สำหรับกรณีร้านอาหารเปิดให้บริการเกินเวลา24นาฬิกาจะมีการย้ายผู้อำนวยการเขตหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการพิจารณาส่วนในต่างจังหวัดกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับตำรวจในการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้จากเหตุเพลิงไหม้ที่มีผู้เสียชีวิต30รายจะพิจารณาลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวโดยระบุเพียงว่าไม่มีเหตุผลเป็นคำถามที่ตั้งใจมาทำเพื่อให้เกิดอารมณ์จึงไม่ควรถามผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตรพร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจ 5,400,000 รายเข้าระบบเพิ่ม
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยเป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากยิ่งขึ้นโดยพิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าไปในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกจำนวนประมาณ 5,400,000 รายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ 18,800,000 รายโดยรัฐบาลยืนยันเป้าหมายในการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมโดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ตั้งไว้มาเป็นอุปสรรคหากมีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นรัฐบาลก็พร้อมที่จะบริหารจัดการงบประมาณภายหลังเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือครอบคลุมทุกคนอย่างแน่นอน
5: วันนี้พยายามปิดช่องว่างอย่างที่สุดแล้วนะครับได้ตัวเลขมาใหม่ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้กังวลว่ามีปัญหาไหมนะครับเดือดร้อนจริงเดี๋ยวจัดการได้ครับ ต้องยืนยันว่าครั้งนี้หาคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยในเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องที่ต้องจัดการในภายหลังครับ
4: โฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์มุ่งสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำแก่ผู้ประกันตนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์โดยนำค่าจ้างที่ใช้ส่งเงินสมทบตลอดช่วงการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนคำนวณค่าเฉลี่ยเพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญมีความเป็นธรรมและสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำจากระบบเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายมาตรการดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินลดลงและผู้ที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายใน5ปีแรกหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้หากคำนวณตามสูตรเดิมแล้วได้รับเงินมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะชดเชยส่วนต่างเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านทั้งนี้กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผลกำหนด180วันเพื่อให้ผู้ประกันตนมีเวลาปรับตัวและวางแผนเกษียณพร้อมทั้งให้สำนักงานประกันสังคมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
6: คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมค่ะโดยได้นำสูตรแคร์หรือ Career Average Revenue Earning มาใช้เพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตลอดอายุการทำงานและมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะเดิมนะคะการคำนวณเงินบำนาญใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณแต่สูตรแคร์จะนำค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานส่งเงินสมทบตลอดช่วงเวลาการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าเงินปัจจุบันก่อนนำมาเฉลี่ยค่ะ
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าโดยปรับลดระยะเวลาพำนักให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศเพื่อปิดช่องโหว่ด้านความมั่นคงควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อให้อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและป้องกันการใช้สิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์โดยยึดหลัก1ประเทศ1สิทธิ์สาระสำคัญคือการยกเลิกมาตรการเดิมที่ให้สิทธิ์พำนักได้ไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนโดยปรับเปลี่ยนสิทธิ์ใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศพิจารณาจากด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและหลักต่างตอบแทนแบ่งเป็นกลุ่มพำนักไม่เกิน30วันจำนวน59ประเทศและดินแดนโดยมีการเพิ่มสิทธิ์ให้5ประเทศได้แก่โครเอเชียบัลแกเรียไซปรัสมอนตาและมัลดีฟซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเจรจายกเว้นวีซ่าเชงเก้นให้กับคนไทยในอนาคตกลุ่มพำนักไม่เกิน15วันได้แก่มอริเชียสและเซเชลรวมถึงประเทศอินเดียที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา1ปีเนื่องจากมีศักยภาพสูงด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกลุ่มวีซ่า on arrival กำหนดให้สิทธิ์แก่3ประเทศได้แก่อาเซอร์ไบจานเบลารุสและเซอร์เบียรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องทั้ง5ฉบับจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น15วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงพำนักต่อได้ตามสิทธิ์เดิมที่เหลืออยู่
7: ทั้งนี้มาตรการใหม่จะมีผลเมื่อ15วันนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผู้ที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงใช้สิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus รัฐสนับสนุนค่าแรกเข้าสูงสุด 10,000 บาทพร้อมสินเชื่อและพื้นที่จำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย6เดือน
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plusเปิดโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจโดยรวบรวมแฟรนไชส์กว่า100แบรนด์ครอบคลุมหลายประเภทธุรกิจอาทิอาหารเครื่องดื่มบริการการศึกษาและความงามเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนได้ตามความเหมาะสมโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์4ด้านได้แก่การสนับสนุนค่าแรกเข้าแฟรนไชส์จากภาครัฐร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทการเข้าถึงสินเชื่อจาก SME D Bank ธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินพร้อมการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณร้อยละ3การสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการใน Lotus และ Macro กว่า 2,000 สาขารวม 10,000 จุดทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา6เดือนรวมถึงพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดและการเชื่อมต่อร้านค้าเข้าสู่ระบบถุงเงินเพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ
9: เรามีความตั้งใจว่าอยากจะเอาธุรกิจแฟรนไชส์นี้เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้คนผู้ประกอบการที่อาจจะยังไม่ได้มีความคิดว่าจะทำธุรกิจอะไรสิ่งแรกคือได้รับเงินสนับสนุนจากทางสสว.จำนวนไม่เกิน 10,000 บาทประมาณครึ่งหนึ่งของค่าแฟรนไชส์การให้พื้นที่ 2,000 พื้นที่ของห้าง Lotus แล้วก็ Macro เป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10,000 จุดคนที่เข้ามาในระบบสามารถใช้พื้นที่ได้ฟรี6เดือน
8: ขณะที่นายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโครงการโดยคาดว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการประมาณ 10,000 รายให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ thaichuaythaifranchise.dbd.go.th หรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570ปริมประสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศและแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกของไทย
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.แถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของคนไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเน้นให้คนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเป็นการแสดงศักยภาพของไทยที่สามารถจัดงานระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินและเป็นโอกาสเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศซึ่งประเทศไทยจะได้นำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
11: อย่างเมืองไทยเราจะโชว์ในเรื่องของการให้โอกาสกับคนผ่านการพัฒนาการในเรื่องของการใช้ดิจิทัลและ AI เราต้องการให้ IMF World Bank เนี่ยมาช่วยสร้างเครื่องมือทางการเงินให้สามารถเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดประเทศไทยอยากจะเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของlongevity อาหารไทยที่มีสมุนไพรมียาเราจะเป็นต้นแบบในการที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น
10: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จะมีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ICAO Second Advanced Air Mobility 2026ช่วงปลายปีนี้สร้างความเชื่อมั่นของประชาคมการบินโลกต่อศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตของภูมิภาคพลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยว่ากพท.พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติ ICAO Second Advanced Air Mobility 2026ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตโดยการประชุมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีการบินยุคใหม่อาทิโดรนและ Electric Vertical Take-off and Landing หรืออากาศยานไฟฟ้าที่สามารถขึ้นลงในแนวดิ่งได้คล้ายกับเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมงานและเตรียมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญตราเฉลิมพระเกียรติคุณในพระปรีชาสามารถในฐานะพระมหากษัตริย์นักบินซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาคมการบินโลกต่อศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตของภูมิภาค
12: ความพร้อมในการจัดประชุมอากาศยานในอากาศยุคใหม่ที่รวมถึงโดรนนะครับหมายรวมถึง eVTOL หรือว่า Electric Vertical Take-off and Landing หรือว่าอากาศยานไฟฟ้าที่ขึ้นลงทางดิ่งเหมือนเฮลิคอปเตอร์นะครับในเรื่องความพร้อมของกพท.นั้นเราก็ได้ดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการนะครับมีการประชุมกันเป็นระยะมากกว่า10ครั้งนะครับในเรื่องของการเตรียมการในด้านนี้
1: สส.พรรคประชาชนเปิดเผยผลตรวจ DNA ปลากระป๋องพบปลาหมอคางดำเรียกร้องรัฐบาลตรวจสอบซ้ำเพื่อเอาผิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13: นายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงผลการตรวจ DNA ปลากระป๋องโดยระบุว่าผลตรวจจากศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พบว่าปลากระป๋องตัวอย่างจากโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครเป็นปลาหมอคางดำขณะที่อีกตัวอย่างจากโรงงานในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นปลานิลซึ่งแตกต่างจากผลตรวจของกรมประมงที่เคยยืนยันก่อนหน้านี้ซึ่งจะยื่นเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบปลากระป๋องที่อายัดไว้กว่า 13,000 กระป๋องด้วยการตรวจ DNA และขยายผลไปยังผลิตภัณฑ์อาหารอื่นที่อาจใช้ปลาหมอคางดำเป็นวัตถุดิบ
14: เราได้นำปลากระป๋องเหล่านั้นไปตรวจพิสูจน์ด้วยวิธีการได้รับมาตรฐานนะครับผลตรวจออกมาปลากระป๋องที่มีการตรวจยึดตรวจจับโดยสคบ.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกลงพื้นที่ไปนั้นพบว่าเป็นปลาหมอคางดำนะครับ
13: ด้านนางสาวบุญยืนจริธรรมประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคเรียกร้องให้กรมประมงและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทบทวนกระบวนการตรวจสอบเปิดเผยผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์อย่างโปร่งใสและเร่งควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำควบคู่การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยของอาหารวาสนาตระเกตรายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
16: วันนี้มีอีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจของรัฐบาลมาฝากกับการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อคืนเวลาคุณภาพให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดนั่นคือการสอนการดูแลและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนหลายคนอาจสงสัยว่า AI จะเข้ามาทำหน้าที่อะไรได้บ้างคำตอบคือ AI จะช่วยงานเบื้องหลังที่ใช้เวลามากไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารการสรุปรายงานการเตรียมแผนการสอนหรือการช่วยประเมินผลการเรียน นผ่านเครื่องมือดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพทำให้ครูลดภาระงานธุรการและมีเวลาอยู่กับนักเรียนมากขึ้นรัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนาระบบควบคู่ไปกับการอบรมทักษะดิจิทัลให้ครูทั่วประเทศพร้อมสร้างฐานข้อมูลกลางลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเครื่องมือ AI เพื่อให้ครูไทยสามารถใช้งานได้จริงอย่างมั่นใจที่สำคัญนโยบายนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะโรงเรียนในเมืองแต่รัฐบาลตั้งใจให้โรงเรียนทุกขนาดรวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและขอย้ำว่า AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่ครูเพราะครูคือหัวใจของการศึกษาความเข้าใจความอบอุ่นและการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ AI จะเป็นเพียงผู้ช่วยที่ลดภาระงานเพื่อให้ครูได้ใช้เวลากับนักเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของนโยบายนี้คือการคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนคุณภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีลุยอินาซิโอลูลาดาซิวาผู้นำบราซิลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสำหรับแผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ20จากมูลค่าสินค้าที่เรือบรรทุกสินค้าขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่ต่างจากเป็นการปล้นสะดมทางทะเลนอกจากนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานในบราซิลพุ่งสูงขึ้นซึ่งรวมถึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะนำมาตรการปิดล้อมท่าเรือทุกแห่งของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซกลับมาใช้อีกครั้งรวมถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อนำมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลความปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายยายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินนานาชาติในเมืองอับฮาเมืองเอกของจังหวัดอาซีทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพซาอุดีอาระเบียทิ้งระเบิดโจมตีสนามบินแห่งหนึ่งในกรุงซานาของเยเมนพร้อมกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเป็นฝ่ายที่กระทำการรุกรานอย่างโจ่งแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีซาอุดีอาระเบียนับตั้งแต่ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอย่างไม่เป็นทางการซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมีนาคมปี2565ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:34 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 น.
19: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
20: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
21: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
20: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดุลยาวารีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับ14กรกฎาคม2569ผมณถนนชูเมืองนะครับห้องส่งวันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับแล้วก็คุณคุณากรสิมพิทักษ์ครับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวของเราเดินทางกลับถึงประเทศไทยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับที่มื้อนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะในการอยู่ต่อในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับเมื่อวานนี้กลับมาเนี่ยนะก็ทั้งกองเชียร์ทั้งแฟนคลับมารักกันเต็มเลยนะครับก็ชื่นชมในความสามารถของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเราถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นท็อป10ของโลกแต่ว่าเราก็อยู่ต่อนะอยู่ต่อในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกในปีหน้านะครับคุณสมพรชัยบางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับต้อนรับนักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่นะฮะชุดศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3นะครับก่อนกลับจากนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณ3ทุ่มกว่าๆนะคือถึงแม้ว่าดึกตามเวลาในไทยนะแต่ว่าโอ้โหกองเชียร์นี่นั่นขนาดนะครับไปรอต้อนรับนะนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเราจบอันดับที่14นะครับชนะ3จาก12นัดนะครับเดี๋ยวท่านนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายสมพรชัยบางยางนะครับขอบคุณทุกคนทุกภาคส่วนนะฮะที่ร่วมกันเป็นแรงผลักดันทีมชาติไทยให้คงอยู่ในเส้นทางของการแข่งขันเนชั่นลีกนะฮะแล้วก็รับปากว่าปีหน้าสมาคมรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสนามใดสนามหนึ่งให้ได้นะฮะยืนยันแล้วว่ารับปากปีหน้าสมาคมจะเดินหน้านะครับในการเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสนามใดสนามหนึ่งให้ได้เพื่อแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยนี่แหละผมเชื่อว่าทำได้ด้วยและเป็นข่าวดีแน่นอนนะยืนยันอย่างนี้นะครับส่วนโค้ชออสครับกิตติพงศ์ระยะชตาเกียงไกรนะบอกว่าหลังจากจบวอลเลย์บอลเนชั่นลีกแล้วนะครับ3รายการเป้าหมายหลังจากนี้ก็คือ CV ครับนะครับชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมครั้งที่20ครับนะก็เป็นเป้าหมายที่เราจะแข่งขันต่อเตรียมทีมกันต่อนะครับแล้วก็ CV Cup นี่จะเปิดโอกาสให้นักกีฬาที่ฝึกซ้อมอยู่นะได้ร่วมทดสอบฝีมือและแสดงศักยภาพนะครับส่วนชิงแชมป์เอเชียแล้วก็เอเชียนเกมตั้งเป้าท็อป3ให้

0: ได้นะครับให้พัก5วันนะโดยทั้งหมดก็จะเก็บตัวกับแคมป์ทีมร่วมกับคนอื่นๆในวันที่19กรกฎาคมนี้นะพักก่อน5วันแล้วกลับมาฝึกซ้อมกันนะครับในวันเดียวกันนะครับในวันเดียวกันนะฮะนอกจากทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะกลับมานะนะครับชื่นชมกับทีมแบดมินตันสาวไทยด้วยนะครับเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับไปคว้ามา3เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็3เหรียญทองแดงนะครับในการแข่งขันแบดมินตันรายการจายารายาจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลกลางปี2026ที่อินโดนีเซียนะครับท่านนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะฮะก็ปลื้มใจนะครับเพราะว่าโครงการช้างเผือกสำเร็จผลนะครับแล้วก็บอกว่าเด็กเยาวชนของเราในชุดนี้จะเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตนะครับบอกว่าผลงานดีต่อเนื่องเลย3ทอง3เงิน3ทองแดงครับศึกจายารายาจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลกลางปีนะครับซึ่งไปแข่งขันกันนะท่านพลอากาศเอกมนทนสัชกรนะครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเดินทางมาต้อนรับแล้วก็มอบช่อดอกไม้ให้กับทีมแบบนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางนักกีฬาก็ดีนะแล้วก็ทางผู้จัดการทีมโค้ชก็ดีนะครับบอกว่าทุกคนทุ่มเททำหน้าที่จนประสบความสำเร็จเต็มความสามารถนะครับก็บอกว่านี่คือหมุดหมายสำคัญอีกรายการหนึ่งในระดับเยาวชนนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ครับนักกีฬาหลายคนนะที่เข้าแข่งขันหลายชาติเข้าแข่งขันนะครับแล้วก็เป็นความสำเร็จของวงการแบดมินตันไทยนะครับนักกีฬาหลายคนเยาวชนหลายคนที่ประสบความสำเร็จได้มาได้3ทอง3เงิน3ทองแดงนะครับมาจากหนึ่งในโครงการไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติรวมถึงสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะซึ่งเป็นโครงการที่เฟ้นหาช้างเผือกในพื้นที่ต่างๆในภูมิภาคนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากแล้วก็มั่นใจว่าเยาวชนชุดนี้จะเป็นกำลังหลักสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตนะครับพูดถึงแบดมินตันแล้วมาดูผลการแข่งขันแบดมินตันกันดีกว่านะครับแบดมินตัน Japan Open World Tour Super 750รายการใหญ่นะคุณผู้ฟังครับนะวันนี้ชายเดี่ยวรอบแรกนะครับมีผลกันหลายคู่เลยอิคคิวพาณิชพลธีรารัศกุลนะครับเจอกับโจนาธานคริสตี้นะสุดหล่อจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นมือ4ของรายการปรากฏว่าอิคคิวฟอร์มร้อนแรงนะตั้งแต่หยุดเบรกมาเนี่ยนะครับจบจากอินโดนีเซียที่ผ่านมาอิคคิวยังแข็งแกร่งนะครับเอาชนะโจนาธานคริสตี้นะครับ2เกมรวดเลยนะครับ21-16 แล้วก็21-14 ผ่านเข้ารอบนะครับหญิงเดี่ยวแพ้หมดเลยอ่ะนะครับครีมบุษนันท์อึ๋งบำรุงพันธ์นะแพ้มิเชลลีจากแคนาดา2เกมรวดเลย21-17 22 21ขออภัยนะ17 21และ12ต่อ21ครับครีมแพ้นะเมสายก็แพ้ด้วยครับสุพนิดาเกตทองนะไปเจอมือ4ของรายการจากจีนของแข็งเบอร์เรอร์เลยนะเฉินยูเฟยครับแพ้ไป2เกมรวดเกมแรกยังสูสีอยู่นะ21-23เล่นกันถึงไทเบรกนะครับแต่ว่าเกม2นี่โอ้โหเมสายแผ่วนะครับเจอความคมความแม่นของเฉินยูเฟยแพ้ไป12ต่อ21นะครับหลังจากนั้นเมรัชนกอินทนนท์นะฮะก็โอ้โหขวัญใจสาวชาวไทยนะมือ7ของรายการนะมือ7ของโลกเจอกับซิมยูจินมือ17ของโลกนะของเกาหลีใต้นะครับปรากฏว่าแพ้ไปเช่นเดียวกันนะสูสีนะเบียดปลายเขาว่าอย่างนั้นเบียดกันปลายนะแพ้18ต่อ21และ19ต่อ21ตกรอบแรกนะโอโม่พักพลธีรรัศกุลกับปอป้อซับสรีแต้รัตนชัยในประเภทคู่ผสมแพ้กับยีฮองเวกับนิโคกอนซาเลสชาญจากไต้หวัน1ต่อ2เกมนะฮะชนะไปก่อนด้วยนะ21-15แต่มาแพ้สูสีในเกมที่2และ3 19-21และ19-21นะครับแม่ตกรอบไปนะครับชนะมีใครบ้างเนี่ยชนะมีบาสเดชาพลพวรานุเคราะห์กับเฟมสุภิศราเพียว3พรานนะครับมือ4ของโลกแล้วก็มือ4ของรายการเอาชนะคู่ไทยครับเอ็มสุภักจอมเกาะกับมุกออนนิชาจงสถาพรพันธ์นะครับมือ54ของโลก2เกมรวดนะ21-19 21-12 นะครับผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจอใครครับหยางโปเซียนกับหลูหลิงฟางนะคู่20มือ20ของโลกจากไต้หวันนะครับที่ชนะคู่มาเลเซียมา2ต่อ0เกมนะฮะมีใครอีกมีหญิงคู่นะครับแพทหาฤทัยหาไทยชิปมิจาดกับกัดจังนะปะพากรตุงคาสถานไปแพ้คู่ของจีนนะหลุยเยงหลูกับตันหนิงนะฮะแพ้หลุยเซงหยูจากตันหนิงไป1ต่อ2เกมน่าจะได้นะครับแพ้ไป12 21 21 11และ17ต่อ21ตกรอบนะครับนี่คือเบื้องต้นของการแข่งขันแบดมินตัน Japan Open World Tour Super 750นะครับก็วันแรกนะครับก็เชียร์นักกีฬาไทยกันต่อไปนะครับคู่อื่นกำลังแข่งขันกันอยู่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับ ส่วนการแข่งขันเทควันโดนะเทควันโดชิงแชมป์โลก2026นะครับรายการที่ชุนชอนเกาหลีใต้ครับชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series นะฮะเป็นการแข่งขันประเภททีมนะครับก็นักเตะไทยนักเตะนะเทควันโดบอกเรียกว่าจอมเตะแล้วกันจอมเตะเทควันโดของไทยลงแข่งขันประเภททีมชายนะของเรามีอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงมีทางด้านของกฤตยะนะพร้อมปัจจุนะครับมีธนาธรแซ่โจมีแจ็คอูดี้เมอร์เซอร์นะครับก็การแข่งรายการนี้สู้กันสนุกสุดท้ายทีมของเราคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จก็ยินดีด้วยนะครับนะคว้าเหรียญทองแดงในเทควันโดแชมป์โลกที่เกาหลีใต้ประเภททีมนะครับนี่คือเรื่องของเทควันโดแล้วนะก่อนจะไปเรื่องของฟุตบอลนะไปดูเรื่องของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยนะประกาศรายชื่อ14นักกีฬาว่ายน้ำนะที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยนะเตรียมเข้าแข่งขันกีฬาทางน้ำรายการเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพด้วยนะครับมีประกาศรายชื่อมาแล้วเราเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในรอบ10กว่าปีนะและได้เป็นเจ้าภาพด้วยนะครับในการแข่งขันเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพนะครับแข่งกัน3สนามอ่ะผมได้รายงานไปแล้วนะมีสนามที่ที่แถวที่บางนานะครับมอเอแบกที่บางนากกทแล้วก็ที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะฮะนะครับก็แข่งขันกัน 17-21 กรกฎาคมนะครับของเราก็ว่ายน้ำอนาคตไกลอย่างน้องสกายครับสกายกิ่งพยมเชฟเฟิลคนนี้นามสกุลกิ่งพยมนี่จำได้นะมันน่าจะเป็นลูกชายของลูกเกดเมทินิกกิ่งพยมนะฮะก็ถือว่าเป็นนางแบบในวงการโมเดลลิ่งไทยนะครับมีลูกชายที่ว่ายน้ำเก่งด้วยนะครับน้องสกายกิ่งพยมเชฟเฟิลนะครับอายุ17ปีติดชุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของน้องสปรินต์นะครับเด็กหญิงอรวีอินทรพรอุดมนะอินทรพรอุดมนี่ก็เป็นลูกสาวทายาทของอดีตนักว่ายน้ำทีมชาติไทยนะคนนี้ระวีอินทรพรอุดมอดีตนักว่ายน้ำเหรียญทองทีมชาติไทยเจ้าของ17เหรียญทอง4เกม5สมัยนะนะน้องสปรินต์นี่เป็นลูกสาวนะแล้วก็นะอายุ14ปีดีกรี3ทอง2เงินในการแข่งขันว่ายน้ำ11กรุ๊ป2025ครั้งที่17ที่สิงคโปร์นะมาแข่งขันด้วยลงขันด้วยนะครับก็รอเชียร์นะนี่คืออนาคตเยาวชนทีมชาติไทยนะดาวรุ่งอนาคตไกลจะมาประดับทีมชาติไทยกันต่อไปหลายคนมีชื่ออยู่ในชุดเอเชียนเกมด้วยนะที่นาโกย่าและญี่ปุ่นนะครับเราเชียร์รายการนี้ก่อนนะ 17-21 กรกฎาคมสระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับน้ำว่ายน้ำแข่งที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยมีกีฬาไปนะครับมีกีฬาทางน้ำด้วยอะไรด้วยนะนะครับก็รอติดตามกันนะมีประกาศรายชื่อมาแล้ว44นักว่ายน้ำทีมชาตินะที่ผ่านเกณฑ์เข้าแข่งขันกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยนะแข่งขันเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพนะครับนะนี่คือว่ายน้ำพูดถึงเรื่องของเอเชียนเกมแล้วนะฮะท่านรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะฮะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะก็ได้ประชุมกันเมื่อวานนี้นะเรื่องของประเด็นการส่งนักกีฬาไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับที่ญี่ปุ่น19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นะฮะที่นาโกย่าญี่ปุ่นนะครับก็ประชุมกันที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับก็มีการพูดคุยกันนะไม่ใช่พูดคุยฝ่ายเดียวแต่พูดคุยกับไม่ว่าจะเป็นทางคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะพูดคุยกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยพูดคุยกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับก็หลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของส่งนักกีฬาไปแข่งขันนะครับก็พูดคุยกันนะประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของจำนวนนักกีฬาที่ไปแข่งขันเอเชียนเกมนะครับซึ่งก็ยึดหลักการเดิมนะฮะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีข่าวว่าจะมีการตัดนักกีฬาอะไรต่างๆนะที่สุดแล้วก็ยังยึดหลักเกณฑ์เดิมนะไม่ตัดลดจำนวนนักกีฬาลงนะครับเพราะนักกีฬาผ่านเกณฑ์กำหนดผ่านเกณฑ์ผ่านเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้วนะฮะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนครบถ้วนอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่มีการตัดงบประมาณแล้วก็จำนวนนักกีฬาเรื่องเบี้ยเลี้ยงเรื่องที่พักเรื่องของวันเดินทางนะครับซึ่งกองทุนได้อนุมัติงบประมาณไปแล้วเบื้องต้นนะครับ131ล้านบาทนะครับซึ่งนักกีฬาที่แข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้ของไทยค่อนข้างเยอะนะครับ690คนจาก43ชนิดกีฬานะครับนะก็มีหลายกีฬาที่ออกค่าใช้จ่ายเองนะเพราะว่ายังขึ้นทะเบียนเป็นแห่งประเทศไทยไม่ทันนะครับก็คือสมาคมกีฬาพาเดลไทยนะครับนะก็แล้วก็ยังมีนักกีฬาที่ผ่านควอลิฟายเพิ่มอีก3สมาคมนะแต่ก็อยู่ในกรอบที่งบประมาณเตรียมไว้แล้วนะครับนะฮะก็ภาพรวมนะงบประมาณในเอเชียนเกมครั้งที่20นี้นะครับก็เตรียมไว้ประมาณ408ล้านบาทนะครับเป็นงบเก็บตัว271ล้านบาทนะครับแล้วก็งบประมาณในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน137ล้านบาทเนี่ยแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับส่วนเรื่องของการความ คืบหน้าเกี่ยวกับการแยกกระทรวงนะการแยกกระทรวงนะครับจากกระทรวงกีฬาออกจากท่องเที่ยวนะครับท่านรัฐมนตรีก็ให้ประเด็นสำคัญเหมือนกันนะครับก็เข้าครม.แล้วครับนะฮะก็เข้าอยู่ในช่วงของการเข้าครม.นะครับนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำเสนอวาระสำคัญเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครม.นะครับเพื่ออนุมัตินะพิจารณาอนุมัติแนวทางการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภาครัฐครั้งใหญ่นะครับโดยการแยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬาออกจากกันอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีบอกว่าไม่ใช่แค่เป็นเพียงการปรับโครงสร้างทางธุรการแต่เป็นการปลดล็อกและติดปีกให้กับวงการกีฬาไทยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพนะครับภายใต้โครงสร้างของกระทรวงการกีฬารูปแบบใหม่ที่จะมุ่งเน้นนโยบายเชิงรุกซึ่งแตกต่างและเข้มข้นกว่าการดำเนินงานในอดีตนะครับโดยกระทรวงการกีฬาเริ่มผลักดันภารกิจใหม่ให้มีกลไกและหน่วยงานรองรับอย่างเป็นรูปธรรมเป็น2แกนหลักสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการยกระดับวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนโยบายกีฬาเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะเน้นนโยบายพลิกโฉมกีฬาให้เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนะนี่เบื้องต้นนะครับความเคลื่อนไหวรอติดตามนะครับผมถือว่าเป็นข่าวดีนะเป็นข่าวดีนะฮะเราได้เห็นอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับ19:46 PMไปดูเรื่องของเทนนิสรายการที่นักกีฬาไทยไปแข่งขันนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก่อนที่จะไปแข่งขันเอเชียนเกมนะครับก็มีการจัดอันดับนักกีฬาเทนนิสของเรานะที่ไปแข่งขันกันมาล่าสุดเนี่ยนะครับก็ชื่นมื่นเลยนักกีฬาของเราอันดับโลกก็ขยับขึ้นนะครับซึ่งสมาพันธ์เทนนิสนานาชาตินะครับนะสมาพันธ์เทนนิสชายหรือ ATP นะจัดอันดับโลกอย่างเป็นทางการแล้วก็ประกาศวันนี้นะว่าทางด้านของปรัชญาอิสโรนะนักเทนนิสชายมือหนึ่งของไทยในประเภทคู่ชาวสงขลาคนนี้นะฮะขยับขึ้นเป็นเสียอันดับนะครับอยู่ที่ท็อป100ของโลกนะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทำได้นะครับนี่เป็นท็อป100ของโลกครั้งแรกของปรัชญาอิสโรนะครับน้องนัทนะครับนะเป็นนักเทนนิสชายมือหนึ่งของไทยประเภทคู่นะฮะอยู่ท็อปร้อยแล้วนะครับส่วนสมาคมเทนนิสหญิงนะครับหรือว่า WTA นะครับประกาศอันดับนะครับของเราก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่91ของโลกนะครับรวงข้าวลันนาธาราฤดีจากนครศรีธรรมราชนะครับล่าสุดก็ผ่านเข้าสู่รอบ2ในเทนนิสหญิงเดี่ยวศึกแกรนด์สแลมวิมเบิลดันประเทศอังกฤษนะครับส่วนไหมครับมานัญชยาสว่างแก้วขยับอันดับไปถึง51อันดับครับจาก180นะโดยประคร่าวๆไปอยู่ที่113ของโลกนะฮะยังไม่ถึงท็อป100นะฮะอยู่ที่113จากผลงานเข้าสู่รอบที่3หญิงเดี่ยวในวิมเบิลดันเอาละครับนักกีฬาเราความสามารถมีพัฒนามากขึ้นมีผลต่อการแข่งขันเทนนิสไม่ว่าจะเป็นเทนนิสทีมในนามทีมชาติไทยนะเฟดคัพเดวิดคัพอะไรต่างๆนะครับรวมถึง4เกมเอเชียนเกมนะครับนี่คือเรื่องของเทนนิสนะครับส่วนนักฟุตบอลทีมชาติไทยครับวันนี้รายงานตัวนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่กับศึกอาเซียนฮุนไดครับนะครับมารายงานตัววันนี้ที่โรงแรมโนเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตมากันพร้อมเลยทีเดียวนะครับ25รายชื่อนะมีมากัน24ขาดเพียงแพทริกกุตตับสันนะกองหน้าจากบีจีปทุมนะซึ่งยังไม่มารายงานตัวตอนนี้ยังมีภารกิจกับต้นสังกัดนะครับก็จะตามมานะจะตามมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็รอบแบ่งกลุ่มของเรานะครับจะเริ่มแข่งขันกันในวันที่25กรกฎาคมนะฮะก็เจอกับสปป.ลาวก่อนนะไปเยือนกันที่ลาวนะครับตามเวลาในบ้านเราคือ20:00 น.นะครับ25กรกฎาคม1สิงหาคมนะเปิดที่ราชบังคลากีฬาสถาน20:00 น.เจอกับมาเลเซียนะครับ4สิงหาคมบินไปฟิลิปปินส์ครับสนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้อาร์ติกทักฟิลิปปินส์นะเจอกับฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็8สิงหาคมเปิดบ้านนะฮะที่ราชมังคลากีฬาสถานเจอกับเมียนมาเอาละได้ลุ้นกันต่อเรื่องของฟุตบอลยาวๆเลยทีเดียวนะไทยนะก็มี4นัดได้ชมกันนะครับ20:00 น.นะทุกนัดของทีมชาติไทยลงแข่งขัน20:00 น.ได้ชมได้เชียร์กันช่องทางถ้าจะไม่ผิดก็คือทางช่องทางออนไลน์ของ True Vision นะเขาถ่ายทอดสด True Now ประมาณนี้นะถ่ายทอดสดก็แจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะสำหรับเรื่องของฟุตบอลนะครับส่วนฟุตบอลหญิงอีกรายการนึงเราประสบความสำเร็จนะครับในฟุตบอลหญิง Unified Special Olympic นะครับเมื่อวันก่อนนะต้องย้อนกลับไปแสดงความยินดีนะครับสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการแข่งขัน Special OlympicUnified Football World Cup 2026ครับไปแข่งกันที่ปารีสแล้วก็นักกีฬาหญิงของเรานะโชว์ฟอร์มสุดแกร่งเลยนะเข้าไปถึงรอบชิงเหรียญทองแดงในระดับดิวิชั่น1ดวลจุดโทษเอาชนะทีมชาติสโลวาเกียนะครับ ในเวลาเสมอกัน4ประตูต่อ4จุดส่วนนูนจุดโทษชนะไปครับคว้าอันดับที่3ของโลกมาครองได้สำเร็จนะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของการแข่งขันนะฮะนักฟุตบอลสาวไทยนะเป็นประเภทเดียวนะได้รางวัลเกียรติยศกลับมาด้วยนะครับนะ2รางวัลนะนอกจากได้อันดับที่3เหรียญทองแดงแล้วนะครับยังได้รางวัลทีมยูนิฟายดีเด่นประจำการแข่งขันด้วยนะแล้วก็ด้วยความร่วมมือสมัครสามานสามัคคีของผู้เล่นทั้งในและนอกสนามนะครับแล้วก็รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นประจำการแข่งขันนะครับก็ที่ยกย่องความสามารถความเป็นผู้นำของผู้ฝึกสอนในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมนะแล้วก็สร้างผลงานให้กับทีมจนประสบความสำเร็จนะซึ่งการแข่งขันฟุตบอลยูนิฟายของสเปเชียลโอลิมปิกนะเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นโดยสเปเชียลโอลิมปิกสากลทุกๆ2ปีนะเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาที่มีความพิการทางสติปัญญาหรือว่านักกีฬาพิเศษนะครับได้ลงแข่งขันร่วมกับผู้เล่นที่ไม่มีความพิการหรือยูนิฟายพาร์ทเนอร์นะในทีมเดียวกันเพื่อพัฒนาและแสดงศักยภาพของบุคคลที่มีความพิการทางสติปัญญาต่อสาธารณชนนะพร้อมส่งเสริมการยอมรับและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเสมอภาคนะครับซึ่งการไปแข่งขันในรายการนี้นะครับทีมฟุตบอลหญิงไทยประเภท7คนเนี่ยนะครับก็ทราบบริษัทนะครับเป็นทีมฟุตบอลหญิงทีมเดียวจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะที่เข้าร่วมการแข่งขันและก็เข้าแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกของทีมและคว้าอันดับที่3นะเป็น1ใน3ของทีมฟุตบอลหญิงยูนิฟายที่ดีที่สุดของโลกเลยนะตอนนี้นะครับของเราก็คือประเภทที่ได้เหรียญทองแดงก็คืออันดับที่3นะครับเป็นฟุตบอลประเภท7คนนะครับยาติกาวัชรวงศ์เนี่ยฮะนักกีฬาพิเศษนะครับกับตันทีมยูนิฟายนะครับทางด้านของเกวลินธรรมเนียมนะครับนักกีฬาพิเศษนะครับปิยมาศหัวใจเพชรนักกีฬาพิเศษสุริวิมลแซ่เท้านะครับนักกีฬาพิเศษนะครับแล้วก็ทางด้านของสายทานตินานักกีฬาพิเศษนะครับมีผู้รักษาประตูครับทางด้านของเอกกิตราคงตะโกนะครับแล้วก็มีธิดาทิพย์ปานแก้วกับตันทีมยูนิฟายนะครับแล้วก็มีคู่ยูนิฟายนะแล้วก็มีนัทธิดาสมชาติคู่ยูนิฟายนพเก้าพรพิพักคู่ยูนิฟายแล้วก็สวภาคนาคสนิทครับคู่ยูนิฟายนะครับแล้วก็มีทางด้านของชวนีพันเลอร์หัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับมีกัญญาสารีผู้ฝึกสอนนะครับแพทย์หญิงเพทายโสภาสินนะครับแพทย์ประจำทีมคุณชูชัยอังกาบแก้วหัวหน้าคณะและดร.ฤทธิรงค์อินทรจินดาผู้อำนวยการทีมนะครับยินดีด้วยนะครับอย่างที่บอกรายการนี้นะครับ Unified Football World Cup เนี่ยจัดขึ้นนะโดย Special Olympic สากลทุกๆ2ปีนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความพิการทางสติปัญญาได้ร่วมในการพัฒนาและแสดงสามารถต่อสาธารณชนแล้วก็ให้การยอมรับนะครับส่งเสริมการยอมรับผู้พิการกลุ่มนี้และการอยู่ร่วมกันกับทางทั่วไปในทางสังคมนะครับเราได้สร้างประวัติศาสตร์นะฮะได้อันดับที่3นะฮะแล้วก็ได้รางวัลพิเศษอีก2รางวัลก็คือทีมที่มีความสมัครสมาร์ทสามัคคีนะฮะ United Unified Team of the Tournament แล้วก็ Coach of the Tournament นะครับนะเราเข้าแข่งขันนะฮะหญิงประเภท7คนเนี่ยแชมป์เป็นของโกเตมาลานะครับอันดับที่2คอสตาริกาที่3ไทยส่วนประเภททีมชาย11คนนะครับที่1ลิเบียนะฮะที่2จาเมกาแล้วก็ที่3ปารากวัยนะครับครั้งต่อไปในปี2028จัดขึ้นที่ปารากวัยนะครับนี่คือเรื่องของนะฟุตบอลที่นักกีฬาของไทยได้รางวัล นะครับคุณผู้ฟังครับมาดูเรื่องของฟุตบอลโลกค่ำคืนนี้นะดึกหน่อยดูฟรีด้วยนะขอบคุณท่านของแจ๊สนะครับโมโนนะบอกว่าดูฟรีรอบรอง2นัดรอบชิงแล้วก็รอบชิงที่3นะมีให้ชมได้ฟรีทางโมโน29โมโนสปอร์ตนะครับแล้วก็ใครที่ดูทางโมโนแม็กก็ติดตามได้เช่นเดียวกันนะครับดูฟรีแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษในวันที่12ถ้าผมจำไม่ผิด12หรือ15เนี่ยในรอบชิงอ่ะเขาเปิดสวนรอบชิงวันที่15ใช่ไหมนะก็เปิดสวนรถไฟให้ชมฟรีนะชมฟุตบอลโลกรอบชิงนะที่สวนรถไฟนะโอ้โหไปชมไปเชียร์กันได้ด้วยนะครับค่ำคืนนี้รอบรองชนะเลิศนะเป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมที่จะเคยเจอกันมาบ่อยฝรั่งเศสและสเปนนะฮะแข่งกันที่สนาม AT&T Stadium นะครับตี2นะฝรั่งเศสมีเดียเดชองนะเป็นกุนซือนะครับแล้วก็นักเตะนะฮะแนวรุกคนสำคัญก็คือคิลิแอนเอ็มบัปเป้นะฮะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยในรอบก่อนรองนะครับแต่ก็ยังแน่นอนแล้วครับไม่มีเจ็บมากนะครับกลับมาลงสนามได้อย่างแน่นอนแนวรุกนอกจากเอ็มกัปตันเบ้นะฮะคิลิแอนเอ็มบัปเป้ที่ยิงไปแล้ว8ประตูกำลังคั่วดาวซันโวอยู่นะซึ่งเป็นดาวซันโวสูงสุดของทัวร์นาเมนต์นะฮะก็ยังมีทางด้านของนักเตะเจ้าของรางวัลบาลังดอร์อย่างอุสมานเดมเบเล่นะก็ทั้งคู่นี้ก็อันตรายทั้งคู่นะสร้างสรรค์เกมรุกด้วยกันทั้งคู่กว่า19ครั้งแล้วในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ คนอื่นๆที่สนับสนุนในเกมรุกไม่ว่าจะเป็นเชเดรียดูเอเนี่ยนะทางด้านของบาเซ่บาโกล่านี่ก็เก่งรวมถึงปีกขวาที่เท้าซ้ายโอ้แม่นจับวางอย่างไมเคิลโอลิเซ่คนนี้ก็เก่งเหลือเกินนะฮะเจอกับสเปนนะครับสเปนนะมีทางด้านของหลุยเดลาฟอนเต้นะฮะทางด้านของหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับนักเตะกองหน้าคนสำคัญก็คือมิเกลโอลาซาบาลแหละนะฮะยิงไปแล้ว4ประตูนะครับก็อาจจะเป็นหัวหน้ากองหน้าตัวเป้าแหละสเปนนะครับส่วนสนับสนุนหลังกองหน้าก็ดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นนิโก้วิลเลียมเฟอร์รานตอเรสนะฮะมีทางด้านของเจเรมี่ปิโน่นี่นะครับมิเกลมาริโน่เนี่ยลงมาเป็นตัวสำรองซุปเปอร์ซับก็ยิงทั้ง2เกมล่าสุดนะครับก็ยังน่าจะเป็นตัวสำรองซุปเปอร์ซับอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนกองกลางที่รอนะดึงจังหวะนะฮะเปตรีฟาเบียนรุยนะฮะแล้วก็ดานิเอลโอโมนะครับลามินยามานไม่พลาดแน่นอนนะครับในแนวรุกทางขวานะครับนะก็เป็นทีมหนึ่งนะที่เล่นเกมรุกได้สนุกรอเชียร์กัน2ทีมนี้จะออกหน้าไหนจะออกใครนะแฟนสเปนแฟนกระทิงดูก็ชอบนะฝรั่งเศสก็หน่านะก็แฟนคลับเยอะเหมือนกันนะครับนะเล่นสไตล์คล้ายกันนะครับกองหน้าตัวเป้าแล้วก็มีกองหลัง3คนคอยสนับสนุนนะฝรั่งเศสกับสเปนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดดวลจุดโทษกันเนี่ยนะสเปนไม่แพ้ใครมาถ้าเสมอนะมีการดวลจุดโทษด้วยนะสเปนไม่แพ้ใครมาในการดวลจุดโทษมา3สมบกนัดนะครับถ้าไม่แพ้นะต้องขอแค่ครั้งเดียวสเปนก็จะทำลายสถิตินะเทียบเท่าของอาร์เจนตินาที่ไม่แพ้นะครับ37นัดนะไม่นับการดวลจุดโทษนะครับอ๋อแต่ว่าพอมาดวลจุดโทษสเปนก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะก็มีแพ้มาเหมือนกันนะครับในการเจอกันนี่รู้สึกว่าเสมอครั้งเดียวฝรั่งเศสนะที่เหลือสเปนชนะหมดเปล่านะครับก็ต้องลุ้นกันแหละสำหรับการแข่งขันในคู่นี้สเปนกับทางด้านของฝรั่งเศสนะสถิติเจอกันมาเนี่ยโอ้โหนะก็สนุกทุกครั้งแหละคู่นี้เจอกันนะครับนะก็เหมือนฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องของรอบชิงนะฟุตบอลฟีฟ่าเวิลด์คัพรอบชิงชนะเลิศเนี่ยทางด้านของจัสนะครับแล้วก็โมโนนะครับก็เชิญชวนแฟนฟุตบอลชาวไทยนะร่วมกันนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งในกรรมคืนแห่งประวัติศาสตร์ในรอบชิง FIFA World Cup Final นะครับ One Night One Champion นะครับรอบชิงนะครับเชียชอบชิงชนะเลิศบนจอยักษ์นะดูบนจอยักษ์ LED ขนาดใหญ่นะครับท่ามกลางบรรยากาศของกลางสวนรถไฟนะครับแฟนพาร์คนะครับแล้วก็โอ้โหไม่ควรพลาดนะแฟนฟุตบอลที่อยากจะชมกันในสวนรถไฟนะครับไปออกกำลังกายกันและไปเชียร์ฟุตบอลกันครั้งหนึ่งในรอบ4ปีนะครับเป็นการถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็มีช่วงของพรีแมตช์ทอล์กนะโดยนักพากย์ฟุตบอลชื่อดังหลายคนเลยล่ะครับกูรูฟุตบอลนะครับแล้วก็ร่วมกันสร้างกิจกรรมแล้วก็เก็บโมเมนต์รอบชิงชนะเลิศอย่างความทรงจำนะก็อาทิตย์ที่19ขออภัยนะอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนะครับแล้วก็ดูกันได้ถึงนู่นแล้วตั้งแต่ 23:00 น.นะเปิดพื้นที่เข้าชมนะครับฟุตบอล 2:00 นะฮะอาทิตย์ที่29นะครับตรงสวนวัชระเบญจทัศน์สวนรถไฟทางเข้าประตู3นะครับก็บอกว่าลงทะเบียน QR Code นะในเพจของโมโนนะไปดู QR Code ไว้ลงกันนะครับแล้วไปเชียร์กันว่าใครจะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกแต่ว่าผ่านคืนนี้ไปก่อนผ่านคืนนี้คู่รอบรองก่อนแล้วก็ผ่านคืนพรุ่งนี้นะรอบรองอีกคู่หนึ่งอังกฤษกับอาร์เจนตินานะครับไปซื้อบัตรนะครับปน.ไปรษณีย์เขามีขายอยู่นะรีบซื้อนะได้ไปเชียร์กันว่าใครจะได้แชมป์ฟุตบอลโลกรีบซื้อและรีบส่งรีบถ่ายด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมพร้อมภารกิจใหม่ควบรวมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพนิชพลธีระรัตสกุลผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่14กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสมีความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในโอกาสครบวาระ340ปีนับแต่การเริ่มติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและวาระ170ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมชัยกาธิราชและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเจริญพระราชไมตรีระหว่างสองประเทศการเยือนประเทศไทยของท่านประธานาธิบดีเองเมื่อปี2565ก็ได้รับการกล่าวขานรำลึกถึงอยู่เป็นอันมากและไม่เพียงแต่ได้เสริมสร้างมิตรภาพของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นเท่านั้นหากยังได้สร้างความประทับใจในน้ำใจไมตรีที่ท่านได้แสดงต่อประชาชนชาวไทยอีกด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองนับว่ามีอนาคตที่สดใสข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีความเคารพซึ่งกันและกันและความมุ่งมั่นร่วมกันทั้งสองประเทศจะทวีความร่วมมือเพื่อต่อยอดความสำเร็จของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่กำลังเจริญก้าวหน้าหากแต่ยังรวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์และการบินอีกด้วยในการนี้ประเทศไทยยินดีที่ฝรั่งเศสให้การสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้บรรลุผลสำเร็จและด้วยการยืนเคียงบ่าเคียงไหลยึดมั่นในค่านิยมเชกเช่นเดียวกันจึงมั่นใจได้ว่าไทยและฝรั่งเศสจะดำรงมิตรภาพอันยั่งยืนยาวนานต่อไปพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางคิดงามคงตระกูลลีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระประแดงและนายชูชัยอุดชินผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระประแดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงจากนั้นเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางลงในหลุมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางจากนั้นเสด็จเข้าพระพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายธีรไทยเจริญวงศ์เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกราบบังคมเอ่อผู้มีอุปการคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายชัยพัฒน์เสริมสุวรรณอธิบดีผู้พิพากษาภาคหนึ่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับศาลจังหวัดพระประแดงตั้งอยู่เลขที่62หมู่ที่9ตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมีเขตอำนาจศาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจำนวน2อำเภอได้แก่อำเภอพระประแดงและอำเภอพระสมุทรเจดีจัดสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพุทธศักราช2553เริ่มก่อสร้างเมื่อปี2563บนเนื้อที่8ไร่3งาน84ตารางวาและเปิดทำการศาลเมื่อวันที่1เมษายน2567ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดพระประแดงพุทธศักราช2567ศาลจังหวัดพระประแดงประกอบด้วยอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการตุลาการโดยอาคารสำนักงานมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสูง8ชั้นมีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยเหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในวันเดียวกันนี้เวลา 10:15 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในโอกาสครบรอบ51ปีและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคภารกิจของนายกรัฐมนตรีครอบคลุม3เมืองได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026และเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูรวมทั้งพบภาคเอกชนจีนและนักธุรกิจไทยที่กรุงปักกิ่งนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเลอจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมวลชนเพื่อผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเสริมศักยภาพการแข่งขันของไทยและสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวชวิสาปทุมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมพร้อมภารกิจใหม่ควบรวมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
3: นางสาวซาบิดาไทยเศกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารของสำนักงานกพ.และเพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนภารกิจภายหลังการโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวมาอย่างกระทรวงวัฒนธรรมโดยแต่งตั้งนางโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและแต่งตั้งนางยุทธิกาอิสรางกูณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแทนมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอีกทั้งยังเสนอขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรออกไปอีก1ปีตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกพ.เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการกำกับดูแลภารกิจสำคัญของชาติงานพระราชพิธีและโครงการสำคัญด้านการอนุรักษ์และพัฒนามรดกศิลปะวัฒนธรรมของประเทศจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปสำหรับการเสนอแต่งตั้งครั้งนี้เป็นไปตามการบริหารกำลังคนระดับสูงในภาพรวมคำนึงถึงความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญประสบการณ์และความเหมาะสมกับภารกิจของแต่ละส่วนราชการเพื่อให้การบริหารราชการมีความต่อเนื่องรองรับภารกิจใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมการทูตวัฒนธรรมเชิงรุกการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาติดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกพ.และการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมรองรับบทบาทใหม่ของกระทรวงในการพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศปริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานในสังกัดยกระดับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนทุกพื้นที
4: ่นายเจเสไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อกำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงให้มีการจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าการสร้างความปลอดภัยต้องเริ่มจากการป้องกันการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องช่วยลดความเสี่ยงและปกป้องชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยจะติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดพร้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอุตสาหกรรมการบินไทยเริ่มฟื้นตัวหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายพร้อมคุมเข้มค่าตั๋วเครื่องบินตามต้นทุนจริงไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
5: พลอากาศเอกมนัสชวนาประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกปท.เปิดเผยถึงภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของไทยในปัจจุบันว่าช่วงต้นปี2569ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการบินมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ต้องมาประสบกับปัญหาวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบให้จำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารลดลงไปเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามหลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดเริ่มคลี่คลายลงตัวเลขผู้โดยสารก็เริ่มฟื้นตัวและกลับมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่เนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือโลว์ซีซั่นประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตจึงยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับแนวโน้มราคาน้ำมันหากไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้นเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องคาดว่าราคาน้ำมันจะค่อยๆปรับตัวลดลงและจะส่งผลให้สถานการณ์ทางการบินกลับสู่สภาวะปกติได้ในเร็วที่สุด
6: อุตสาหกรรมการบินในครึ่งปีหลังนะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่ยืดเยื้อนะครับแล้วก็กลับมาเข้าอีกประมาณเดือน2เดือนเข้ากับช่วงไฮซีซั่นน่ะผู้คนก็จะเดินทางจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นแล้วก็เดินทางทางอากาศมากขึ้นนะครับก็หวังว่าตัวเลขในปีนี้ในภาพรวมถ้าดีเท่าๆกับปีที่แล้วก็ยังถือว่าเป็นที่น่าพอใจครับ
5: นอกจากนี้คปท.ยังเปิดเผยถึงประเด็นโครงสร้างราคาค่าโดยสารและการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงว่าคปท.มีการกำกับดูแลและตรวจสอบงบการเงินรวมถึงราคาตั๋วเครื่องบินของสายการบินต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าราคาที่ตั้งมีความสมเหตุสมผลไม่เอาเปรียบผู้บริโภคขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงความอยู่รอดของผู้ประกอบการควบคู่กันไปด้วยนุพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผาทำลายยาเสพติดที่คดีสิ้นสุดแล้วกว่า17ตันตอกย้ำการเดินหน้าปราบยาเสพติดตัดวงจรอาชญากรรมที่กระทบคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ
3: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่62ภายใต้ปฏิบัติการ Bird to Better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าที่จัดขึ้นณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการโดยกล่าวว่ายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงของประเทศรัฐบาลจึงยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งการใช้กฎหมายการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศการปราบผู้ค้าและอาชญากรรมข้ามชาติการตัดวงจรทางการเงินของวงจรอาชญากรรมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกันเยาวชนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกรูปแบบรวมถึงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงการเผาทำลายยาเสพติดในวันนี้เป็นผลสำฤทธิ์จากการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสะท้อนความมุ่งมั่นและยืนยันต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมว่ายาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้จะถูกทำลายในกระบวนการที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนไม่ปล่อยให้ย้อนกลับเข้าสู่สังคมอีกสำหรับยาเสพติดที่นำมาเผาทำลายในวันนี้มาจาก1061คดีน้ำหนักรวมหีบห่อกว่า17ตันซึ่งส่วนใหญ่เป็นยาบ้าจะถูกเผาทำลายในเตาเผาขยะอันตรายด้วยอุณหภูมิกว่า 1,200 องศาเซลเซียสทำลายสารประกอบอินทรีย์อันตรายได้กว่าร้อยละ99แต่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อมนฤมลอุดมพรรายงาน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ที่ยืนยันว่ากองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของ UAE จำนวน2ลำที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8รายด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ระบุว่ากองทัพอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่จำนวน2ลำที่ฝ่าฝืนและเพิกเฉยต่อคำเตือนหลายครั้งรวมทั้งปิดระบบนำทางและพยายามเล่นผ่านเส้นทางที่ IRGC อ้างว่าเป็นพื้นที่ที่มีการวางทุ่นระเบิดแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเชื่อมโยงกับถ้อยแถลงของกระทรวงกลาโหม UAE หรือไม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดย

0: ร่างแถลงการร่วมของยูเครนและพันธมิตรชาติตะวันตกอีก9ประเทศอาทิเดนมาร์กฝรั่งเศสอังกฤษและเยอรมนีที่ประกาศจะตั้งพันธมิตรต่อต้านขีปนาวุธโดยเชื่อว่าการป้องกันยุโรปต้องมีการแก้ไขปัญหาผ่านโครงสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการเพื่อยับยั้งและทำลายล้างภัยคุกคามจากขีปนาวุธที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบใหม่นี้จะช่วยเสริมการทำงานของระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีอยู่แล้วประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ เซเลนสกีผู้นำยูเครนระบุว่าความพยายามของกลุ่มพันธมิตรต่อต้านขีปนาวุธในครั้งนี้จะเน้นไปที่โครงการเฟรยาซึ่งเป็นโครงการสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนเพื่อเป็นทางเลือกที่ต้นทุนต่ำกว่าระบบแพทริออตของสหรัฐซึ่งจะช่วยเสริมการป้องกันที่แข็งแกร่งและครอบคลุมทั่วทั้งยุโรปได้เร็วขึ้นนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปหรือ EU เสนอมาตรการจำกัดการใช้งานโซเชียลมีเดียสำหรับเยาวชนตามทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสมโดยเด็กที่มีอายุระหว่าง 3-12 ปีสามารถเข้าถึงสื่อที่เหมาะสมกับวัยได้ในระยะเวลาที่จำกัดและต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดส่วนเด็กที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปีสามารถเข้าถึงสื่อและบริการที่มีคุณลักษณะที่ปลอดภัยอย่างจริงจังเช่นการจำกัดการเลื่อนหน้าจอแบบไม่มีที่สิ้นสุดนางฟอนเดอร์เลเยนกล่าวเพิ่มเติมว่าสังคมยังคงปล่อยให้บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เข้าถึงเยาวชนอย่างไม่มีการควบคุมซึ่งทำให้เยาวชนเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพจิตอาการเสพติดและความทุกข์ที่รุนแรงยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไดฮัตสุเจแปนโอเพ่น2026ที่ประเทศญี่ปุ่นประเภทชายเดี่ยวรอบแรกอิคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ4ของโลกจากอินโดนีเซียไป2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับไคโดนาราโอกะส่วนประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพ่ายให้กับซิมยูจินมืออันดับ17ของโลกไปอย่างน่าเสียดาย2-0เกม18-21และ19-21ด้านครีมบุษนันท์อึ๋งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกพ่ายให้กับมิเชลลีมืออันดับ13ของโลกจากแคนาดาไป2-0เกม17-21และ12-21ประเภทคู่ผสมรอบแรกบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์และเฟมสุพิศราเพียวสามพรานมืออันดับ4ของโลกตบเอาชนะเอ็มสุพัฒน์จอมเกาะกับมุกออนนิชาจงสถาพรพันธ์มืออันดับ54ของโลกไป2-0เกม21-19 21-12ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับหยางโปเสวียนและหูหลิงฟางมืออันดับ2ของโลกจากไต้หวันที่เอาชนะเฉินตังเจียและคาริสาแซนจากมาเลเซียมา2-0เกมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอซึ่งหลังจากนี้จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวาระ 1-3 ก่อนเข้าสู่วุฒิสภาต่อไปซึ่งยังไม่ทราบเกี่ยวกับกรอบเวลาแน่ชัดแต่หวังว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี2569หรือต้นปี2570ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าเมื่อปรับโครงสร้างแล้วกระทรวงกีฬาจะเหลือเพียงสำนักงานปลัดกระทรวงกีฬากรมพละศึกษาและรัฐวิสาหกิจคือการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.รวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีอยู่เดิมแต่จะมีการหารือกันในขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงให้รองรับภารกิจที่มากขึ้นโดยเฉพาะการผลักดันด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอุตสาหกรรมการกีฬาที่จะทำให้เกิดรายได้และการสร้างอาชีพอย่างแท้จริงทัพช้างศึกเข้าแคมป์ลุยอาเซียนฮุนไดคัพ2026ก่อนบุกไปเยือนลาว25กรกฎาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
2: ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดเตรียมลงแข่งขันศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026เดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโดยในการรายงานตัวครั้งนี้มีนักเตะเข้ารายงานตัวทั้งสิ้น24คนขาดเพียงปาตริกกุตตัฟสันกองหน้าจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดที่จะเดินทางมาสมทบทีมในวันที่5สิงหาคมนี้แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่าการเก็บตัวฝึกซ้อมวันแรกสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการประเมินสภาพความพร้อมของร่างกายนักกีฬาเนื่องจากนักเตะบางส่วนได้เริ่มต้นการเตรียมทีมช่วงปรีซีซั่นกับสโมสรต้นสังกัดแล้ว สำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามนัดเปิดสนามพบกับทีมชาติลาวในวันเสาร์นี้ทีมชาติไทยจะมีกำหนดอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC เพื่อทดสอบทีมและเตรียมความพร้อมในทุกด้านก่อนการแข่งขันส่วนเป้าหมายของทีมในทัวร์นาเมนต์นี้ต้องการพาทีมไปให้ได้ไกลที่สุดแม้จะมองว่าทีมชาติไทยไม่ได้อยู่ในฐานะทีมเต็งของการแข่งขันรายการนี้ก็ตามสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ของทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามพบสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านรับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ44นักกีฬาว่ายน้ำที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นตัวแทนว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยในการเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทางน้ำรายการ Asian Age Group Championship 2026นำโดย2นักว่ายน้ำดาวรุ่งสกายกิ่งพยมชาเพิ่นวัย17ปีและเด็กหญิงออนรวีอินทพรอุดมวัย14ปีสำหรับการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ Asian Age Group Championship 2026จะชิงชัย62เหรียญทองมีนักกีฬาเข้าร่วม615คนจาก34ประเทศระหว่างวันที่17ถึง21กรกฎาคมนี้ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากกรุงเทพมหานครการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสเตรียมดวลแข่งกับทีมชาติสเปนในเวลา 2 นาฬิกาถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กช่อง29ผานิชคาดนาครายงาน
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
6: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทําได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดุลยาวารีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนนี้ช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นค่ะเช่นเคยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการนะคะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะยังคงเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมจากรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นการประกวดวรรณกรรมที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เพื่อเสริมสร้างผลงานเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองผ่านมุมมองของนักเขียนค่ะโดยให้วรรณกรรมเป็นอีกหนึ่งพลังในการปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะและในค่ำคืนนี้ค่ะทางรายการสาราวรรณกรรมได้นำเรื่องโปรดรักษากติกาและมารยาทเป็นผลงานการประพันธ์ของนพดลพลกูลค่ะแค่ชื่อเรื่องนะคะก็ชวนให้สงสัยแล้วว่ากติกาและมารยาทที่เราพูดถึงกันอยู่นั้นมีความสำคัญกับการใช้ชีวิตแค่ไหนเพราะในสังคมคงจะอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่มีกฎหมายหรือว่าไม่มีข้อบังคับข้อตกลงร่วมกันไม่มีความเคารพซึ่งกันและกันนอกจากคำว่ากฎหมายแล้วกติกามารยาทนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันที่ทำให้สังคมของเราอยู่ร่วมกันได้เรื่องราวในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

แดดปลายเดือนเมษายนเรืองแรงถนนคอนกรีตสีขาวขุ่นซึ่งลากผ่านมาจากประตูด้านหน้าโรงเรียนบ้านบางกระเจียวสะท้อนแสงแดดจนแสบตาสนทะเลเข้าแถวเรียงรายอยู่สองข้างทางยืนต้นนิ่งสนิทอย่างเกียจคร้านบัดนี้แห้งกรอบราวถูกราดรสด้วยน้ำยาเคมีสรรพสิ่งในคลองสายตาล้วนเต้นระริกพรั่งพรายและคล้ายว่าโลกถูกย้อมไว้ด้วย

ีเหลืองเพิ่งปิดเทอมไปได้ไม่กี่วันแต่ภายในโรงเรียนเงียบเหมือนร้างมานานประตูหน้าต่างทุกบานของอาคารเรียนไม้ชั้นเดียวสองหลังถูกปิดไว้แน่นหนาเสาธงด้านหน้าอาคารถูกทิ้งให้ยืนท้าทายแสงแดดเปรี้ยงทำหน้าที่รักษาการต่างเวรยามพื้นธงถูกพับเก็บไปแล้วหลังเพลงชาติเที่ยวสุดท้ายจบลงส่วนบ้านพักครูหลังเดียวข้างโรงเรียนก็เปลี่ยวร้างไม่ต่างกันทุกอย่างรอคอยวันเปิดเทอมที่ยังเดินทางไกลมาไม่ถึง

ช้ำจ๋าใหญ่ต้นหนึ่งยืนอยู่ริมสนามอย่างมั่นคงแผ่เงาล่มคลึ้มให้เด็กผู้ชายหลายวัย10 กว่าคนมารวมกลุ่มกันอยู่ตรงนั้นบ้างยืนบ้างนั่งตามอัธยาศัยและก็ดูเหมือนว่ากำลังทุ่มเถียงอะไรกันบางอย่างด้วยท่าทีจริงจังห่างออกไปในสนามเด็ก2 คนยืนเตะฟุตบอลรับส่งกันไปมาแต่ก็ยังตะโกนพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มอยู่เป็นระยะข้าว่าไม่ต้องเลือกหรอกว่าใครจะอยู่กับใครโยนบอลแบ่งข้างกันไปเลยดีกว่าจะได้เริ่มเล่นกันสักทีคนตัวโตที่สุดในกลุ่มตัดบทเฮ้ยไอ้2 คนนั่นน่ะจะเล่นมาบางคนตะโกนถามไปข้างสนาม2 คนที่เตะฟุตบอลพากันเดินกลับเข้ามารวมกลุ่มเม็ดเหงื่อผุดซึมออกมาจากตีนผมที่ยาวจนปลกใบหูเมื่อทุกคนเข้ามายืนล้อมวงพร้อมหน้ากันแล้วลูกฟุตบอลก็ถูกชูขึ้นเหนือหัวแล้วก็ปล่อยให้ตกลงกลางวงอย่างอิสระลูกหนังพองลมตกกระทบพื้นแล้วก็กระดอนขึ้นลง2-3 ครั้งก่อนที่จะกลิ้งลอดออกไประหว่างขา2 คู่ทางขวานับสิเสียงหนึ่งบอกคนทางขวาของช่องที่ลูกฟุตบอลลอดออกไปเริ่มนับ1คนต่อไปนับ2แล้วก็สลับกันไปจนครบรอบวงอ้าว1มาฝั่งนี้ทีมนับ2เขี่ยลูกก่อนเลยจิตใจของทุกคนจดจ่อไปที่เกมซึ่งกำลังจะเริ่มต้นไม่มีใครสนใจเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบต่างพากันวิ่งออกมาจากร่มไม้ไปรวมตัวกันอยู่ท่ามกลางอวนแดดเปรี้ยงกลางสนามไอ้ซักไอ้ชายเอาวัวของเองอะไปล่ามนอกสนามสิโว้ยเจ้าของวัวทั้ง2 ตัวเข้าไปดึงเชือกที่พันผูกอยู่ในสนามโดยไม่ได้โต้แย้งวัวหนุ่มสีน้ำตาลผอมจนเห็นริ้วซี่โครงผงกหัวขึ้นจากการเคี้ยวหญ้าแห้งเยื้องย่างตามแรงดึงออกไปอย่างเนิบนาบนักฟุตบอลทั้ง2 ทีมกระจายกันอยู่เต็มสนามหมุดหมายที่เป็นประตูฝั่งหนึ่งมีเพียงเสาเหล็กเคลอะสนิม2 เสาส่วนอีกฝั่งเป็นลำไม้ไผ่ที่เด็กๆช่วยกันหามาปักตรึงเอาไว้ลูกฟุตบอลผิวเปื่อยยุ่ยสีกระดำกระด่างถูกวางนิ่งอยู่ตรงกลางสนามโดยมีเหล่านักเตะรายล้อมเอาไว้ราวกับว่ากลัวมันจะหนีไอ้น้อยเองอ่ะไปเป็นประตูก่อนคนซึ่งตั้งตัวเองเป็นหัวหน้าทีมชี้ไปที่เด็กน้อยตัวเล็กสุดโถ่ทุกทีเลยว่ะเขาบ่นงึมงำแต่ก็เดินไปประจำตำแหน่งตามคำสั่งเออนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเอาลูกแรกถอดเสื้อกันนะเขากล่าวย้ำกติกาเดิมๆซึ่งทุกคนก็รู้ดีกันอยู่แล้วพร้อมออกแรงเตะลูกส่งไปยังเพื่อนร่วมทีมเกมฟุตบอลเริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นละอองฝุ่นสีขาวหม่นฟุ้งกระจายไปทั่วสนามหากมองจากภายนอกจะเห็นเพียงเสื้อหลากสีเคลื่อนไหวไปมาอยู่เป็นกลุ่มตามทิศทางที่ลูกฟุตบอลถูกส่งให้กระเด็นไปและไม่อาจแยกแยะได้ว่าใครอยู่ฝ่ายไหนฟุตบอลลูกเก่ากลิ้งไปหยุดอยู่ที่พุ่มหญ้าแห้งริมสนามเด็กคนหนึ่งพุ่งเข้าไปถึงก่อนใครอื่นเขาเตะลูกกลับเข้าไปกลางสนามอีกครั้งอีกคนหนึ่งใช้เท้าเตะรับเบาๆแล้วก็ลำเลียงลูกไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเด็กคนอื่นวิ่งตามหลังมาเป็นพรวนฝ่ายตรงข้ามคนหนึ่งวิ่งเข้าไปหายื่นเท้าออกไปดักลูกเอาไว้ได้แล้วก็เตะดงสวนกลับไปอีกฝั่งในทันทีเหล่านักฟุตบอลเปลี่ยนทิศทางวิ่งกลับไปเหมือนนัดกันไว้นายประตูคว้าฝีเท้าออกมาหวังคว้าลูกให้ได้ก่อนคนอื่นจะมาถึงแต่ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ลูกฟุตบอลตกลงกระทบพื้นดินแห้งแข็งตรงหน้าแล้วก็กระดอนกลับขึ้นไปอีกครั้งนายประตูตัวเล็กทำได้แค่แงนหน้ามองลูกลอยข้ามหัวขึ้นไปตามแรงมันพุ่งเป็นเส้นโค้งลอดผ่านระหว่างเสาประตูทั้ง2เลยเข้าไปตกอยู่ในพงหญ้าด้านหลังมีเสียงดังเฮลั่นมาจากทีมตรงข้ามประสานด้วยคำบ่นจากฝ่ายเดียวกันเอ็งจะออกมาทำไมวะไอ้น้อยก็บอกแล้วไงว่าข้าเป็นประตูไม่ได้อ่ะนายประตูแยงด้วยสายตาละห้อยไอ้ดำเองอ่ะไปแทนมาหน่อยหัวหน้าทีมกำมารอสั่งการคนรับคำสั่งเดินไปประจำตำแหน่งด้วยสีหน้าบอกอาการเบื่อหน่าย
ถอดเสื้อเลยเร็วจะได้เล่นกันต่อฝ่ายที่มีแต้มต่อทักท้วงทีมที่เสียประตูพากันถอดเสื้อยืดเก่ามอมแมมออกจากร่างกายอย่างไม่สบอารมณ์แต่ละคนเผยผิวกายดำกล้านซึ่งยามนี้ถูกเคลือบเอาไว้ด้วยหยาดเหงื่อเป็นมันเลื่อมบางคนโยนเสื้อที่ถอดแล้วไปกองไว้ข้างสนามขณะที่บางคนเอามาคลุมไว้เหนือศีรษะแม้ว่าทีมที่พลาดท่าจะถูกถอดเสื้ออย่างไม่เต็มใจนักแต่ก็ไม่มีใครโต้แย้งต่อรองเพราะว่าตระหนักดีว่ามันเป็นกติกาที่ร่วมกำหนดขึ้นมาด้วยกันแล้วเกมก็ดำเนินต่อไปผลัดกันรุกผลัดกันรับผลัดกันยิงประตูกระทั่งดวงแดดสีส้มสุกค่อยๆหลบไปหลังทิวเขานั่นแล้วนักฟุตบอลทั้งสองทีมจึงชวนกันออกจากสนามเดินเกาะกลุ่มไปด้วยกันก่อนที่จะแยกย้ายเมื่อถึงปลายทางของตัวเอง

ใครจะเรียกว่าเป็นร้านขายของชำร้านโชห่วยหรือว่าร้านสะดวกซื้อก็แล้วแต่ถนัดแต่ว่าร้านค้าของครูเสงี่ยมก็มีทุกอย่างที่คนในหมู่บ้านต้องการตั้งแต่เครื่องอุปโภคบริโภคประจำวันไปจนถึงปุ๋ยแล้วก็ยาฆ่าแมลงและแม้ว่าร้านจะไม่เปิดบริการอยู่ตลอด24ชั่วโมงแต่ถ้าหากมีลูกค้ามาเคาะเรียกเมื่อล่วง2ทุ่มไปแล้วครูเสงี่ยมก็จะแง้มบานประตูออกมาอาจจะมีบ่นงึมงำบ้างเล็กน้อยแต่แกก็ขายของให้โดยไม่อิดเอื้อนร้านครูเสงี่ยมไม่ได้ขายสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่ยังทำหน้าที่เป็นคนกลางรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิดของชาวบ้านแล้วก็นำไปขายต่อในตัวอำเภอเรื่องนี้ครูเสงี่ยมเที่ยวพูดกับใครต่อใครอย่างเต็มปากว่าแกกำลังให้บริการช่วยเหลือชาวบ้านแต่กับกรณีเดียวกันนี้หลายคนกลับพูดกันว่าครูเสงี่ยมเป็นเสมือนเสือนอนกินเพราะว่าแกรับซื้อข้าวของจากชาวบ้านโดยให้ราคาต่ำติดดินเพื่อจะนำไปขายต่อได้แพงขึ้นหลายเท่าทวีคูณอย่างไรก็ตามชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ล้วนต้องพึ่งพาร้านค้าของครูเสงี่ยมมีเพียงบางคนเท่านั้นที่คิดว่าเสียค่าน้ำมันดีกว่าเสียค่าโง่ให้ครูเสงี่ยมเขาจึงยอมขับคลานมอเตอร์ไซค์บุโรทั้งเข้าไปในตัวอำเภอด้วยตัวเองร้านค้านี้เดิมทีเมียครูเสงี่ยมเป็นคนดูแลอยู่เพียงลำพังโดยซื้อสินค้ามาขายแต่เพียงอย่างเดียวกระทั่งครูเสงี่ยมเกษียณอายุราชการออกมาแกจึงเข้ารับหน้าที่เป็นผู้บริหารร้านอย่างจริงจังแล้วก็ขยายกิจการรับซื้อผลผลิตจากชาวบ้านด้วยอีกทางหนึ่งเพราะผูกขาดเป็นร้านค้าเพียงหนึ่งเดียวของหมู่บ้านตลอดหลายปีที่ผ่านมากิจการของครูเสงี่ยมจึงเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับครูเสงี่ยมขับรถยนต์กระบะเข้าไปในตัวอำเภอเกือบทุกวันนอกจากจะไปซื้อขายสินค้าตามปกติแล้วแกก็ยังถือโอกาสแวะเวียนเยี่ยมลูกชายคนเดียวซึ่งตอนนี้ไปมีครอบครัวอยู่ในตัวอำเภอระยะทางไปกลับ40กว่ากิโลเมตรไม่ไกลเกินไปช่วงปิดเทอมเช่นนี้ขากลับจากตลาดครูเสงี่ยมมักจะแวะรับเจ้านายหลานชายคนโปรดวัย9ขวบของแกกลับมาด้วยครูเสงี่ยมกับเมียเคยเลี้ยงเจ้านายมาด้วยกันตั้งแต่อายุได้2เดือนเพราะพ่อกับแม่ของมันต้องทำงานจนถึง3ขวบพวกเขาจึงมารับกลับไปเพื่อฝากเลี้ยงไว้ที่ศูนย์เด็กเล็กในตัวอำเภอแต่วันปิดเทอมทีไรเจ้านายก็รบเร้าขอมาอยู่กับปู่ย่าทุกครั้งเพราะว่าอยู่ที่นี่เจ้านายได้รับการเอาใจจากปู่ย่าจึงมีโอกาสทำตัวเป็นเจ้านายสมดังชื่อวันนี้ครูเสงี่ยมนำรถกลับมาถึงหน้าร้านเมื่อเกือบเที่ยงเจ้านายกระโดดลงจากเบาะหน้ารถแบกเป้สัมภาระเข้าไปเก็บไว้ในห้องนอนแล้วก็กลับออกมาเปิดตู้แช่หยิบเอาน้ำบัดลมขวดสีดำที่มีเม็ดน้ำเกาะพลาวไปนั่งดูดดื่มอย่างกระหายรอจนครูเสงี่ยมกับเมียช่วยกันขนสินค้าลงจากท้ายกระบะหมดแล้วรถจักรยานคันใหม่เอี่ยมจึงถูกยกลงมาเจ้านายตรงเข้าไปขึ้นคร่อมแล้วก็ปั่นออกไปจากหน้าร้านอย่างรวดเร็วทิ้งคำทัดทานของผู้เป็นย่าว่าแดดยังแรงให้กระจายแผ่วอยู่เบื้องหลังเด็กในหมู่บ้านหลายคนคุ้นเคยกับเจ้านายเป็นอย่างดีเพราะว่าโตมาด้วยกันทั้งยังมีโอกาสเจอกันอยู่ทุกช่วงปิดเทอมเจ้านายจึงปั่นจักรยานเที่ยวไปได้ทุกพื้นที่ของหมู่บ้านตอนที่พาหนะสองล้อตะเวนไปถึงสนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนนั้นเป็นเวลาบ่ายคล้อยแล้วบรรดานักฟุตบอลกำลังรวมกลุ่มกันอยู่ใต้ร่มฉ่ำฉายเช่นทุกวันเล่นอะไรกันอยู่หรอเจ้านายส่งเสียงทักเข้าไปในกลุ่มอ้าวนายเตะฟุตบอลด้วยกันไม่เล่าบางคนตอบรับแล้วก็ชวนเชิญอย่างสนิทสนมแทนคำตอบเจ้านายเดินจูงจักรยานเข้าไปในสนามอย่างช้าๆเริ่มต้นด้วยการยืนล้อมวงเพื่อแบ่งข้างเหมือนวันก่อนๆเจ้านายลงไปยืนปะปนอยู่ท่ามกลางนักฟุตบอลทั้งสองทีมแต่ด้วยผิวพรรณซึ่งผ่องนวลสะอาดสะอ้านและเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ใหม่เอี่ยมผิดไปจากเด็กในหมู่บ้านคนอื่นๆเจ้านายจึงแลดูโดดเด่นกว่าใครในสนามบรรดาเพื่อนๆที่รายล้อมอยู่มีทั้งคนที่คุ้นหน้าและคนที่ไม่รู้จักกันเลยพูดให้ชัดก็คือเจ้านายจดจำไม่ได้ด้วยซ้ำไปว่าใครบ้างที่อยู่ฝ่ายเดียวกันเกมเปิดฉากด้วยการที่ลูกฟุตบอลถูกส่งจากคนหนึ่งไปยังอีกคนพร้อมกับเสียงย้ำกติกาลูกแรกถอดเสื้อเจ้านายวิ่งไล่ตามแล้วก็เข้าสกัดกั้นตามจังหวะ
ไม่นานนักร่างกายก็ถูกชะลมไปด้วยเหงื่อแล้วจู่ๆลูกฟุตบอลก็แหวกอากาศมาตกลงตรงหน้าห่างออกไปไม่ถึง5ก้าวเจ้านายจ้ำฝีเท้าเข้าไปหาสุดกำลังเด็กชายสกัดลูกเอาไว้ได้ก่อนที่มันจะกระดอนออกไปนอกสนามแล้วก็ลำเลียงขึ้นไปข้างหน้าเร่งเร็วหมุดหมายอยู่ระหว่างเสาประตูทั้งสองข้างที่เห็นอยู่ไม่ไกลนักแต่ก่อนจะไปถึงจุดที่ต้องการเจ้านายก็พลันเหลือบไปเห็นเสื้อยืดลายพลอยตัวหนึ่งยืนอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะเจาะสำหรับการสับเท้ายิงประตูและกำลังว่างโล่งไม่มีใครประกบสักคนเดียวเร็วกว่าความคิดเจ้านายบรรจงส่งลูกใส่พานออกไปให้ฟุตบอลพุ่งออกไปตามแรงอย่างแม่นยำแล้วคำถามหนึ่งก็ผุดวาบขึ้นในใจเจ้าหมอนั้นอยู่ทีมเดียวกับเราหรือเปล่าเนาะยังไม่ทันจะตอบคำถามของตัวเองเสียงอวยวายจากเพื่อนร่วมทีมก็ดังลั่นขึ้นเมื่อลูกฟุตบอลถูกเตะสวนออกมาจากเจ้าเสื้อลายนั้นเต็มแรงลอยข้ามหัวทุกคนไปตกอยู่หน้าประตูฝั่งของเจ้านายแล้วก็โชคร้ายที่มีนักเตะทีมตรงข้ามยืนเหนื่อยหอบตกค้างอยู่คนหนึ่งแค่เอี้ยวตัวกลับเจ้าคนนั้นก็ส่งลูกฟุตบอลผ่านเข้าไปในช่องประตูอย่างง่ายดายผู้รักษาประตูได้แต่ยืนมองตามอย่างไม่รู้จะทำอย่างไรมีเสียงร้องด้วยความเสียดายดังระงมและท่ามกลางเสียงนั้นบางคนหล่นคำตำหนิว่าเป็นเพราะความผิดพลาดของเจ้านายโดยแท้เจ้านายถอดเสื้อออกตามกติกาที่ถูกกำหนดเอาไว้เขารู้สึกว่าแดดวันนี้ค่อนข้างแรงกว่าทุกวันและโดยเฉพาะบนใบหน้าให้รู้สึกแสบร้อนมากกว่าส่วนอื่นเกมเลิกลาลงเมื่อเย็นค่ำทุกคนจับกลุ่มกันออกจากสนามหยอกล้อเล่นกันดังก้องไปตามทางโยนผลแพ้ชนะทิ้งไว้ข้างหลังอย่างไม่ใส่ใจมีเพียงเจ้านายเท่านั้นที่กอบเก็บเอาความขุ่นมัวใส่ตะกร้าหน้ารถกลับบ้านไปด้วยแม้ว่าจะพ้นจากสนามมาไกลโขแล้วแต่เสียงตำหนิของเพื่อนร่วมทีมบางคนก็ยังคงดังก้องอยู่ในหูของเด็กชาย

ู่ร้านปู่อ่ะมีเสื้อกีฬาขายหรือเปล่าเจ้านายเรียบเคียงถามเสียงอู้อี้ในปากเต็มไปด้วยขนมกรุบกรอบที่หยิบมาจากชั้นวางขายร้านค่ะไม่ใช่ร้านขายเสื้อผ้านะโว้ยคู่เสงี่ยมเย้าตอบขณะก้มหน้าง่วนอยู่กับการจัดสินค้าอ้าวแล้วไหนบอกว่าร้านปู่มีทุกอย่างไงหลานชายตอบปากต่อคำเออมีทุกอย่างนั่นแหละเว้นแต่เสื้อกีฬาว่าแต่ว่าจะถามทำไมล่ะครับท่านเจ้านายก็จะเอาไปใส่เล่นฟุตบอลน่ะถอดเสื้อมันร้อนนะปู่เจ้านายขยับเข้ามาใกล้เมื่อเห็นผู้เป็นปู่แสดงท่าทีสนใจก็แล้วจะถอดทำไมใส่เสื้ออะไรไปถ้าถอดออกมันก็ร้อนทั้งนั้นแหละครูเสงี่ยมหันมามองหลานอย่างสงสัยก็จะได้แยกออกให้ปู่ว่าใครอยู่ทีมไหนอ่ะก็เลยต้องถอดเสื้อทีมหนึ่งเจ้านายเฉลยกฎกติกาให้ปู่ฟังเออข้าเข้าใจละแกก็เลยจะเอาเสื้อไปขายใช่ไหมแม่หัวการค้าสมกับเป็นหลานปู่นะแกครูเสงี่ยมยิ้มชอบใจพวกนั้นน่ะไม่มีเงินซื้อหรอกปู่แบบว่าเออคือจะให้ปู่เป็นสปอนเซอร์นะครับจะได้โฆษณาร้านด้วยไงเด็กชายพูดแล้วก็เข้าไปบีบนวดที่แขนเบาๆอย่างประจบประแจงแม่แผนเองนี่สูงนะร้านปู่น่ะไม่ต้องการโฆษณาหรอกครูเสงี่ยมแซงตีสีหน้าดุพลางพูดไม่มีหรอกนะเสื้อกีฬาน่ะมีแต่เสื้อยืดที่บริษัทปุ๋ยมันให้มาแจกลูกค้ากองอยู่ในซอกนั่นน่ะไปหยิบเอาสิเจ้านายเข้าไปรื้อถุงเสื้อซึ่งมียี่ห้อปุ๋ยเคมีประทับอยู่เต็มแผ่นหลังออกมาเขาหยิบเลือกเอาเสื้อยืดสีเขียวแล้วก็สีเหลืองอย่างละเท่ากันตามจำนวนเพื่อนนักฟุตบอลแต่ก็ยังไม่ไหวหันไปถามผู้เป็นปู่อย่างเครือบแคลงบริษัทน่ะเขาให้มาแถมลูกค้าไม่ใช่เหรอปู่เฮ้ยใครจะไปรู้ล่ะปู่ไม่แถมให้มันหรอกจะเอาไว้ขายเล่นๆตัวละ 4-50 บาทเอาไปเถอะอย่าสงสัยให้มากความครูเสงี่ยมตัดบทแล้วก็เดินเลี่ยงไปจัดสินค้าต่อทิ้งให้หลานชายยืนมองกองเสื้อยืดตรงหน้าอย่างพึงใจ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้ในชื่อเรื่องว่าโปรดรักษากติกาและมารยาทจากผลงานการประพันธ์โดยนพดลพลกูลนะคะยังไม่จบลงคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับประเทศไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากับอาเซียนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากับอาเซียนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดสร้างเสถียรภาพชายแดนและความปลอดภัยของประชาชน
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายตินหม่องชเวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาเข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกระชับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาผลักดันความร่วมมือในประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันรัฐบาลไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเมียนมากับอาเซียนเพื่อเอื้อต่อการแก้ปัญหาข้ามพรมแดนเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคโดยรวมพร้อมเชิญพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนขอให้เมียนมาเพิ่มความเข้มข้นการปราบปรามยาเสพติดการพนันผิดกฎหมายอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาไทยยินดีถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อลดการเผาและบรรเทาปัญหาหมอกควันข้ามแดนและสุดท้ายการสนับสนุนบทบาทของเมียนมาในอาเซียนไทยเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของเมียนมาในประชาคมอาเซียนจะช่วยเสริมความร่วมมือและแก้ปัญหาที่กระทบประชาชนในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพผลิตนาฏวันแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเปิดศูนย์ข้อมูลรองรับการจัดงานไทยแลนด์เบเนเล่ระยอง2027ผลักดันจังหวัดระยองสู่เมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทย
8: นางเกษรกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการไทยแลนด์เบเนเล่ระยอง2027เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานไทยแลนด์เบเนเล่ระยอง2027โดยกล่าวว่าสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับจังหวัดระยองจัดงานไทยแลนด์เบเนเล่เพื่อผลักดันจังหวัดระยองสู่เมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยกำหนดจัดงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน2570ถึงเมษายน2571เพื่อเปิดมิติใหม่ของงานศิลปะร่วมสมัยและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคตะวันออกของประเทศไทยสู่สาย ตาชาวโลกโดยจังหวัดระยองมีความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรมมีศักยภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการจัดงานพร้อมทุกด้านและมีประสบการณ์การจัดงานระดับนานาชาติสำหรับศูนย์ข้อมูลดังกล่าวตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเป็นพื้นที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดงานและเป็นศูนย์การให้ข้อมูลด้านศิลปะรวมทั้งประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองโดยเป็นที่อันซีนของจังหวัดเริ่มเปิดศูนย์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อม5จุดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ชวนสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนริมคลองปลายเดือนกรกฎาคมนี
9: ้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมโดยมีทั้งหมด5จุดหลักได้แก่จุดที่1กิจกรรมถนนคนเดินคลองพดุงกรุงเกษมหลังทำเนียบรัฐบาลเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจุดที่2กิจกรรมถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชนัดดาตรอกสาเกเขตพระนครจุดที่3กิจกรรมถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรช่วงวัดราชบพิตรเขตพระนครจุดที่4กิจกรรมถนนคนเดินคลององอ่างสะพานหันสะพานดำรงสถิตเขตสัมพันธวงศ์และจุดที่5พื้นที่จัดงานหลักหน้าสวนสาธารณะป้อมมหาการจะมีพิธีตักบาตรทางเรือพระสงฆ์225รูปจาก40วัดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกัน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
13: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
15: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
14: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
15: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
14: ต้องใจเย็นๆลงละขอบค
15: ุ
14: ณมากนะ
15: โอเคร
16: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
17: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมค่ำคืนแบบนี้อยู่กับเพลงเพื่อคุณนะครับผมกับน้องอันอธิวัฒน์กันทัพปิงนั่นเองนะครับเพลงที่จบไปเพลงเพื่อคุณนั่นเองนะครับเพลงประจำรายการของเราเลยนะครับผมใครที่รับฟังอยู่นะครับในช่วงค่ำคืนแบบนี้ก็สามารถแนะนำเพลงกันเข้ามาได้นะ053 525 566นะครับผมอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงกับเพลงลูกกรุงเพราะๆนะฮะหรือว่าใครที่รับฟังอยู่นะครับและอยากจะฟังเพลงแบบลูกทุ่งนะฮะก็สามารถขอเข้ามาได้เช่นกันนะครับวันนี้ก็มาฟังเพลงสบายนะรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จะนำมาพูดคุยกันเนาะวันนี้ฝนก็มาปล่อยๆนะในช่วงค่ำช่วงเย็นๆเนาะก่อนที่จะค่ำและก่อนพระอาทิตย์จะตกนิดนึงนะครับผมแล้วก็หายไปเลยนะช่วงนี้ก็จะเป็นสภาพอากาศแปรปรวนกันสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีลมมรสุมต่างๆบางทีก็จะมีพายุที่ก่อตัวนะครับผมที่ทะเลจีนใต้บ้างที่อื่นบ้างนะครับแล้วก็ลมมรสุมเหล่านี้นะครับผมบางคนก็จะถามว่าเอ๊ะพายุไม่ได้เข้าบ้านเรานะศูนย์กลางไม่ได้ผ่านที่ประเทศไทยแต่ทำไมถึงมีผลกระทบกับประเทศไทยเหลือเกินอย่างนี้นะครับผมก็ในส่วนของพายุเนาะมันต้องเหมือนเราต้องคิดว่ามันเหมือนเป็นวงกลมที่ดูดเอาอากาศนะเข้าไปบางทีมันก็จะดูดเอาความชื้นจากท้องทะเลต่างๆนะพัดพาเข้ามาด้วยความชื้นเหล่านั้นแหละครับผมมันก็จะมาสะสมในบริเวณที่มันพัดผ่านเนาะเหมือนแบบว่ามันจะดึงเข้าสู่ศูนย์กลางอย่างนี้นะครับผมก็ทำให้ความชื้นสะสมอยู่บริเวณที่มันผ่านไปอย่างเช่นผ่านมาประเทศไทยนะครับผมก็จะมีฝนตกอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นแล้วช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยแล้วก็เป็นช่วงที่อาจจะมีมรสุมต่างๆที่เข้ามาด้วยดังนั้นแล้วใครจะไปที่ไหนหรือช่วงนี้ใครที่รู้สึกแบบว่าไม่ค่อยจะสบายเนื้อสบายตัวก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะเนื่องจากว่าใครที่แบบเหมือนน้องอันเนี้ยเป็นแบบเขาเรียกว่าภูมิแพ้เนาะในช่วงก่อนฝนจะตกเนี่ยเราก็จะมีอาการมากกว่าคนอื่นบางทีก็จะจามบางทีก็คัดจมูกบ้างแหละครับผมดังนั้นเราก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะครับไม่อยากให้ใครป่วยในช่วงนี้เนาะโรคภัยไข้เจ็บเยอะเหลือเกินนะรวมไปถึงข่าวที่เราได้พูดกันไว้นะครับผมในหลายช่วงด้วยกันก็คือในเรื่องของอัคคีภัยเนาะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดใกล้ตัวเรานะครับผมแต่ว่าข่าวเหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรือเราอาจจะไปอยู่ในสถานการณ์เหล่านั้นก็ได้ดังนั้นแล้วก็รู้ไว้ใช่ว่าเนาะการป้องกันตัวในเรื่องของภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นรอบตัวเรารู้ไว้วันหนึ่งวันใดที่เราเจอในสถานการณ์เหล่านั้นเราจะได้หยิบเอาในเรื่องของกระบวนการนะครับหรือว่าแผนต่างๆเนาะที่อยู่ในแบบว่าความรู้เราอย่างเงี้ยออกมาใช้ได้ทันท่วงทีละกันนะครับผมพักฟังเพลงกันสักหน่อยนะเผื่อใครที่อยากจะโทรมาหลังไมค์ก็โทรมาได้0352555666นะคะ

อรวิศจานนท์นะครับผม1หญิง2ชายนะ1เพลงก่อนละกันนะในช่วงโมงนี้นะครับผมค่ำคืนแบบนี้อยากจะนำในส่วนของข้อมูลข่าวสารนะฮะที่เกี่ยวกับสุขภาพมาฝากนะวันนี้เอาในเรื่องของสุขภาพจิตมาฝากกันสักหน่อยนะฮะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตครอบครัวเนาะการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้มันเกิดขึ้นเร็วเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆนะฮะอาจจะส่งผลทำให้บางทีเนาะคนที่จิตใจไม่เข้มแข็งหรือว่าบางทีเราอาจจะเจอปัญหาที่มันรุมเร้านะครับผมหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นครอบครัวการงานการเงินต่างๆแล้วทำให้รู้สึกว่ามันเครียดเหลือเกินมันรู้สึกว่าวันนี้รู้สึกไม่อยากจะไปต่อเหลือเกินอย่างนี้นะครับลองมาฟังกันดูนะเผื่อที่จะได้นำไปปรับใช้กันเผื่อตื่นมาพรุ่งนี้เราจะได้มีจิตใจที่แจ่มใสกันสักหน่อยนะครับผมหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับคำพูดที่บอกว่าจิตใจที่เข้มแข็งคือรากฐานของชีวิตที่มีความสุขเนาะซึ่งเป็นเรื่องที่จริงอย่างยิ่งนะต้องบอกงี้เหมือนกันนะครับเมื่อไหร่ที่จิตใจของเรามันมั่นคงเราก็จะสามารถรับมือกับปัญหาหรือว่าความเครียดนะครับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้นะปัจจุบันนี้สังคมมันเปลี่ยนแปลงเร็วเหลือเกินนะง่ายๆเลยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเกือบจะทุกอย่างทุกเวลาเลยก็ว่าได้นะครับการแข่งขันในการทำงานก็ค่อนข้างจะสูงค่าครองชีพก็เพิ่มขึ้นนะครับผมรวมถึงข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบันนี้ถือว่ามันหลั่งไหลเข้ามาหาเราได้แบบเยอะมากเลยนะแต่ว่ามันอาจจะไหลผ่านมาแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวแต่ว่าข้อมูลข่าวสารมันมาทุกทิศทุกทางจริงๆนะครับมันหลั่งไหลมาตลอดทั้งวันไม่มีเวลาหยุดพักเลยนะสิ่งเหล่านี้แหละครับผมล้วนส่งผลกระทบต่อจิตใจของคนวัยแบบเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเด็กเนาะวัยรุ่นหรือวัยทำงานหรือผู้สูงอายุแน่นอนเลยปฏิเสธไม่ได้ว่าเรารับข้อมูลข่าวสารกันเยอะมากหลายคนอาจจะรู้สึกเมื่อยเหนื่อยล้าหมดกำลังใจนะนอนไม่ค่อยจะหลับวิตกกังวลหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าบางคนก็จะเก็บทุกอย่างไว้เพียงคนเดียวไม่กล้าจะพูดกับใครนะครับไม่กล้าจะขอความช่วยเหลือหรือแม้แต่การระบายนะครับเพราะกลัวว่าจะถูกมองว่าอ่อนแอนั่นเองนะครับผมแต่ความเป็นจริงแล้วเนาะการยอมรับว่าตัวเองมีความเครียดกำลังทุกข์ใจอยู่ไม่ใช่ความอ่อนแอด้วยประการใดทั้งปวงนะฮะบอกต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าหากเป็นจุดเริ่มต้นเนาะของการดูแลตัวเองมากกว่าเนาะการยอมรับว่าเราเหนื่อยนะเราล้านะเราทุกข์นะหรือว่าเราเครียดนะเราต้องยอมรับกันก่อนเลยนะครับผมท่านผู้ฟังครับผมความเครียดเป็นเรื่องปกติต้องบอกอย่างนี้ทุกคนล้วนเคยเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าความเครียดแต่สิ่งสำคัญที่เราจะจัดการกับความเครียดนั้นนะนั่นก็คือการยอมรับอารมณ์ของตัวเองการยอมรับอารมณ์ของตัวเองหากเรารู้สึกว่ามันเศร้ารู้สึกว่ามันเหนื่อยหรือรู้สึกว่ามันหมดหวังนะหรือว่าผิดหวังอะไรเงี้ยนะก็ไม่จำเป็นนะที่จะต้องฝืนทำให้ตัวเองมันเข้มแข็งหรือบอกใครว่าเราแบบโอเคทุกอย่างเนี่ยไม่จำเป็นเลยนะครับลองบอกตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้เราเหนื่อยนะก็ได้นะครับไม่ผิดเลยนะการยอมรับความรู้สึกของตัวเองอันนี้แหละครับผมเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยเป็นขั้นตอนแรกๆเลยที่เราจะบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองได้เนาะอย่างต่อมาที่น้องอ้นจะบอกก็คือการพักผ่อนเนี่ยผมตอนเย็นๆแบบนี้ค่ำๆแบบนี้หากใครที่รู้สึกว่ามันเมื่อยเหนื่อยเมื่อยล้าจริงๆนะก็ลองมาฟังเพลงเพื่อคุณได้นะมีเพลงแบบลุกลุงเนาะสบายๆฟังสบายๆหรืออยากจะโทรมาพูดคุยกันก็โทรมาได้053 525 5566นะครับเผื่อที่ใครจะมาแลกเปลี่ยนในเรื่องของสุขภาพจิตแบบนี้นะครับผมต้องเป็นที่จริงมันเป็นเรื่องปกติเนาะหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอายที่จะบอกคนอื่นนะที่จริงแล้วไม่เลยนะครับผมกลับมาที่การพักผ่อนนะครับการพักผ่อนหลายคนคิดว่าการทำงานหนักคือความสำเร็จนะแต่หากพักผ่อนไม่เพียงพอทั้งร่างกายทั้งจิตใจแล้วมันเหนื่อยเมื่อยล้าไปทั้งกายแล้วก็ใจมันจะส่งผลทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดง่ายสติลดลงแล้วก็เครียดสะสมมากขึ้นนั่นเองนะครับผมสิ่งสำคัญเลยที่จะควบคู่กับการพักผ่อนนั่นก็คือการออกกำลังกายหลายคนบอกว่าช่วงนี้แบบว่าฝนตกเหลือเกินนะผมฝนตกทุกเย็นเลยไม่ได้ออกกำลังกายต้องบอกไงครับว่าการออกกำลังกายมีหลายรูปแบบเนาะตอนนี้เราก็สามารถออกกำลังกายแบบในที่ร่มได้นะบางทีก็ออกในบ้านก็ได้นะคลิปเบเบ้ใครรู้จักคลิปเบเบ้บ้างนะเขาก็จะเป็นแบบว่าชวนมาออกกำลังกาย20นาที30นาทีบ้างแหละนะครับเพื่อที่จะได้ขยับไปทีละส่วนนะออกง่ายๆแบบไม่มีอุปกรณ์นี่ก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการดูคลิปแล้วก็ออกกำลังกายไปนะมีแอโรบิกมีพิลาแต่ว่าพิลาทิสอาจจะต้องแบบหาแบบผู้เชี่ยวชาญมาสอนหน่อยเนาะเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของ
การยืดกล้ามเนื้อเนาะบางทีคนหลายๆคนก็จะชอบเดินชอบปั่นจักรยานนะครับหรือบางคนชอบเต้นเบาๆนะฮะแม่ที่บ้านนะต้องบอกคุณแม่คุณพ่อนะชอบจะเดินตอนกลางคืนกันนะเดินวนๆอยู่บริเวณในบ้านนะครับผมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้อะดรีนาลีนมันหลั่งเนาะมันก็จะเป็นสารที่ช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นนะฮะหลังจากที่เราออกกําลังกายนะครับผมอีกเรื่องนึงที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือการลดเวลาของการใช้สื่อออนไลน์หลายๆคนก็จะบอกว่าสื่อออนไลน์ก็จะเป็นเหมือนอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราเปิดหูเปิดตานะแต่บางทีบางอย่างมันก็เยอะจนเกินไปเนาะบางทีข่าวข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับในแต่ละวันมันมากจนเกินไปจนเรารู้สึกแบบอินกับมันรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับข่าวนั้นๆข่าวหนึ่งที่ตอนนี้หลายๆคนอาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะอ่านหรือรับสารก็คือในเรื่องของไฟไหม้เนาะเหมือนที่น้องอั้นได้พูดไปในช่วงก่อนว่าเราจะระวังตัวยังไงในเรื่องของอัคคีภัยหรือไฟไหม้นะครับผมสิ่งเหล่านั้นดูได้ครับผมดูได้ดูให้เหมาะสมดูให้เป็นเวลาแล้วรู้สึกพอรู้สึกต้องออกมาจากการดูข่าวนั้นสักพักหนึ่งนะครับผมบางทีเราดูติดต่อกันนานๆเยอะๆนะครับผมเราก็จะอินแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราเครียดตามเราเศร้าตามเรารู้สึกทุกข์ตามไปด้วยอันนี้แหละครับผมเราอาจจะทำให้สุขภาพจิตของเราแบบแปรปรวนไปได้นะครับดังนั้นแล้วก็ออกมาจากสื่อออนไลน์สักพักหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาพูดกันในเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์กันสักนิดนึงว่าเป็นยังไงนะแต่อื่นใดแล้วคลายเครียดกันสักหน่อยนะครับกับบทเพลงที่น้องอั้นจะมอบให้ค่ำคืนนี้นะครับ

วิญญาณในภาพถ่ายนะครับเพลงเวอร์ชั่นของคุณสุเทพวงคำแหงนะครับผมอีกเพลงหนึ่งนะครับใต้ร่มมารุลีนะครับผมก็เป็นเพลงคู่เนาะเพลงที่ร้องโดยคุณก๊อตจักรพันธ์นะครับและอีกท่านหนึ่งก็เป็นคุณสรัญญานะครับผมสองบทเพลงในช่วงนี้ก่อนละกันนะครับผมยังไงแล้วก็เป็นช่วงที่ฟังเพลงสบายๆนะครับหากท่านไหนที่ฟังอยู่นะครับก็สามารถร่วมนะครับผมเสนอเพลงเข้ามาได้นะเผื่ออยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะครับหรือท่านไหนแบบเพลงเพราะแล้วนะครับผม

ก็อยู่ด้วยกันได้นะ1ชั่วโมงนะตอนนี้ก็ผ่านมา37นาทีตอนนี้คืออยู่ประมาณแบบ3 ทุ่ม 37นาทีเนาะยังไงเราก็อยู่ด้วยกันอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับผมใครที่สนใจเพลงไหนบอกกันได้เลยนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราทิ้งท้ายกันไปนะในเรื่องของการละทิ้งในเรื่องของความเครียดนะก็คือการออกมาจากสื่อสังคมออนไลน์สักแป๊บหนึ่งนะเพื่อพักใจกันนะครับผมปัจจุบันหลายคนใช้เวลาอยู่กับโทรศัพท์มือถือหลายชั่วโมงด้วยกันนะที่จริงแล้วโทรศัพท์ของเราเนาะก็จะมีการวิเคราะห์นะครับว่าเราใช้โทรศัพท์มือถือใน1วันไปกับอะไรบ้างหรือนะครับบางทีมันก็จะสรุปมาเป็นเดือนๆนะว่าใน1เดือนนี้เราใช้โทรศัพท์วันหนึ่งกี่ชั่วโมงนะครับผมลองดูกันได้นะครับมันจะมีบอกตลอดเลยบางทีมันเตือนมาบอกด้วยนะว่าคุณอยู่กับเรานานเกินไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับผมนั่นแหละครับผมตอนนี้เราอยู่กับโทรศัพท์หลายชั่วโมงด้วยกันการเห็นภาพชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบนะครับของคนอื่นอาจจะทำให้เกิดการเปรียบเทียบเนาะโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะจนรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอบางคนก็จะรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่านะทั้งที่ความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เราเห็นบนโลกออนไลน์มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับผมมันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละที่คนจะเหมือนเหรียญเนาะเหรียญไม่มีอยู่หลายด้านด้วยที่จริงใครบอกว่าเหรียญมี2ด้านที่จริงมันมีตรงสันอีกนะนี่ไงใครก็ไม่เห็นเหมือนกันอย่างนี้นะมันก็จะเห็นอยู่ด้านเดียวนั้นแล้วสิ่งที่เราเห็นมันก็อาจจะเป็นด้านเดียวของคนคนนั้นที่เลือกด้านที่เพอร์เฟคที่สุดออกมาโชว์ให้ทุกคนได้รู้นะครับผมลองกำหนดนะครับเวลาในการใช้งานดูนะพักสายตากันสักหน่อยนึงแล้วก็หันมาใช้เวลากับครอบครัวบางทีก็อ่านหนังสือบ้างก็ได้ปลูกต้นไม้ก็ได้หรือทำกิจกรรมอื่นๆที่เราชอบนะครับที่ก็สามารถช่วยเติมนะพลังใจให้เราได้มากขึ้นนะครับนอกจากนี้การมีคนรับฟังเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยเนาะชั่วโมงนี้นะครับผมต้องบอกว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของอะไรก็ตามเวลาเรามีคนปรึกษามีคนอยู่ข้างๆเราไม่ต้องให้คำแนะนำก็ได้แต่แค่แบบรับฟังเราก็พอเราก็จะรู้สึกว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่มีคนห่วงใยเราเช่นกันนะฮะรู้สึกที่ไม่สบายใจลองพูดคุยนะกับคนในครอบครัวก่อนละกันเนาะหรือบางคนก็จะสนิทใจในบางเรื่องเนาะไปพูดกับเพื่อนสนิทนะหรือคนที่เราไว้ใจการได้ระบายความรู้สึกแบบนี้นะครับผมไม่ได้แปลว่าเป็นภาระของใครนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยแต่เป็นการเปิดโอกาสให้คนที่รักเราได้ช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของเรานั่นเองในขณะเดียวกันนะครับเราเองก็สามารถเป็นผู้รับฟังที่ดีได้เช่นกันนะบางทีหลายๆคนก็จะบอกว่าเราเอาเรื่องต่างๆไประบายให้เขาฟังแต่บางทีแล้วบทสนทนานั้นเขานะครับที่เป็นฝั่งตรงข้ามของเราก็อาจจะมีการระบายกลับมาเราก็จะรับฟังซึ่งกันและกันด้วยดีนะครับผมให้กับคนรอบข้างของเราเช่นกันได้นะเพียงตั้งใจฟังโดยไม่ตัดสินเราต้องบอกงี้นะครับผมบางคนนะเขาแค่เริ่มอ้าปากเราพูดแล้วแหละรู้เลยนะว่าจะพูดเรื่องอะไรไม่ควรเลยนะครับผมปล่อยให้เขาพูดมาก่อนอย่าเพิ่งตัดสินไม่รีบตำหนิหรือเปรียบเทียบต่างๆนะครับเพราะบางสิ่งเนาะบางครั้งสิ่งที่ผู้ต้องการเนาะไม่ใช่แค่คำตอบแต่เขาอยากได้คนที่พร้อมรับฟังเขาและพร้อมที่จะเข้าใจเขาไปด้วยกันนะครับผมสำหรับผู้ปกครองนะครับผมสำหรับใครที่มีลูกหลานอยู่ที่บ้านนะควรหมั่นสังเกตพฤติกรรมของลูกหลานกันสักหน่อยนะครับหากพบว่ามีอารมณ์เปลี่ยนแปลงหรือแปรปรวนนะไม่ใช่แค่สภาพอากาศเนาะบางทีอารมณ์ก็จะแปรปรวนบ้างนะครับเก็บตัวเงียบนะครับไม่อยากไปโรงเรียนหรือบางคนนอนไม่หลับหรือมีผลการเรียนลดลงอย่างผิดปกตินะครับควรเปิดใจพูดคุยกันสักหน่อยให้กำลังใจการมากกว่าการตำหนิเนาะส่วนในวัยทำงานนะครับควรที่จะแบ่งเวลาให้กับครอบครัวแบ่งเวลาให้กับงานแล้วก็แบ่งเวลาการพักผ่อนอย่างเหมาะสมไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างให้มันสมบูรณ์แบบไปเสมอไปหรอกครับผมเพราะว่าไม่มีใครเนาะทำได้ทุกอย่างทุกเรื่องหรอกครับผมสำหรับผู้สูงอายุการมีกิจกรรมทำพบปะเพื่อนฝูงการออกกำลังกายเบาๆหรือร่วมกิจกรรมในชุมชนก็จะช่วยลดนะครับความเหงาความเศร้าความแบบวิตกกังวลไปนะมันก็จะส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพจิตที่ดีด้วยนะครับผมหากพบว่าตนเองนะครับหรือคนใกล้ชิดเนาะมีอาการเศร้าเบื่อหน่ายไม่สนใจหรือไม่ค่อยจะชอบพูดนะนอนไม่ค่อยจะหลับหรือมีความคิดทำร้ายตัวเองนะครับผมต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสัปดาห์ด้วยกันนะไม่ควรจะปล่อยไว้นะควรจะปรึกษาเนาะนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์ก็ได้นะครับผมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดหรือแบบ
แตกต่างจากคนอื่นเท่าไหร่เลยนะครับผมการพบจิตแพทย์เมื่อก่อนหลายๆคนอาจจะมีข้อแบบเขาเรียกว่าค่านิยมเนาะบอกว่าเป็นโรคจิตหรือเปล่านะแต่ที่จริงไม่เลยนะครับภาวะเหล่านี้คนทุกคนในสังคมเจอได้แล้วคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนั่นก็คือจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่จะมาให้คำแนะนำหรือการปฏิบัติของเราหลังจากนี้นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของเราให้มันดีขึ้นนะครับการดูแลสุขภาพจิตเนาะไม่ใช่เรื่องของคนที่กำลังป่วยเท่านั้นหรอกครับผมแต่เป็นเรื่องของทุกคนเราสามารถเริ่มต้นนะครับได้จากการดูแลตัวเองในเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนนี่นะครับผมการรับประทานอาหารการกินของที่เราอยากจะกินนะครับผมให้เหมาะสมแล้วต้องบอกอย่างนี้นะบางคนบอกว่าอยากกินชาไข่มุกทุกวันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะต้องกินแบบเพียงพอแบบให้พอแบบกระชุ่มกระชวยใจมีกำลังใจในการทำงานเนาะกินทุกวันมันก็จะทำให้แบบว่าโรคต่างๆมาหาเราเหมือนกันแล้วกินของที่มีประโยชน์ควบคู่กับการออกกำลังกายไปด้วยก็ได้นะพูดคุยกับคนที่เรารักแล้วก็รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับว่าไม่มีใครเนาะแข็งแกร่งแข็งแรงได้ตลอดเวลาครับผมและไม่มีใครแบบไม่มีใครเนาะจำเป็นต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวนะไม่ต้องแบกโลกไว้ทั้งโลกหรอกครับผมเราสามารถอ่อนแอได้เราสามารถเสียใจได้เราเป็นคนเหมือนกันดังนั้นแล้วหลายๆมุมเนาะดูแลสุขภาพจิตดีกว่าดูแลกายดูแลใจนะครับเติมพลังให้ตัวเองมีความสุขอะไรก็ทำแบบนั้นนะครับผมต้องบอกว่าทุกวันนี้ชีวิตมันสั้นเนาะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นมาแล้วเราจะเจออะไรนั้นแล้วทำในสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมฟังเพลงอีกสักหนึ่งเพลงสองเพลงละกันนะครับช่วงนี้นะครับผมฟังเพลงที่น้องอั้นชอบละกันเนาะเมื่อไหร่ที่มาจัดแล้วต้องเปิดเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ชอบมากๆเลยหลักไม่เลื้อยเป็นเวอร์ชันของคุณฝนธนสุนทรนะครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

ช่วงท้ายๆแบบนี้นะครับมีท่านผู้ฟังโทรเข้ามาขอเพลงนะครับผมศักดินากับยาจกนะครับผมอย่างนั้นแล้วช่วงท้ายแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงนี้ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันในช่วงสุดท้ายอีกครั้งนึงนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: ท้ายรายการกันแล้วนะครับกับเพลงเพื่อคุณนะครับมีท่านผู้ฟังโทรมาพอดีเลยนะครับผมขอเพลงซ่อนรักนะครับผมของสุเทพวงศ์คำแหงนะครับยังไงแล้วเดี๋ยวจะเป็นเพลงรายการละกันนะตอนแรกเราเตรียมไว้เป็นของสุเทพเหมือนกันเลยนะครับต้องน่าจะใจตรงกันเนาะของเพลงแต่จัดเพลงจงรักนะฮะแต่ไงเราเอาซ่อนรักก่อนละกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาจงรักกันต่อละกันนะครับผมมาเจอกันใหม่นะครับผมรายการเพลงเพื่อคุณนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสแบบนี้มาฟังเพลงลูกลุงนะครับผมฟังสบายๆนะรวมไปถึงเพลงลูกทุ่งก็สามารถขอกันเข้ามาได้นะครับผม3ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับผมยังไงแล้วถ้าวันไหนเรามาอยู่ด้วยกันแบบสดๆแบบนี้นะครับก็จะให้ท่านผู้ฟังนะสามารถขอเพลงกันเข้ามาได้นะวันนี้เอาเรื่องของสุขภาพจิตมาฝากนะครับผมยังไงแล้วช่วงนี้ก็จะมีการเขาเรียกว่าโลกมันแปรเปลี่ยนไปรวดเร็วเนาะดังนั้นแล้วการทำจิตใจให้เข้มแข็งการทำเข้าใจตัวเองดีกว่าเนาะบางทีเราก็อาจจะอ่อนแอได้แหละครับผมแต่เข้าใจมันสักหน่อยนะครับว่าเราเหนื่อยเราล้าเราก็ยอมรับมันนะครับแล้วพรุ่งนี้หลับสักหน่อยนึงพรุ่งนี้ตื่นมาก็สดชื่นเหมือนเดิมแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับผมวันนี้หากรู้สึกเหนื่อยแล้วนะครับผมก็ฟังเพลงพวกคุณนะครับผมแล้วก็ชาร์จพลังกันหลับกันสักตื่นนึงพรุ่งนี้ก็ตื่นมาทำงานกันใหม่นะครับผมยังไงแล้วส่งเพลงนี้ให้หลับฝันดีละกันสำหรับเพลงซ่อนรักนะครับผมพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับหากใครที่ติดตามอยู่นะครับผมก็สามารถติดตาม 6:00 น.ได้นะครับอู้ข่าวเล่าความนะหรือว่าจะเป็นบ่ายโมงนะครับก็เจอกันได้นะครับสำหรับวันนี้เพลงเพื่อคุณต้องลาไปก่อนแล้วครับลากับเพลงนี้เลยซ่อนรักครับผม

0: ให้ด่วนเลิกเล่า
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
0: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีร่วมเฉลิมฉลองงานวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
0: ายกรัฐมนตรีร่วมเฉลิมฉลองงานวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสเสริมสร้างความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยาวนานกว่า170ปีระหว่างไทยฝรั่งเศส
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำเชิญของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยณโรงแรมอิสตินแกรนด์พญาไทโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปีนี้ไทยและฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ทางการทูตอันแนบแน่นยาวนานกว่า170ปีพร้อมย้ำถึงความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสที่เชื่อมโยงกันผ่านมิติทางวัฒนธรรมและยังคงเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับการพบหารือกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันและช่วยผลักดันการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งผ่านแผนปฏิบัติการร่วมไทยฝรั่งเศสปี2569ถึง2571เปรียบเสมือนการวางกรอบแนวทางความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองประเทศสู่ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมเต็มรูปแบบโดยไทยพร้อมเดินเคียงข้างฝรั่งเศสในฐานะเพื่อนและหุ้นส่วนที่ไว้วางใจได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเฝ้าระวัง5โรคสำคัญและโรคโปลิโอหลังพบผู้ป่วยโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ชนิดใหม่ในสปป.ลาว
8: นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่4ได้ติดตามสถานการณ์โรคสำคัญทั้งในและต่างประเทศเพื่อประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสมโดยเฉพาะโรคอีโบลาโรคโควิด-19 โรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้เลือดออกและโรคโปลิโอซึ่งยังอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยสถานการณ์โรคอีโบลายังไม่พบผู้ป่วยยืนยันในไทยแต่กระทรวงสาธารณสุขยังคงใช้มาตรการแยกกักหรือกักกันอย่างน้อย21วันสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากหรือผ่านดีอาร์คองโกและยูกันดาเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศส่วนโรคโควิด-19 ภาพรวมยังไม่รุนแรงขณะที่โรคไข้หวัดใหญ่มักพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนค่ายทหารและเรือนจำ
7: ส่วนโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาคใต้และภาคกลางทั้งนี้ยังได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคโปลิโอในเขตสุขภาพที่8และ10หลังพบผู้ป่วยโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ชนิดใหม่ในสปป.ลาวจึงเน้นการค้นหาผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลันและรายงานผลการเฝ้าระวังเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้สามารถควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้อย่างทันท่วงทีนาหรือหม่นอุดมพรรายงาน
0: กรมควบคุมมลพิษตรวจเข้มนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองเร่งหาสาเหตุปัญหาน้ำเสียเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำดอกราย
9: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้เร่งติดตามตรวจสอบกรณีปัญหาน้ำเสียในลำรางสาธารณะบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองเพราะส่งผลกระทบเชื่อมโยงต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำดอกรายและสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่โดยกรมควบคุมมลพิษกำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างเข้มงวดเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างตรงจุดและสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนเบื้องต้นลงพื้นที่ตรวจสอบ3ส่วนได้แก่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรม2แห่งเพื่อติดตามประสิทธิภาพการแก้ปัญหาตรวจสอบโรงงานที่มีความเสี่ยง22โรงงานโดยเฉพาะโรงงานที่มีการใช้น้ำ11โรงงานแบ่งการปฏิบัติงานเป็น4ชุดตรวจและสุดท้ายเก็บตัวอย่างน้ำตะกอนดินในคลองภูไซและพื้นที่เชื่อมโยงรวม15จุดครอบคลุมบริเวณใกล้โรงงานเสี่ยงพื้นที่คาดว่าได้รับผลกระทบลำน้ำสาขาและอ่างเก็บน้ำดอกกรายเพื่อนำไปวิเคราะห์หาสารมลพิษและติดตามเส้นทางการแพร่กระจายของน้ำเสียสำหรับผลการตรวจสอบทั้งหมดจะนำมาประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาระบุแหล่งกำเนิดมลพิษและใช้เป็นข้อมูลในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเราจะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ค่ะเป็นเพลงสุดท้ายในจำนวน4เพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ขณะประทับอยู่ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเพลงนี้คือเพลง Love Light in My Heart หรือแก้วตาขวัญใจมีท่วงทำนองไพเราะอ่อนหวานนะคะฟังง่ายรื่นหูแล้วก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมากเพลงหนึ่งค่ะคืนวันนี้เพลงนี้จะเป็นการบรรเลงซึ่งควบคุมและเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์แก้วตาขวัญใจหรือ Love Light in My Heart เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12และเกิดขึ้นเมื่อปี2492ค่ะสำหรับผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ในคืนวันนี้นะคะเราจะฟังเพลงสนุกสนุกกันทั้งชั่วโมงเลยค่ะเริ่มด้วยเสียงคุณศรีสุดารัชตะวันนี่แหละกรุงเทพครูแก้วและครูเวชเป็นผู้แต่งบ้านเรือนเคียงกันผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะและปากกับใจครูแก้วแต่งคำร้องครูเวชสุนทรจามรแต่งทำนอง3เพลงในช่วงนี้จากเสียงของคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะ

คุณศรีสุดารัตตวรรณจบไป3เพลงแล้วก็เป็นเพลงที่มีผู้บันทึกเสียงไว้ก่อนแล้วนะคะอย่างเพลงนี่แหละกรุงเทพผู้บันทึกต้นฉบับคือคุณชวลีบ้านเรือนเคียงกันและปากกับใจคุณสุปนีพุกสมบุญก็บันทึกเสียงไว้ก่อนมาถึงเสียงของคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติค่ะขับร้องเพลงที่มีนักร้องรุ่นพี่ขับร้องไว้ก่อนแล้วก็เป็นจังหวะสนุกสนานเริ่มได้เพลงมองฉันทำไมต้นฉบับคือคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติเพลงที่สองอยู่เพื่อรักต้นฉบับโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะค่ะสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะและเพลงที่สามต้นฉบับโดยคุณชวลีช่วงวิทย์คือเพลงชื่อเพลงจากดวงใจคือวันนี้ฟังคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

ก่อนแล้วนำมาขับร้องซ้ำค่ะคุณวรนุชอารีมีเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานหลายเพลงเลยนะคะเป็นเพลงของตัวท่านเองโดยเฉพาะเพลงแรกคือดึกดำศรีสวัสดิ์พิจิตรประการและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะใครคู่ฉันผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อนะคะและล้อโลกทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่คุณวรนุชอารีบันทึกแผ่นเสียงเอาไว้ค่ะนำมาฟังกันในช่วงนี้3เพลงคุณบุษยารังสีก็เช่นเดียวกันนะคะมีเพลงที่ครูเพลงแต่งให้คุณบุษยาขับร้องในจังหวะคึกคักหลายเพลงเริ่มด้วยเพลงท่าน้ำทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะรักอมฤตผลงานของรังสีรัตน์และครูเอื้อนะคะและจากไปใจอยู่คุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อร่วมกันแต่ง3เพลงจากสีของคุณบุษยาค่ะ

เสียงของคุณบุษยาจบไปแล้วนะคะจะสังเกตว่าเพลงในจังหวะคึกคักนี้ส่วนใหญ่แล้วครูเอื้อท่านจะเป็นผู้ใส่ทำนองคุณยันยงเสรานนท์มีเพลงที่เราจะฟังช่วงนี้กันก็คือชายไร้แฟนและอย่าหยิ่งสองเพลงนี้คำร้องโดยครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูเอื้อค่ะอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่เราฟังกันบ่อยนะคะฉันรักเธอครูแก้วและครูสฤทธิ์ยงยุทธเป็นผู้แต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนลุ้นเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรก
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้เป็นการกลับมาเผชิญหน้ากันอีกครั้งของทีมชาติฝรั่งเศสและทีมชาติสเปนเวลา 2:00 น.หลังทั้ง2ทีมเคยพบกันในรอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลยูโร2024ซึ่งในเกมนั้นสเปนเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพตราไก่ทีมชาติฝรั่งเศสยังต้องรอประเมินความฟิตของมานูโกนี่กองกลางจากโรม่าหลังถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่ผ่านมาเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าอย่างไรก็ตามคาดว่าเป็นเพียงมาตรการป้องกันไว้ก่อนทำให้ยังมีโอกาสลงสนามโดยเฉพาะหากโอเรลียองชูอาเมนียังไม่สามารถเรียกความฟิตกลับมาได้ทันขณะที่แนวรุกยังอยู่กันพร้อมหน้านำโดยคีเลียนเอ็มบัปเป้ที่ทำไปแล้ว8ประตูรั้งตำแหน่งดาวซัลโวของการแข่งขันพร้อมประสานงานกับไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่และเดซิเร่ดูเอ่โดยมีแบลลี่บาโกล่าพร้อมเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในแนวรุกด้านทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนเพิ่งเสียประตูแรกของทัวร์นาเมนต์ในรอบก่อนรองชนะเลิศที่เอาชนะทีมชาติเบลเยียม2ประตูต่อ1หลังจากก่อนหน้านี้รักษาคลีนชีทได้ตลอด5นัดแรกของการแข่งขันสำหรับเกมนี้นิโก้วิลเลียมและแฟรานตอร์เรสกลับมาฟิตสมบูรณ์และพร้อมลงสนามขณะที่แกนหลักอย่างเปดรี่โรดรีและลามินยามาลต่างพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเช่นเดียวกันปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ขณะที่หมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคระจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเลือกผลไม้ไทยผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศทีมชาติฝรั่งเศสจะพบกับอังกฤษ
8: นายณรงค์วิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกล่าวว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีจัดผลไม้และนำเสนอการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศพร้อมแกะสลักแตงโมชื่อทีมฟุตบอลและปักธงชาติของทั้ง4ชาติที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้แก่ฝรั่งเศสสเปนอังกฤษและอาร์เจนตินาเพื่อให้หมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคะขวัญใจมหาชนร่วมทายผลการแข่งขันโดยการทายผลคู่แรกระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนหมูเด้งเลือกวิ่งตรงไปยังชุดผลไม้ที่ปักธงชาติฝรั่งเศสท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มจากนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมกิจกรรม ส่วนการทายผลคู่ที่2ระหว่างทีมชาติอังกฤษกับอาร์เจนตินาได้เดินตรงไปเลือกชุดผลไม้ที่ปักธงชาติอังกฤษทำให้ผลการทายของหมูเด้งปีนี้คือฝรั่งเศสและอังกฤษจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ถือเป็นกิจกรรมสร้างความสุขและสีสันให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่กับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์โดยใช้ผลไม้เป็นอาหารเสริมพฤติกรรมเพื่อกระตุ้นให้สัตว์ได้ออกกำลังกายลดความเครียดและแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติพร้อมได้รับอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการสิ่งสำคัญการทายผลของหมูเด้งเป็นเพียงกิจกรรมสร้างความบันเทิงและการประชาสัมพันธ์เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมหรือสนับสนุนการเล่นการพนันซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาของกระทรวงมหาดไทยกัมพูชายืนยันไทยยึดมั่นการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วม
9: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาที่อ้างว่ากองทัพไทยใช้กำลังยึดครองพื้นที่อย่างผิดกฎหมายจนเป็นเหตุให้ประชาชนชาวกัมพูชาไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้ยืนยันว่าการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมข้อที่2โดยยึดหลักการโครงการวางกำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนสิ่งสำคัญไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านและไม่ยอมรับการบิดเบือนการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยให้กลายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายส่วนกรณีประชาชนกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้นั้นจำเป็นต้องตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นกลางทั้งด้านสาเหตุจำนวนพื้นที่และช่วงเวลาไม่ควรนำข้อมูลหรือตัวเลขจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาใช้กล่าวโทษโดยปราศจากหลักฐานที่พิสูจน์ได้ปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
4: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2556

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: Soft Power ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำพูนนะครับกรมประชาสัมพันธ์อยู่ทุกช่องทางในขณะนี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ For The Good Time นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเวลา 23:00 น.ถึง 24:00 น.ครับผม DJ โอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์รายการของเฮาก็สามารถรับฟังผ่านทางคลื่น FM 95เมกะแล้วก็ยังสามารถรับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับรับฟังทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะผ่านแอป NBT Plus หรือว่ารับฟังผ่านเว็บไซต์นะ PRDEE ของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของสวท.ลำพูนนะครับกรมประชาสัมพันธ์ก็เข้าไปได้นะครับก็จะสามารถรับฟังเพลงนะสาระต่างๆจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนได้ตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะครับหกโมงเจ้าตีสี่นะพดเที่ยงคืนเนาะก็จะมีเพลงครับสาระอันคุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอดก็จะมีผู้ดำเนินรายการมาหมุนเวียนกันมาปะมาเปลี่ยนมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังนะครับในเรื่องของลักษณะอากาศก้าข่าวสารประจำวันข่าวละปูมีอะไรอย่างกันพ่องประมาณนี้ทักทายกันพอสมควรแล้วครับดึกๆจะหนีฟังเพลงกันหนักๆครับ

แล้วมาป้ากันช่วงที่2ของรายการ For the Good Time ครับหลังจากตีฟังเพลงสากลเพราะๆอย่างต่อเนื่องก็กลับเข้ามาป้ากันในช่วงนี้ก็บ่ได้ลืมนะครับคุณผู้ฟังครับคำๆดึกๆจะนี่เนาะการพักผ่อนที่มีคุณภาพบ่ได้ขึ้นอยู่กับชั่วโมงเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจของเฮาก่อนที่จะปิดไฟลับครับเพราะฉะนั้นก่อนนอนนี่บ่ได้ลืมปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนตัวเนอร์ดูอุณหภูมิที่เหมาะสมบ่ฮ้อนบ่เย็นล่ำไปนะครับปรับแอร์ประมาณ25 26นี่ก็กำลังดีนะครับองศาประมาณนี้ก็จะช่วยให้ร่างกายระบายความร้อนแล้วก็เข้าสู่โหมดหลับลึกได้ง่ายนะห้องต้องมืดนะครับคุณผู้ฟังครับแสงสว่างเพียงเล็กน้อยก็สามารถรบกวนการหลั่งฮอร์โมนของร่างกายเฮาได้นะครับเพราะฉะนั้นในห้องเฮาก็ใช้ผ้าม่านทึบแสงเนาะหรือว่าผ้าปิดตาก่อนนอนตัวแล้วก็ปรับในเรื่องของลดเสียงรบกวนนะหากสภาพแวดล้อมมีเสียงดังนะครับก็ใช้เครื่องกำเนิดเสียงสีขาวเนาะเช่นเสียงฝนหรือว่าเสียงลมพัดเบาๆนะเพื่อช่วยกลบเสียงรบกวนภายนอกจะทำให้เฮาหลับได้สบายแล้วก็เร็วขึ้นครับคุณผู้ฟังอ่ะฟังสาระกันเบาๆเนาะแล้วก็ไปฟังเพลงจากทางรายการนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วกันเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาพากันกับรายการ For the Good Time ช่วงที่3ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้อู้ถึงการเตรียมตัวต่อการปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนแล้วนะครับก็บ่ได้ลืมเน้อก่อนที่จะหลับนะงดหน้าจอ 30-60 นาทีเนาะไอ้แสงสีฟ้าบลูไลท์เนี่ยจากสมาร์ทโฟนก้าคอมพิวเตอร์ก้านะครับเพราะว่าแสงเหล่านี้จะหลอกสมองว่ายังเป็นเวลากลางวันอย่าให้เฮาบ่ง่วงนะครับทําให้เฮาเพลินแล้วก็อดหลับอดนอนไปเหี้ยนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็มาค่ำมาคืนโหมดห้ามรบกวนนี่นะก็ตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อปิดการแจ้งเตือนที่บ่จำเป็นไปเลยนะเพื่อบ่ฮู้เสียงเตือนจากโซเชียลมีเดียมาปลุกเฮาขึ้นมาในเวลากลางค่ำกลางคืนกลางดึกเนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ก่อนนอนนี่ก็เลี่ยงคาเฟอีนเนาะหลังบ่าย2นี่นะมื้อเย็นก็บ่ได้กินนักล่ำไปนะครับหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดหรือว่ามื้อใหญ่ก่อนนอน 2-3 ชั่วโมงเพื่อป้องกันอาการกดไหลย้อนเน้อกับผู้ฟังครับพักฟังเพลงกับสักกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time ครับหลังจากที่ฟังเพลงต่อเนื่องนะสลับกับสาระเบาๆจากทางรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการครับวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์อุดิศักดิ์ครับส่งคุณผู้ฟังเข้านอนด้วยเสียงเพลงเพราะๆเก่าๆนะสากลในค่ำคืนนี้ขอลาไปก่อนป้ากันใหม่พรุ่งนี้นะ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการ For the Good Time วันนี้ผมลาไปก่อนเน้อสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวท.ลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสาระธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติไวยพุทธาได้เหียนได้หู้เก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อัตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายอาตมาภาพอยากจะฮื้อบรรดาป้อออกไม่ออกศรัทธานาบุญสาธุชนคนฟังลองย้อนพิจารณาดูชีวิตของเราที่ผ่านมาบางท่านบางคนอาจจะผ่านมาแล้ว50ปีบางคนก็60 70 80แล้วแต่ว่าตอนนี้เราอายุเท่าใดก็แสดงว่าเราผ่านปีเดือนวันมาตั้งที่ผ่านมานั้นชีวิตเราเป็นอย่างไรพ่อง1ทุกข์ที่สุด2ทุกข์3เฉยๆ4มีความสุขแล้วก็5มีความสุขมากหลายคนจะได้คะแนนน้อยๆเขาพบว่าการนึกถึงเหตุการณ์ที่เป็นสุขยากกว่านึกถึงเหตุการณ์ที่เป็นทุกข์ทำไมความสุขจึงนึกได้ยากความทุกข์ถึงนึกได้ง่ายมันก็เหมือนกับเวลาไผ่มาว่าให้เขาจะจำได้แม่นแต่เรื่องราวที่เพิ่นมาชมเฮานี้เขาจะจำได้ประเมินมานานคำชมนั้นเพิ่นบอกว่าเหมือนหมากฝรั่ง เคี้ยวได้แต่อย่ากลืนเพราะจะทำให้เรารับคำติไม่ได้เรามักฝันถึงความเศร้าความทุกข์ทำไมเป็นแบบนั้นเป็นเพราะชีวิตของเรามันมีด้านดีมันก็บ่ใจเป็นเพราะว่าเวลาผู้คนมองชีวิตตัวเก่าที่ผ่านมาเฮามักจะมีความโน้มเอียงที่จะมองไปในแง่มุมที่มันบ่สมหวังอาตมาภาพจะเล่าเรื่องกากบาทสีดำให้ญาติโยมฟังหรือจุดสีดำก็ได้มีคุณครูท่านหนึ่งชูกระดาษแผ่นสีขาวที่มีกากบาทอยู่มุมขวาเป็นกากบาทสีดำชูให้นักเรียนดูและถามนักเรียนว่านักเรียนเห็นอะไรหรือเปล่านักเรียนทุกคนตอบว่าเห็นกากบาทสีดำครับครูก็เลยถามว่าพวกเธอไม่เห็นกระดาษสีขาวทั้งแผ่นหรือชีวิตคนถ้าเปรียบเป็นกระดาษเขาอาจจะมีกากบาทอยู่หลายจุดอันนี้ก็เป็นธรรมดาแต่เขามักจะหันแต่สีดำอันนี้อาจจะเป็นคำตอบด้วยว่าทำไมทุกวันนี้ทั้งที่เขามีชีวิตที่สุขสบายได้พบกับสิ่งที่น่าอภิรมย์จมจื่นมากกว่าคนสมัยก่อนมากกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ที่ต้องทำมาหากินบ่ได้ไปเอวบ่ได้ไปเที่ยวบ่มีโทรทัศน์ให้ดูบ่มีมือถือให้เล่นยิ่งบรรดาลูกๆของเฮาอยู่บ้านสบายได้ประสบการณ์แปลกใหม่มากกว่ารุ่นเฮาแต่ทำไมพวกเรายังทุกข์กันนักเหลือเกินกี่ปีผู้คนก็บ่มีความสุขขึ้นเลยอันนี้บ่ใช่ว่าทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้จำนวนคนที่พบความสุขนั้นลดลงจำนวนคนที่มีความทุกข์หนักขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าความสุขของเราจริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ได้ขึ้นกับสิ่งที่น่าอภิรมย์จมจื่นแต่ว่าขึ้นอยู่กับใจของเราเราต้องวางใจเราให้ถูกมองให้ถูกมุมความสุขบ่ใช่มีให้หาแต่มันต้องมองให้เห็นมันไม่ต้องดิ้นรนหาดิ้นรนแล้วมันเหนื่อยมันทุกข์มันมีอยู่รอบตัวเราแล้วบางทีมันก็อยู่ต่อหน้าเราแต่เราบ่หันเพราะว่าเรามัวมองแต่พื้นเพียงถ้าเราเงยหน้าขึ้นมานิดเราก็จะมองหันความสุขเมื่อบรรดาญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมพากันไปเดินธรรมยาตราเดินตากแดดตั้งวันนอนกลางดินกินกลางทรายหลายคนตลอดทั้งชีวิตบ่เคยเดิน10กิโลเมตรใน1วันการเดินบนถนนลูกรังมันก่อให้เกิดความเหนื่อยรอบตัวแห้งแล้งต้นไม้เคอะไปด้วยฝุ่นถ้ามัวแต่เดินก้มหน้าอย่างเดียวก็จะมีความทุกข์แต่ถ้าหากว่ามองไปตั้งหน้าเงยหน้าขึ้นมานิดหน่อยเราจะหันฟ้าหันเมฆมันต่างกันจากการที่เราหันแต่พื้นดินที่แตกระแหงแล้วก็ทำให้จิตใจหดหู่หม่นหมองทีนี้พอเราเงยหน้าขึ้นมาเงยหน้าขึ้นมาแล้วเราก็จะไปหันเมฆสีขาวๆเบาๆเหมือนกับปุยนุ่นลอยเคว้งคว้างอยู่บนอากาศความรู้สึกที่มันนักที่มันทุกข์ของเราเนี่ยมันก็พลอยเบาไปตัวเองกลายเป็นคนที่มีความสุขง่ายเดินมาพบร่มไม้ก็มีความสุขละเจอลมพัดมาเบาๆก็มีความสุขละจะพบว่าความสุขเนี่ยมันก็หาง่ายเหมือนกันแม้แดดร้อนก็มีความสุขเพราะได้เดินกับบรรดาเพื่อนของเฮาแต่ก่อนหน้านี้เวลาเฮาจะซ่อหาความสุขจะทำเมื่อตัวเก่ามีความสุขมันเป็นเรื่องยากความทุกข์เป็นเรื่องง่ายรถติดคอมพิวเตอร์มันจ้าหน้าเป็นสิวเป็นฝ้ามันก็เป็นทุกข์ละถ้าเราสุขง่ายชีวิตจะเบาเราสามารถแสวงหาความสุขได้ในทุกที่การได้อยู่กับครอบครัวการมีสุขภาพดีมีสิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควรก็น่าจะมีความสุขละแต่คนเฮามักให้ความสำคัญกับสิ่งที่เฮายังบ่มีหรือสิ่งที่เคยมีแต่มันหายไปละสังเกตว่าข้าวของที่มีทั้งหมด บ่ได้มีความหมายเท่ากับข้าวของที่วางขายอยากได้พอได้มาแล้วก็มีความสุขก็ดีใจแต่พอมันอยู่กับเราไปได้สักพักเสน่ห์หรือว่าความอยากได้นั้นมันก็จืดจางไปฮะจากการที่เราเคยหันว่าของสิ่งนั้นมันน่าฮักยังเป็นต้นว่าของสะสมของเราเนี่ยบันไดที่เราได้มาใหม่ๆโอ้ชื่นชมยินดีรูปๆคำๆดูอยู่ตลอดแต่พอวันหนึ่งจิตใจของเราคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวมันละเสน่ห์ที่เราเคยหลงไหลมันก็มีน้อยลงไปน้อยลงไปจนกระทั่งถึงที่สุดลืมไปก็มีเลยญาติโยมเราจะมาฮู้ซึ้งว่ามันมีความหมายแหมเตือนหนึ่งก็ตอนที่มันหายไปทำไมเราเลือกให้ความสำคัญกับอดีตกับอนาคตถ้าเราชื่นชมกับปัจจุบันชีวิตของเราจะมีสีสันมากมายสุขภาพก็เหมือนกันตอนสุขภาพดีเราบ่สนใจมัวแต่นึกถึงเรื่องงานเรื่องเข้าของที่ยังมามีเราบ่ได้คิดว่าการไม่เจ็บป่วยมีความสุขเฮาทุกข์เพราะว่าเฮายังไม่ได้ของใหม่ไม่ได้การยอมรับจากเพื่อนร่วมงานแต่พอเฮาป่วยเฮาจึงหันคุณค่าของการมีสุขภาพดีเพราะมันหายไปนะเฮามักจะซาบซึ้งกับอดีตที่ผ่านไปเฮาบ่ได้ชื่นชมกับขณะชีวิตตอนนั้นความทุกข์ส่วนใหญ่ของคนคือไม่สามารถชื่นชมกับสิ่งที่มีอยู่ถ้าทำได้เราจะตีโพยตีพายน้อยลงเรียกว่าเราใช้ชีวิตแบบพอเพียงไม่หวยหาสิ่งที่เรายังไม่มีการสร้างภาพปรุงแต่งบ่ว่าจะเป็นการสร้างภาพในด้านบวกหรือด้านลบด้านดีหรือว่ามันด้านบ่ดีทำให้เราทนอยู่กับปัจจุบันบ่ได้การวางใจให้ถูกเป็นเรื่องสำคัญบ่ไปพะวงกับอดีตบ่ไปกังวลกับอนาคตบ่ไปคิดถึงสิ่งที่เฮายังบ่มีหรือยังไปบ่ถึงเฮาก็บ่ทุกข์สิ่งที่มันผ่านไปแล้วบ่ว่าดีหรือร้ายเฮาก็บ่ไปทุกข์กับมันเหมือนกับการขับรถอยู่ทั้งที่เปิดแอร์เปิดเพลงน่าสบายแต่พอไปติดไฟแดงละติดเหมือนเขาหน่อยละจะเกิดอาการงุดงิดชีวิตจะเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะเราไปสร้างภาพข้างหน้าว่าถ้าไปสายกี่นาทีเราจะโดนหักเงินเดือนจะโดนหักเต็มโดนหักคะแนนอย่างใดทำให้เราไม่ยอมรับในปัจจุบันหรือไปปรุงแต่งตามบวกเป็นต้นว่าถ้าไปเร็วเราจะได้พบสิ่งที่ดีๆพอรถติดเราก็งดเงียบการสร้างภาพปรุงแต่งบอกว่าบวกหรือว่าบอกว่าลบมันทำให้เราทนอยู่กับปัจจุบันบ่ได้ทีนี้มีคำถามต่อไปว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนมันมันมีใครตอบได้สิ่งเดียวที่เป็นของเราดีนี้คือวันข้างหน้าไม่ใช่ของเราเราอาจไม่ได้รับรู้เหมือนวันนี้ถ้าเราเป็นอย่างไปชั่วโมงหน้ากับบ่เจ้ของเราละบ่มีใครรับประกันว่านาทีข้างหน้าของเราเราจะคิดอะไรบ่เจือลองนั่งสมาธิดูนั่งไปก้ำเดียวจิตเท่ากับฟุ้งซ่านใหญ่ละเพราะฉะนั้นการให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีอยู่กับปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดบ่ใช่แค่เวลานะแต่หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายคนส่วนใหญ่คิดว่าชีวิตถ้าอยู่ในช่วงขาขึ้นมันจะเป็นเรื่องดีๆแต่จริงๆแล้วชีวิตตอนขาลงก็มีดีมากมายหลายอย่างหลายประการยกตัวอย่างมีอาจารย์มหาวิทยาลัยท่านหนึ่งเพิ่นยังบ่เกษียณอายุราชการแต่ว่าเพิ่นตัดสินใจลาออกจากความเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งนั้นหลังจากที่เพิ่นลาออกจากความเป็นอาจารย์แล้วเพิ่นก็เดินเท้าเปล่ากลับไปบ้านของเพิ่นที่จังหวัดทางภาคใต้โดยการเดินทางไปในครั้งนี้เปิ้นตั้งปณิธานว่า1จะไม่พกเงิน2จะไม่ขอข้าวใครกิน3จะไม่พักบ้านคนรู้จักอู้ง่ายๆก็คือเดินธุดงค์การธุดงค์ของเปิ้นนี่มีความเคร่งครัดยิ่งกว่าพระโดยซ้ำไปพระนี่ถึงแม้บ่มีเงินแต่ก็มีบาตรค คนหันพระก็จะใส่บาตรไปที่ไหนก็นิมนต์ให้เปิ้นพักแต่อาจารย์ที่ว่านี่ไปแบบนี้ขณะที่อาจารย์เดินผ่านไปทางบริเวณดอยอินทนนท์วันนั้นเปิ้นบ่ได้ทานอาหารอันหยังเลยซากอย่างเหนื่อยก็เหนื่อยล้าก็ล้าพอดีมีคนผ่านมาจวนขึ้นรถไปจนถึงดอยอินทนนท์เปิ้นก็คงจะได้ทานน้ำทานอย่างพ่องแล้วก็กลับมามีกำลังเสร็จแล้วก็เดินลงมาในทางเดิมตอนเดินลงมาพบว่าทิวทัศน์สวยงามมากทั้งบริเวณต่างลงแล้วก็โดยรอบเปิ้นชื่นชมดื่มด่ำกับธรรมชาติแล้วก็ชุกคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมตอนที่เขาขึ้นมาเนี่ยเขามองมหันความงดงามของธรรมชาติที่อยู่ล้อมรอบเขานี่เลยที่มาสังเกตก็เป็นเพราะว่าใจมัวแต่ไปอยู่บนยอดเขาอันที่เป็นจุดหมายปลายทางแต่พอขาลงใจมันมามีจุดหมายที่จะฮึ่บไปถึงไหนเขาก็บอกว่าละขอฮึ่บเดินลงไปได้ก็แล้วกันตอนนั้นก็เลยหันทิวทัศน์ที่สวยงามญาติโยมเรื่องอย่างนี้ทำให้เขาได้ข้อคิดว่าจริงๆแล้วชีวิตขาลงนี่ก็มีเสน่ห์เหมือนกันเพราะบางครั้งเวลาขึ้นเนี่ยเฮาบ่หันเพราะเฮามุ่งแต่จุดหมายปลายทางแต่ขาลงนี่เฮาจะได้สัมผัสกับความสวยงามที่อยู่รอบข้างคิดถึงชีวิตของคนเฮาหลายคนชีวิตขาขึ้นก็บ่ค่อยจะมีความสุขนะเพราะว่าจุดหมายเขาอยู่ตั้งหน้าแต่คนที่ไปถึงจุดหมายแล้วลงมานี่อย่างหมู่เฮาเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้หันความสวยงามของเส้นทางก็เลยคิดว่าขาลงเนี่ยมันก็มีความสุขที่เราได้หันญาติโยมมีนักวิจัยสองท่านทำงานวิจัยขึ้นมาเปิ้นวิจัยถามถึงเรื่องความสุขของคน70กว่าประเทศแล้วก็พบว่าคนที่มีอายุช่วงวัยที่มีความทุกข์นักที่สุดก็คือ46ปีหลังจากนั้นก็ค่อยๆจะมีความสุขนักขึ้นนักขึ้นคือยิ่งแก่ก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นแล้วก็งานวิจัยแห่งงานหนึ่งเปิ้นวิจัยเรื่องความรู้สึกของคนทุกวัยวัยที่มีความสุขที่สุดคือวัย18ปีหลังจากนั้นความสุขก็ค่อยๆตกลงมาลดลงมาเกิดการเป็นความเครียดขึ้นมาจนกระทั่งถึง40กว่าอายุนี้เครียดมากที่สุดหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเข้าไปถึงจุดสุดยอดถึง80เมื่ออายุ80ปีนั้นพบว่าชีวิตของมนุษย์คนเรามีความสุขสุขมากกว่าคนตอนอายุ18หลายคนนั้นไปถึงจุดสูงสุดตอน40กว่าและหลังจากนั้นชีวิตก็ลงแต่ในแง่ความสุขที่มันตรงกันข้ามก็คือน่าคิดว่าคนแก่ที่อยู่ในช่วงขาลงสุขภาพก็แย่กำลังวังชาก็ลดลงเงินทองก็น้อยลงเรี่ยวแรงก็บ่ค่อยมีชื่อเสียงฐานะตำแหน่งก็บ่มีละมีแต่อดีตแต่ทำไมมีความสุขกว่าก็เพราะว่าสำคัญที่สุดคือวุฒิภาวะคือคนที่อายุมากเขาก็ผ่านโลกมามากเพราะฉะนั้นเจออันอย่างที่มันบ่ถูกเจออันอย่างที่มันผันผวนแปรปรวนเฮาก็บ่หัวฟาดหัวเวียงกับมันละรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดารถติดก็ธรรมดาเจ็บป่วยก็ธรรมดาเขามีความเข้าใจโลกนักขึ้นจึงมองหันความผันผวนแปรปรวนมองหันความบัจจิรังยั่งยืนว่าอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาแถมอย่างหนึ่งเขาเริ่มมองหันข้อจำกัดของตัวเองบางอย่างที่บ่สำเร็จไปบ่ถึงนี่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะเขาทำได้แค่นี้ล่ะคนที่ยังอยู่ในช่วงหนุ่มสาวนี่อันยังก็บ่สำเร็จเวลาทำมันยังบัดสำเร็จก็มักจะมีความโกรธโมโหถ้าบัดสมหวังก็มีความทุกข์เรนนี่วัยรุ่นน่ะเพื่อนไม่กดไลค์กดแชร์ให้ก็ทุกข์แล้วแต่คนแก่นี่ไม่กดไลค์ให้เขาก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันเป็นโลกธรรมคือคนแก่นี่เปิ้นยอมรับข้อจำกัดของตัวเองมากกว่าบางทีสุขภาพไม่ดีเป็นเรื่องของใจอีกอย่างคนแก่นี่ค้นพบว่าสามารถจะหาความสุขจากปัจจุบันได้ คนหนุ่มนี่จะไปรอความสุขในวันข้างหน้ารอความสุขในอนาคตถ้าเกิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้วคิดว่าชีวิตจะมีความสุขร่ำรวยก็จะมีความสุขแต่ว่าคนแก่นี่เพราะว่าความสุขนี่ต้องหาจากปัจจุบันเพราะว่าเวลาเหลือน้อยลงแล้วต้องหาความสุขจากปัจจุบันมาต้องไปรอความสุขในวันข้างหน้าความสุขจากปัจจุบันก็คือการได้อยู่กับครอบครัวการที่ได้อยู่กับมิตรแก้วสหายคำได้พบปะสังสรรค์กับบรรดามิตรสหายได้ไปแอวพ่องได้อยู่กับลูกกับหลานพ่องได้อยู่กับธรรมชาติทำสวนตลอดจนกระทั่งถึงปลูกไม้ดอกไม้ประดับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปจากงานวิจัยว่าคนแก่ซึ่งเป็นช่วงขาลงเนี่ยถึงแม้ว่ากำลังวังชาเงินทองชื่อเสียงจะลดน้อยถอยลงแต่มันก็เป็นธรรมดาของโลกแต่ว่าความสุขเขามีหน้าขึ้นเพราะว่าความสุขมันอยู่ที่ใจและเขาก็รู้ว่าเวลาของเขานั้นเหลือน้อยลงแล้วเขาต้องหาความสุขจากปัจจุบันเต้าที่จะยิบฉวยได้ความสุขคือเรื่องใกล้ตัวอาตมาคิดว่าสำหรับคนเฮานั้นเนี่ยที่คิดว่าอยู่ในช่วงขาลงเราจะวางใจอย่างไร 1. เราจะพยายามมีความสุขในปัจจุบัน 2. เราจะเตรียมตัวสำหรับอนาคตคนหนุ่มนี่เปิ้นบ่สนใจกับปัจจุบันจะรอความสุขในอนาคตอย่างเดียวพยายามจะสร้างอนาคตให้มันสวยสดงดงามแต่ว่าคนรุ่นที่มีอายุอยู่ในช่วงขาลงบ่ใช่วัยที่จะสร้างอนาคตแล้วแต่ว่าเป็นวัยที่เตรียมพร้อมสำหรับอนาคตอนาคตในที่นี้หมายถึงจุดหมายปลายทางในชีวิตความเจ็บความป่วยความตายที่ใกล้เข้ามาเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวแต่ก็ไม่มัวแต่เตรียมตัวขณะที่เราอยู่ก็เราก็มีความสุขกับปัจจุบันอาตมาว่าชีวิตของคนเฮาเนี่ยมีความสุขในปัจจุบันได้นี้อย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือการยอมรับความจริงยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะพออายุนักขึ้นมาแล้วนี่อันยังอันยังมันก็บ่สะดวกเหมือนเก่าการเดินการกินการทำงานรวมทั้งบริษัทบริวารถ้าเฮายอมรับความจริงได้นี่สิ่งที่ดูเหมือนข้อขัดข้องเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ภายนอกแต่ใจของเฮานี่บ่ตุ้มเฮาต้องพยายามอยู่กับปัจจุบันให้นักบางคนนั้นไปคิดอยู่กับอดีตมันก็เป็นตุ้มใจมันก็อยู่กับอดีตโดยเฉพาะอดีตที่บ่สมหวังมีความสุขกับทุกวันแต่ว่าต้องเตรียมตัวสำหรับอนาคตตัวเองเพราะอนาคตนี่เป็นวัยขาลงอันนี้เป็นปลายทางปลายทางจะเข้ามาเฮาเรื่อยๆล่ะเตรียมตัวส่วนหนึ่งต้องเตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเราจะมีเงินไว้รับมือสำหรับโรคภัยไข้เจ็บในวันข้างหน้ายังบ่พอนะความจริงต้องเตรียมเรื่องทรัพย์สมบัติตัวเองจัดการเรื่องทรัพย์สมบัติตัวทำอย่างไรจะบ่เป็นภาระกับคนต่างหลังบ่เป็นภาระต่างใจของเราการรักษาอย่างไรที่เราปรารถนาให้รักษาอย่างใดที่เราจะบ่ปรารถนาให้รักษาการเตรียมตัวอย่างที่อาตมาอู้ก็คือเตรียมตัวขาลงถึงเวลาตายทำยังไงให้เราตายอย่างสงบไม่เฉพาะคนขาลงนะคือคนตายนี่ก็ต้องตายดีบ่ทุกข์บ่ทรมานโดยเฉพาะคนที่ขาลงชีวิตของเราดีอยู่ดียังบ่พอเถอะต้องตายดีตัวอยู่ดีแต่ตายบ่ดีก็บ่มีภัยครบสมบูรณ์แบบคำว่าตายดีนั้นมีคนฮือนิยามว่าคือเต็มใจและพอใจที่จะตายบ่ใช่แค่พร้อมเต็มใจและพอใจตัวเพราะหันว่าชีวิตที่ผ่านมาทำดีที่สุดแล้วใจชีวิตยังมีคุณค่าแล้วและเราคิดว่าเราพร้อมจะตายแล้วเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วและมันบ่มีอย่างเป็นห่วงบ่มีอย่างที่เป็นเรื่องน่ากังวลเคล็ดลับแห่งอย่างหนึ่งในการที่จะทำให้เฮามีความสุขในชีวิตคือเฮาต้องมีความสมดุลความสมดุลนี่คือหมายความว่าความเสมอกันหมายความว่าไม่ทุกข์มากเกินไปไม่สุขมากเกินไป ความสมดุลนั้นมีหลายด้านสมดุลระหว่างสมองกับหัวใจเหตุผลกับความรู้สึกต้องดีเท่ากันสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตส่วนรวมสมดุลระหว่างงานกับการพักผ่อนแต่บ่มีอันอย่างที่เป็นเรื่องพื้นฐานมากเท่ากับสมดุลระหว่างการรับกับการให้คือหมายความว่าอย่าไปรับมากเกินไปและอย่าไปให้มากจนเกินไปรับมาบ้างให้ไปบ้างหรือการได้กับการสละการฮึ่ตานมันจะต้องเท่ากันหายใจเข้าแต่บ่ยอมหายใจออกก็ตายสถานเดียวกินมากแต่ไม่ยอมออกกำลังโรคร้ายก็ถามหาในทำนองเดียวกันหากเอาแต่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติแต่ไม่ยอมแบ่งปันให้ผู้อื่นก็ทำให้ชีวิตเป็นทุกข์การเอาแต่รับแต่ไม่ยอมให้เป็นการกระทำที่สวนทางกับวิถีชีวิตธรรมชาติต้นไม้นั้นไม่เคยเป็นฝ่ายผู้รับฝ่ายเดียวแม้จะเปิ่งน้ำจากฟากฟ้าดูดปุ๋ยจากแผ่นดินแต่ในเวลาเดียวกันต้นไม้ก็คายน้ำเฮือกับท้องฟ้าทิ้งใบและกิ่งหล่นลงมากลับกลายเป็นปุ๋ยคืนสู่ดินบ่ใช่แต่ตาอันต้นไม้ยังเฮือดอกและผลเป็นอาหารแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งเฮือร่มเงาแก่นานาชีวิตเหมือนเดียวกันกับลำห้วยเมื่อได้รับน้ำจากภูเขาก็ส่งต่อเฮือผืนดินเบื้องล่างเป็นทอดๆไปจนกลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่ผู้คนได้ใช้ประโยชน์นักมากมายวิธีแห่งการรับและการให้อย่างนี้ทำให้เกิดการประสานสอดคล้องในธรรมชาติและทำให้โลกนี้น่าอยู่มนุษย์คนเราก็เหมือนกันญาติโยมทั้งหลายเราจะมีความสุขและมีชีวิตที่ประสานสอดคล้องได้การให้เป็นสิ่งสำคัญด้วยเหตุนี้คำว่าทานจึงเป็นธรรมะข้อต้นๆในพระพุทธศาสนาบอกว่าคำสอนเรื่องบุญกิริยาวัตถุสังฆาวัตถุหรือแม้แต่ทศพิธราชธรรมพระพุทธเจ้าก็จะทรงเริ่มต้นด้วยการแนะนำให้ทานก่อนดังนั้นการที่บางครั้งบางคราวญาติโยมทั้งหลายได้ฟังอาตมาภาพบอกบุญก็เพื่อต้องการให้ญาติโยมได้สร้างทานบารมีคำว่าให้ทานนั้นทานทำให้ชีวิตมีความสมดุลพอตั้งแต่เกิดมาเราเป็นผู้รับฝ่ายเดียวร่ำร้องและเรียกหาทั้งอาหารของเล่นเงินทองเรียกหาเวลาเรียกหาความรักจากพ่อแม่จากญาติพี่น้องตลอดจนกระทั่งเรียกร้องความรู้จากครูบาอาจารย์ดังนั้นเมื่อเราเติบโตขึ้นมาจึงควรเป็นผู้ให้บ้างไม่ใช่เพื่อทดแทนบุญคุณหรือว่าตอบแทนโลกตะอันแต่ยังจะช่วยให้เรามีความสุขตัวเองการรู้จักให้ช่วยปรับใจเราให้ไม่คิดแต่จะเอาฝ่ายเดียวคือถ้าเรารู้จักให้ใจของเราบ่จะคิดจะเอาฝ่ายเดียวละเรายังอยากจะให้เปิ้นคนอื่นพ้องจิตที่คิดแต่จะเอาเป็นจิตที่ทำให้เกิดความทุกข์เพราะถูกเผาโลนด้วยความโลภเป็นอาจินต้องดิ้นรนไล่ล่าหาสิ่งต่างๆมาครอบครองไม่หยุดหย่อนแม้ได้มานักมากมายเพียงใดก็ยังบ่พอใจอยากได้เพิ่มแห่มจึงหาความสงบสุขได้ยากการให้ช่วยลดทอนความโลภบรรเทาความเห็นแก่ตัวหากสิ่งที่ให้นั้นเป็นทรัพย์หรือวัตถุก็ช่วยให้เราละความยึดติดละความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูธรรมดาคนเราย่อมห่วงเห็นในทรัพย์สมบัติเงินทองที่เรามีอยู่เพราะสำคัญมั่นหมายว่าของเรานั้นมันเป็นของเฮาอ่ะมันเป็นของกูเนี่ยมันจะหายไปได้ความสำคัญมั่นหมายดังกล่าวนั้นเป็นที่มาแห่งความทุกข์ต่างปวงเพราะมันส่วนทางกับความจริงไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงและไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราได้ตลอดหากมันบัดจากเฮาไปก็เฮาเองนี่แหละที่จะเป็นฝ่ายจากมันไปที่สำคัญก็คือทันทีที่เรายึดมั่นว่ามันเป็นของเราเราต่างหากที่กลายเป็นของมันทันทีคือตกเป็นทาสของมันจนอาจจะเจ็บป่วยหรือตายเพราะมันได้เหมือนกับเส้นเลือดในสมองแตกเลือดหัวใจวายเมื่อบ้านถูกยึดเมื่อเงินถูกโกงตราบใดที่เรายังบ่ตาย เพราะว่าในยามใกล้ตายนั้นมันอาจจะกระสับกระส่ายเนื่องด้วยว่าเฮายังห่วงแหนอะไรในทรัพย์สมบัติเหล่านั้นสุดท้ายจิตของเฮาอาจจะไปสู่ทุกขติไปสู่ที่ทุกข์ยากใดถ้าอยากคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูสิ่งแรกที่ทำได้ง่ายที่สุดคือการให้ทานหากเป็นการฮือที่แท้จริงคือให้โดยไม่หวังอะไรเข้าตัวเลยไม่ว่าจะเป็นการฮือแก้ไขก็ตามจะช่วยบรรเทาเบาบางความยึดติดถือมั่นดังที่อาตมาภาพกล่าวมาแล้วซึ่งจะช่วยฮือใจของเฮานั้นปลอดโปร่งโล่งเบาสบายแช่มชื่นเบิกบานนี่แหละคือความหมายที่แท้จริงของคำว่าบุญแต่เดี๋ยวนี้เวลาทำบุญฮือตานผู้คนมักนึกถึงโชคลาภนึกถึงความมั่งมีนึกถึงความสวยรวยฉลาดสมปรารถนานั่นเป็นอนิสงส์อย่างหนึ่งของตานแต่บัจจัยอนิสงส์สูงสุดของการให้ทานประโยชน์สูงสุดที่สามารถเกิดขึ้นได้จากทานก็คือว่าการคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูหรือว่าการลดละความโลภหากฮือตานได้โดยยังหวังที่ว่าเอาจะขอโชคขอลาภสาธุขอฮือถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเตอะอย่างนี้นะก็บ่ช่วยฮือบรรลุถึงประโยชน์ดังกล่าวเลยบ่ใช่เป็นประโยชน์ของตานอย่างแท้จริงบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเพราะว่าการฮือตานและยังหวังผลประโยชน์นั้นเป็นการฮือตานที่เจือปนไปด้วยความโลภนอกจากจะฮื้อทรัพย์สมบัติแล้วเฮาควรฮื้ออย่างอื่นที่มีคุณค่าโดยเป็นต้นว่าให้เวลาให้กำลังกายฮื้อสติปัญญาการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากแม้บางครั้งต้องประสบกับความเหน็ดเหนื่อยบ่สะดวกบ่สบายแต่กลับสัมผัสได้ถึงความสุขใจความปีติและความแช่มชื่นภายในเป็นสุขที่ประณีตกว่าความสุขหรือความสุขจากการเสพปัญจกามคุณเวลาเฮามอบอะไรอย่างต่างๆให้คนอื่นเวลาเฮาทำบุญสุนทรทานเนี่ยใจเฮามีความสุขเป็นสุนทรียะประณีตอาตมาถามว่าใช่หรือไม่ว่าเมื่อเฮานึกถึงตัวเองน้อยลงคิดถึงคนอื่นมากขึ้นเฮาจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นมีอาสาสมัครหมอนวดคนหนึ่งเป็นละอ่อนหนุ่มอยู่แกเล่าว่าแกเป็นไมเกรนต้องกินยาไมเกรนในทุกวันเจ็บหัวอยู่ตลอดละแต่หลังจากที่เป็นจิตอาสาได้ประเมินมานานอาการไมเกรนอาการปวดหัวนี่ก็หายไปจนกระทั่งเธอลืมกินยาไปเลยอะส่วนผู้เฒ่าคนหนึ่งเปิดใจว่าหลังจากที่ได้เป็นอาสาสมัครแยกขยะคือแยกขยะเปียกขยะแห้งไม่ได้เงินเดือนนะแต่เป็นอาสาสมัครทำเองเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นขยะคืนชีพมารู้สึกว่าไร้ค่าเหมือนตอนที่นั่งนอนอยู่ในบ้านน้ำที่ไม่ถ่ายเทย่อมกลายเป็นน้ำเน่าชีวิตที่ไม่รู้จักให้คือชีวิตที่หม่นหมองไร้ความสุขความสุขแท้ไม่ได้เกิดจากการเสพหรือการมีมากๆแต่อยู่ที่การสละออกไปเริ่มจากสละวัตถุสิ่งของไปจนกระทั่งถึงสละความยึดติดความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนสละได้นักตะใดก็จะช่วยให้เฮามีชีวิตเป็นอยู่ในโลกนี้ได้อย่างผาสุกนักขึ้นตะอันทั้งยังจะทำให้เฮาจากโลกนี้ไปอย่างสุขสงบได้แห่มตัวเองญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายนี่คือลักษณ์แห่งการสร้างความสุขขึ้นในชีวิตหลายท่านหลายคนปรารถนาอยากจะมีความสุขหันเปิ้นมีทรัพย์สินเงินทองร่ำรวยล้นฟ้ามหาศาลหันเปิ้นมีเกียรติมียศมีชื่อมีเสียงมีตำแหน่งแห่งหนก็อยากได้อยากมีอยากเป็นแต่แท้จริงแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างนักในชีวิตของเราชีวิตที่ไขว่คว้านั้นเป็นชีวิตที่มีแต่ความทุกข์แต่ชีวิตที่อดทนชีวิตที่เสียสละความสุขที่มีอยู่ในตัวของเราเพื่อคนอื่นเพื่อสังคมเป็นชีวิตที่มีความสุขมากกว่าดังคำกล่าวที่เปิ้นบอกว่ามือของผู้ให้สูงกว่าใจของผู้รับเวลาที่เราเอาของไปมอบเพื่อเปิ้นผู้อื่น มือของเขาจะอยู่ตังบนคนที่รับนั้นเปิ้นจะแบมือรับอยู่ตังล่มเพราะฉะนั้นจิตของคนที่ให้สูงกว่าใจของคนที่รับชีวิตมนุษย์คนเราต้องฮือโอกาสฮือเวลาฮือประโยชน์กับคนอื่นนักๆแต่ในขณะเวลาเดียวกันก็ต้องดูแลตัวเก่าเฮาตัวเองจะให้วิถีชีวิตของคนเราฮือมีความสุขกายสบายใจอย่าไปยึดติดกับความโลภความโกรธความหลงดังที่อาตมาภาพเคยกล่าวบทกลอนเฮ่อญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายฟังบ่อยๆว่าอันความสุขทุกถมเหมือนลมพัดคือความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีเนี่ยมันเหมือนกับลมพัดพัดมาแล้วก็พัดไปให้สัมสัตว์นั้นมั่วสุมในขุมขังเป็นไข้หนักรักโรคโศกเรื้อรังมาปิดบังมืดมัวทั่วตัวตนคือโทโสโมโหโลภกล้าเป็นนายหน้าที่เข้มแข็งทุกแห่งหนให้หลงรักให้หลงชังเป็นกังวลถือตัวตนถือเราเขาไม่เข้ากันเมื่อกายแตกแยกยับแล้วดับดิ่มถมแผ่นดินอยู่เนืองแน่นไร้แก่นสารหากพะวงหลงมั่นในสันดานติดสงสารห่างไร้ไกลนิพพานถ้าตราบใดที่เฮายังตกอยู่ในขุมขังแห่งความรักความโลภความโกรธความหลงตราบนั้นญาติโยมอย่าหวังว่าเฮาจะได้เข้าใกล้สู่พระนิพพานเพราะใจนั้นมันจะไปยึดติดอยู่กับความรักมัวเมาอยู่กับความหลงโลภอยากได้อยากมีอยากเป็น

ุดบ่มีภัยสามารถที่จะมาบังคับบัญชาตัวเขาได้นอกจากตัวของเขาเองคือหมายความว่าอย่างสมมติว่าอีน่ะเวลาเขาไปเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็ดีตลอดจนกระทั่งถึงเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ดีเปิ้นจะมีกฎมีกติกามีมารยาทคือปฏิบัติเอาง่ายๆยังทหารนี่มีระเบียบวินัยสูงเวลาอยู่ในค่ายทหารเนี่ยญาติโยมทั้งหลายทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนไปตามกฎเป็นไปตามระเบียบเคารพนับถือกันตามชั้นยศสมมติว่าบางครั้งมีอยู่นักพอสมควรเนาะที่ป่อก็เป็นนายทหารลูกก็เป็นนายทหารแต่ว่าตอนป่อเป็นทหารเนี่ยป่อเป็นเมื่อสมัยที่การศึกษามันยังบัดเจริญป่อก็เลยมียศเพียงแค่จ่าก็มีเป็นดาบก็มีแล้วก็ทีนี้พอลูกไปเฮียนมาแล้วลูกอาจจะจบในร้อยพอกลับมาอยู่ที่ฐานกำลังที่มั่นอันเดียวกันป่อต้องแสดงความเคารพลูกแสดงวันทยาวุฒิวันทยาฮัตเคารพเชื่อฟังในข้อบังคับบัญชาของลูกแต่พอกลับไปบ้านแล้วเนี่ยลูกจะไปบังคับป่ออย่างนั้นบ่ได้เพราะพ่อก็คือพ่อตัวเฮาก็เหมือนกันเวลาที่เฮาเป็นทหารเปิ้นสั่งเฮาซ้ายหันขวาหันเฮาก็ทำตามคำสั่งมันอันนั้นเป็นเพียงแค่คำสั่งที่ปรากฏอยู่ในภาระและหน้าที่แต่พอออกมาจากค่ายทหารเพราะเป็นตัวของเฮาเองแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเฮาเหมือนกันคนจะมาบังคับเพื่อเฮาบ่ฮึโคตรเนอเนี่ยก็ว่าบ่ได้เพราะว่ามันเป็นอุปนิสัยของเขาบอกให้ว่าอย่าไปโลภอยากได้ของเพื่อนผู้อื่นเนอเพราะถึงเวลามามันก็ยังมีการทรยศคอร์รัปชันกันอยู่อย่างเขาบอกคอร์รัปชันหรือว่าการทรยศโคดโกงเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันคงมีบรรณาการบางที่บางประเทศนั้นเพิ่นบอกว่าคอร์รัปชันนั้น 0% เลยอาตมาบ่เชื่อญาติโยมทั้งหลายทุกที่ทุกแห่งนั้นน่ะมันจะต้องมีความโลภเกิดขึ้นดังนั้นมนุษย์คนเฮาเนี่ยถ้าหากว่าบางทีเราอาจจะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอยู่ในระเบียบเป๊ะแต่พอออกจากระเบียบมาแล้วอุปนิสัยของเฮาเนี่ยมันเป็นระเบียบด้วยหรือเปล่าเฮาเป็นคนดีด้วยจิตใจที่ดีที่งดงามจริงๆหรือเปล่าหรือเราเป็นคนดีเพียงแค่ระเบียบแบบแผนมันบังคับเราการเป็นคนดีนั้นต้องดีตลอดนะคนดีไม่ใช่ดีเพราะมีทรัพย์หรือเพราะนับพงพันชนสาคนจะดีดีเพราะการงานนานาอีกวิชาศิลธรรมนำให้ดีเพิ่นบอกว่าคนดีนั้นบ่จะดีเพราะว่าเขามีทรัพย์สินเงินทองนักคนจะดีดีเพราะการงานนานาหน้าที่การงานดีอีกวิชาที่ได้ศึกษาเราเรียนนั้นก็ดีแล้วก็ต่อมาศิลธรรมมีศีลมีธรรมอยู่กับตัวกับตนอยู่ตลอด3อย่างเนี้ยเพิ่นบอกว่าการงานดีความรู้ดีมีคุณธรรมจริยธรรมดีก็จะกลายเป็นคนดีได้ในที่สุดคนดีนั้นดีเพราะ3อย่างแต่ว่าแม้คนจะปฏิญาณตนว่าเฮาเป็นคนดีเป็นพุทธมามกะชนแต่ว่าตราบใดก็ตามที่หน้าที่การงานของเขายังบริสุทธิ์สะอาดหน้าที่การงานของเขายังบ่ดีเตื้ออีนะยังนับว่าเป็นคนดีไม่ได้หรือหน้าที่การงานดีแล้วแต่ว่าวิชาความรู้ที่เขาศึกษาเราเรียนเฮียนจบมานั้นนะมันอยู่ตามหลักการที่เปิ้นถือว่าเป็นคนดีไหมทีนี้ต่อมาถึงแม้ว่าคนนั้นจะเป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติอยู่ตามหน้าที่การงานดีแล้วก็มีวิชาความรู้ดีแต่ความรู้ต้องควบคู่กับคุณธรรมถ้าคุณธรรมของคุณบ่ดีจริยธรรมของคุณบ่มีสิ่งต่างๆมันก็เปล่าประโยชน์คนจะดีๆเพราะ

0: งานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีญาติโยมทั้งหลายจงปากันพยายามสร้างความสุขให้กับตัวเองพัฒนายกฐานะตัวเองให้เป็นคนดีสืบต่อไปเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมให้บรรดาท่านต่างหลายได้สดับตรับฟังก็จบลงไปแล้วท้ายรายการนี้ก่อนที่จะได้นำรายการจากบรรดาท่านต่างหลายไปนั้นก็ขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์ให้ท่านต่างหลายได้รับทราบอนุโมทนาในเจตนาบุญกุศลที่ญาติโยมต่างหลายเปิ้นร่วมทำบุญกับอาตมาโดยเฉพาะการบุญการกุศลต่างๆที่ประกาศไปและก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องน้อมเอิญเชิญชวนท่านต่างหลายได้ทำบุญกับอาตมาภาพในสายบุญข้อต่างๆเบื้องต้นนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านต่างหลายได้รับทราบว่าจากการที่อาตมาได้น้อมเอิญเชิญชวนท่านต่างหลายได้ไปไหว้พระสักการะพระรัตนตรัยทำบุญถวายทานเตียนพรรษาผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนตลอดจนกระทั่งถึงสังฆทาน9วัดที่อำเภอแจ้ห่มอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางอำเภอเมืองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาและอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮ้เมื่อประกาศไปแล้วก็มีคณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแสดงเจตนาปรารภจะร่วมอนุโมทนาทำบุญไปกินไปตามตัวกันในตอนนี้ก็ได้ทั้งหมดทั้งปวงจำนวน11กันรถญาติโยมต่างหลาย11กันรถนั้นก็รวมกับของอาตมาตัวนะทีนี้ก็เอาก็เฉพาะญาติโยมจริงๆก็มีอยู่10กันรถตัวกันใน10กันรถนั้นก็ประกอบไปด้วยรถกันที่1เป็นรถของอาตมาภาพรถกันที่2รถกันที่3เป็นคณะของคุณโยมแม่ครัวอําไพดวงสีใสจากบ้านสันปะยางนอมอําเภอเมืองจังหวัดลำพูนรถกันที่4นั้นเป็นคณะของคุณโยมจันแรมแก้วกริยาเตี่ยมอำเภอสันกำแพงรถกันที่5เป็นรถของคุณโยมแม่จันดีสุรินทรามนคุณโยมแม่บุญรัตน์หัตถยาจากบ้านปากกองสระปีอันนี้ก็เต็มคณะ10คนเลยกันแล้วก็รถกันที่6กันที่7เป็นรถของคณะญาติโยมบ้านแม่แก้วน้อยบ้านพัฒนาสายแก้วบ้านแม่แก้วหลวงรวมไปถึงคุณโยมแม่ทัศนีแววงามบ้านสันทรายมนคุณโยมแม่จันเพนต้ากับโคบ้านดอยซิวสันกำแพงอันนี้ก็เป็นกันที่6กันที่7กันที่8นั้นเป็นคณะของคุณโยมแม่ปรัสสมจิตสุจา7ท่าน8ท่านรวมกับคุณโยมพ่อชำนาญยาวิราช9คุณโยมแม่เรียมรมวงวาน10คุณโยมแม่ต้อยจากชุมชนไก่แก้วบ้านสันป่าขวาวอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนรถกันที่9นั้นเป็นคณะของคุณโยมแม่ครูติ๊กแม่ครูพิสมัยวงชูเวศคุณยายเกี่ยงคำคุณยายดาวเรืองคุณลุงแมวแล้วก็มีตังจังหวัดลำพูนก็ประกอบไปด้วยคุณแม่สวงกรตันวัฒนากุลคุณจินดาเชื้อนามแม่อนงแก้วมาแม่ธนพรปัญญามีคุณโยมณัฐวุฒิมโนไทยและก็อาจารย์ธนรัตน์มณตรงรถกันที่10ก็เป็นคณะของคุณโยมแม่สวรักษ์เหล่าสิริเสถียร4ท่านคณะของแม่เป้าที่ตลาดป่าหิวแฮม6ท่านรวมกันเป็น10ท่านด้วยกันรถกันที่11เป็นคณะของคุณโยม พ่อพันโทเกษมคุณนายแม่สุภจิตแดงนาแม่จิรารัตน์คำปิโรคุณโยมพิเชษฐ์ธนันชัยแม่ปราณีเทพวงศ์และก่อคุณยายจันดีแก้วยังคุณโยมจิราภาห่านสิริวัฒนกิจคุณโยมแม่จิรนันท์คำโพคุณโยมแม่สร้อยวงนางและก็คุณโยมแม่ครัวภัยเสนกาดอันนี้ก็เป็นกันที่11อาตมาภาพก็ขอแจ้งฮือบรรดาปอออกแม่ออกศรัทธานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตับฟังกันตามนี้เนอร์ท่านใดที่มีเจตนาประสงค์จะร่วมเดินทางไปตวยแหมก็น้อมเอิญเชิญชวนบอกกล่าวฮืออาตมาภาพได้ยังรับอยู่ประจำกัดจำนวนแต่ในตอนนี้11กันนี้ลงตัวละถ้าหากว่าจะมีมาเพิ่มก็จะเป็นกันที่12และทีนี้ก็ท่านใดที่ตั้งอกตั้งใจจะร่วมเดินทางไปด้วยกันนี้ก็น้อมเอิญเชิญชวนเจริญพรท่านต่างหลายบอกให้อาตมาภาพได้เน้อโทรศัพท์มาได้ทีนี้ก็ต่อมาขอประชาสัมพันธ์กับบรรดาคารวาสญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่เป็นร่วมอนุโมทนาทำบุญครับอาตมาภาพบอกว่าจะเป็นการทำบุญสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจนก็ดีการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อแก่โรงพยาบาลละปูนตึก72ปีดังที่ได้ประกาศให้ฟังไปแล้วว่าในตอนนี้ที่โรงพยาบาลละปูนนั้นมีบรรดาคณะศรัทธาประชาชนทั้งในจังหวัดละปูนจังหวัดใกล้เคียงพากันมาเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมากมายทำให้จำนวนผู้ป่วยนั้นนักขึ้นทุกวันทุกวันต่างรัฐบาลก็เล็งเห็นทุกภัยของบรรดาประชาชนต่างหลายก็เลยได้จัดสรรงบประมาณมาสร้างตึกมอบเพื่อแก่โรงพยาบาลลำพูนชื่อว่าตึก72ปีโรงพยาบาลลำพูนแต่ว่างบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์นั้นยังบ่มีเตื่อถ้าหากว่ามีก็จะใช้เวลาเมินนานกว่าจะได้มาทางคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนอันประกอบไปด้วยหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดลำพูนท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกพร้อมด้วยคณะสงฆ์ทุกระดับชั้นในจังหวัดละปูนตั้งแต่เจ้าวาดเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอทุกวัดเลยแล้วก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนส่วนราชการประชาชนในจังหวัดละปูนร่วมกันโดยเพื่อได้แจกซองผ้าป่าไปทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนในจังหวัดละปูนนี้ทีนี้อาตมาภาพก็ประกาศไปก็มีคุณโยมเปิ้นทำบุญมาดังนี้อันดับแรกก็มีคุณโยมพ่อพันตำรวจโทสุวินผาสุขคุณโยมแม่อวยพรผาสุขคุณสัมพันธ์คุณสุริพงษ์คุณอิสระผาสุขคือโยมพ่อโยมแม่กับลูกเบาเปิ้นทำ3คนบริจาคคนละ500บาทเป็นเงินอยู่ 2,500ได้โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญกับอาตมาภาพเมื่อตะวานี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็นอกจากนั้นมาก็มีคุณโยมพ่อบุญมาคุณโยมแม่ขมุนกันททิพย์บ้านหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดละปูนบริจาคปัจจัยตอดผ้าป่าสมทบในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อโรงพยาบาลละปูนแห่งจำนวน500บาทถัดจากนั้นมาก็มีคุณโยมป้าจมแม่เกศีล่าสุยะพร้อมด้วยครอบครัวและลูกหลานจากบ้านจากคำพิมุกต้งเยาเป็นร่วมทำบุญสร้างบ้านคนยากจน200บาทเป็นอิฐบล็อก1ชุดเนาะแล้วก็ร่วมทำบุญไปตาน9วัดแห่ม200บาทแล้วก็ตานพระป่าจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์แห่ม100บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีตั้นพระอธิการธีรวัฒน์ญาณวิสุทธิเมธีเจ้าวาดวัดล้องกู่คำเลขานุการเจ้าคณะอำเภอต้งหัวจ้างป พร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดล้องกู่คำเป็นเจ้าภาพในการสร้างบ้านเสา3ต้นต้นละ 1,200 บาทก็เป็นเงินอยู่ 3,600 นี่เปิ้นเป็นเจ้าภาพเสา3ต้นด้วยกันเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่หมอนวลน้อยเซลตระกูลอันนี้จากบ้านแม่แก็บน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพเสา1ต้น 1,200 บาทก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาท่านทั้งหลายที่ได้แสดงเจตนาปารภมาในกาลครั้งนี้และแห่งท่านนั้นก็คือจื่อคุณโยมต้อมอันนี้เปิ้นทำงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เปิ้นได้มีเจตนาประสงค์จะบริจาคเสื้อผ้าอันเป็นเสื้อผ้ามือสองสำหรับไปมอบเพื่อแก่คนยากจนอาตมาภาพก็ได้รับทราบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอขอบคุณอนุโมทนาไว้ณตินีตวยเนอร์พอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายได้ปากันสดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมาภาพชี้แจงแสดงไปแล้วนี้ต้องการจะบริจาคปัจจัยทำบุญเรื่องใดก็ตามก็น้อมเอิญเชิญชวนโทรศัพท์มาบอกให้อาตมาภาพได้เน้อบอกว่าจะไปทำบุญเก้าวัดจะร่วมเดินทางไปด้วยกันก็ดีหรือว่าจะร่วมทำบุญสร้างบ้านคนยากจนเตรียมเพอตรงหัวจ้างก็ดีหรือว่าจะร่วมทำบุญทานผ้าป่าจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อโรงพยาบาลละพุนในวันที่27เดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ก็น้อมเอิญเชิญชวนท่านทั้งหลายได้มีเจตนาบริจาคร่วมกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เปิ้นเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นจะส่งผลดลบันดาลให้เฮาดำรงชีวิตอยู่เป็นบุคคลที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาถึงแม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยตามธรรมชาติก็จะได้รับการเยียวยารักษาพยาบาลให้หายโดยรวดเร็วในทันท่วงทีและการที่เฮามีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ตัวกันนั้นเป็นเรื่องที่ควรค่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเพราะบ่มีบุญใดจะเท่ากับบุญสงเคราะห์มนุษย์ตัวกันเฮาเกิดมาตัวกันนี้สุขตัวกันทุกข์ตัวกันหน่อยญาติโยมทั้งหลายอาร่วมทำบุญกันตามนี้เน้อโทรศัพท์มาหาอาตมาภาพได้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปแห่แล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหือพ้นจากทุกข์สุขสามประการ อายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเองต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: อุ๊ยคุณพ่อชะลอ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันไม่ละเว้นผู้กระทำผิดในสถานศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
9: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
10: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
11: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
14: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
15: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
14: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
8: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันไม่ละเว้นผู้กระทำผิดในสถานศึกษาพร้อมเปิดระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูเพื่อคุ้มครองผู้เสียหาย
16: นายอัครนันท์ กิตติดันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงปัญหาการล่วงละเมิดระหว่างครูและนักเรียนที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ว่าในทุกกรณีได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง รวมถึงการพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและได้หารือกับเลขาครุสภาเพื่อดำเนินการยึดใบอนุญาตถาวรในกรณีที่เป็นประเด็นในสังคมพร้อมกล่าวขอโทษสังคมในนามกระทรวงศึกษาธิการสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าในอดีตเมื่อเกิดปัญหาในโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษามักไม่เปิดเผยและพยายามจัดการปัญหาภายในซึ่งไม่ก่อให้เกิดการแก้ไขที่แท้จริงกระทรวงศึกษาธิการจึงมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเปิดตัวศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพในเดือนกันยายนนี้ก่อนลงพื้นที่สร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ซึ่งเชื่อว่าจะมีการส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาเพิ่มมากขึ้นและกระทรวงพร้อมเร่งดำเนินการแก้ไขทุกกรณีสำหรับการปกป้องผู้เสียหายที่แจ้งเบาะแสกระทรวงศึกษาธิการนำแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูมาใช้รับเรื่องร้องเรียนโดยข้อมูลที่แจ้งเข้ามาจะถูกเก็บในฐานข้อมูลโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของผู้แจ้งกระทรวงศึกษาธิการจะไม่มีการละเว้นในทุกกรณีที่เกิดขึ้นสิริวรรณช่วยเท้ารายงาน
8: รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สั่งติดตั้งสะพานแบรี่ให้ประชาชนใช้สัญจรชั่วคราวในพื้นที่อำเภอปราณบุรีหลังเกิดฝนตกหนักจนน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะสะพานพัง
17: นายประทีปบริบูรณ์รัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรวจสอบความเสียหายสะพานบ้านแพรกตะลุยหมู่ที่6ตำบลเขาเจ้าอำเภอปราณบุรีหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากกัดซอกคอสะพานจนถนนทรุดตัวเป็นโพรงขนาดใหญ่ทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางระหว่างบ้านแพรกตะลุยบ้านโป่งไผ่และบ้านป่ามาดจากการตรวจสอบพบว่าสะพานดังกล่าวเป็นเส้นทางสัญจรสำคัญของประชาชนในพื้นที่ขณะนี้ได้ปิดการใช้สะพานเป็นการชั่วคราวพร้อมจัดเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงเพื่อความปลอดภัยและประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต4ประจวบคีรีขันธ์เพื่อขอรับการสนับสนุนสะพานแบรี่มาติดตั้งเป็นสะพานชั่วคราวบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสมิทธ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
8: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคู่แรกทีมชาติสเปนชนะฝรั่งเศส2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศลุ้นแชมป์สมัยที่2ในรอบ16ปี
18: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนพบทีมชาติฝรั่งเศสเกมนี้ทั้ง2ทีมผลัดกันรุกผลัดกันรับกันอย่างสนุกจนกระทั่งในนาทีที่22ทัพกระทิงดุมาได้จุดโทษและเป็นมิเกลโอยาซาบาลสังหารไม่พลาดให้สเปนขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากนั้นในช่วงครึ่งหลังทัพตราไก่แก้เกมเพื่อเอาประตูตีเสมอแต่เจาะแนวรับของสเปนไม่เข้าและในนาทีที่58เปโดปาโรมายิงประตูให้สเปนทิ้งห่าง2ประตูต่อ0และเป็นประตูชัยในเกมนี้ทำให้สเปนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นแชมป์สมัยที่2หลังจากเคยได้แชมป์โลกมาแล้ว1สมัยในปี2010โดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรืออาร์เจนตินาในคืนวันที่19กรกฎาคมนี้ส่วนฝรั่งเศสไปชิงที่3ปุริภัทรสอนการรายงาน
8: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยาม
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมเช้าแบบนี้หกโมงตรงนะครับมาอยู่ด้วยกันกับอู่ข่าวเล่าความนะครับผมเสียงที่คุ้นเคยเลยนะครับผมน้องอั้นอธิวัฒน์กันทาปิงนั่นเองนะครับผมวันนี้มาอยู่กับท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงโดยประมาณนะครับผมแน่นอนเลยนะครับว่าช่วงนี้ก็จะมีแนวนโยบายต่างๆนะครับออกมาเนาะว่าจะปิ้นเปิ้นจะตัดลดปั๊บลดอัตรากำลังข้าราชการก็จะปั๊บซิดในเรื่องของการรักษาพยาบาลก่อนวันนี้มาติดตามกันสักหน่อยนะครับผมกรมบัญชีกลางนะครับกำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงนะครับผมกฎสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการหลายคนนะครับกังวลว่าจะลดสิทธิ์ก่อนนะครับผมแต่สาระสำคัญคือไม่ได้มุ่งตัดสิทธิ์เนอะหากแต่มุ่งจัดระเบียบระบบมีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นนั่นเองนะครับผมทำไมต้องมีการปรับนะครับผมคำถามที่หลายคนแบบตั้งคำถามเนาะปีงบประมาณ2570นะครับผมค่ารักษาพยาบาลค่าราชการแล้วก็ครอบครัวสูงกว่า 90,000 ล้านบาทนะครับดูแลผู้มีสิทธิ์กว่า5ล้านคนเนี่ยอันนี้เป็นคาดการไว้นะครับผมกว่ากึ่งนึงนะครับของผู้มีสิทธิ์เป็นผู้สูงอายุทำให้มีโรคเรื้อรังแล้วก็ค่ารักษาเพิ่มขึ้นที่สำคัญเลยประเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีนะครับทางการแพทย์ก้าวหน้าช่วยรักษาได้ดีขึ้นแต่ก็มีต้นทุนสูงเช่นกันนะครับผมมาตรการที่จะเกิดขึ้นนะครับผมก็คือโรงพยาบาลขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็เชื่อมระบบเบิกจ่ายนะครับแบบอิเล็กทรอนิกส์เนาะแล้วก็มีการเพิ่มการเบิกนะครับขออภัยครับเพิ่มการตรวจสอบการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์แล้วก็สมาชิกครอบครัวนะครับผมเปิดทางนะครับให้เจ้าของสิทธิ์นะครับเลิกหรือระงับสิทธิ์ของคนในครอบครัวใดเนอะใช้ระบบข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีช่วยนะครับตรวจจับการเบิกจ่ายแบบผิดปกติตัวนะครับผมเหตุผลสำคัญนะครับผมตีเป็นออกมาเปิดเผยนะครับเพื่อป้องกันการทุจริตนอกจะได้เอ่ยนะครับผมแม้ความเสียหายจากการทุจริตในปี10ปีที่ผ่านมานี่นะครับผมอยู่ราวๆประมาณ250ล้านบาทเนาะซึ่งหนักนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณนะเพิ่นบอกจะอีเนาะแต่รูปแบบการโกงมันซับซ้อนขึ้นนะครับผมคณะตีเจ้าหน้าที่เนาะมีเพียงกี่คนตีต้องตรวจสอบข้อมูลรักษาพยาบาลต่างๆหลาย10ล้านรายการนะครับผมจึงต้องพึ่งพาเทคโนโลยีนะครับเข้ามาจอยเนาะแล้วการเปลี่ยนไปนะครับผมใจประกันเอกชนนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนไปใจเอกชนเพราะว่าประกันของที่เราไปซื้อภาคสมัครใจคนเดียวก่อนนะกรมบัญชีกลางมันบอกว่าระบุว่าเคยศึกษาแล้วแต่ยังมีข้อจำกัดเนาะเพราะว่าประกันเอกชนนะครับมีเงินขายว่าจะปิ้นวงเงินนะแล้วก็ขอยกเลิกสัญญาต่างๆนะครับผมจากสวัสดิการของรัฐเนาะจึงยังบ่เหมาะสมที่จะเปลี่ยนไปทางระบบในเวลานี้นะครับผมประเด็นสำคัญก็คือหัวใจของการปรับครั้งนี้คือการสร้างสมดุลระหว่างการรักษาสิทธิ์นะครับของข้าราชการเองนะครับกับการควบคุมนะครับรายจ่ายของประเทศอย่างยืนเพื่อให้ระบบสวัสดิการเนาะยังสามารถดูแลคนรุ่นต่อไปได้โดยบักกระทบนะครับคุณภาพการรักษาแล้วก็ลดช่องโหว่การทุจริตในระบบโดยนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลเนาะที่เปิ้นได้เอามาหารือกันนะครับผมในเรื่องของสิทธิสวัสดิการเนาะอีละกันนะครับผมสิทธิสวัสดิการต่างๆเฮามีหลายสิทธิ์เนาะใครที่อยู่ประกันสังคมก็จะมีการจ่ายสิทธิประกันสังคมผมเราก็ใจซิดในการรักษาเนาะอันนั้นก็จะมีของตัวเก่านะครับรวมไปถึงใครมีบัตร30บาทเนาะและใครที่มีสิทธิ์ข้าราชการประของเวอร์เบิร์กตรงนะครับผมก็จะมีสิทธิ์เชื่อมโยงไปถึงพ่อแม่ลูกต่างๆตัวอีนะครับผมดังนั้นแล้วตอนนี้เปิ้นก็เลยมาหารือกันว่าจะเอาจะได้ดีเนาะเนื่องจากว่าการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของสิทธิ์รักษาพยาบาลเนื่องจากว่าอนาคตเราก็จะกลายเป็นผู้สูงอายุเนาะผู้ภาวะผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้ก็คือมีผู้สูงอายุมากขึ้นอีนะครับผมการยืดอายุก็ดีขึ้นค่าใช้จ่ายในการรักษาก็จะมากขึ้นตัวเนื่องจากว่าเทคโนโลยีที่มาใจนะครับผมก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันเนาะดังนั้นแล้วก็จะหาจุดกึ่งกลางละกันเนาะในการปรับเปลี่ยนระบบนี้ดีขึ้นเงินก็จะมีเพิ่มขึ้นนะครับผมแต่อื่นแท้แล้วอาจจะวิเคราะห์ในเรื่องของปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการของภาครัฐเนาะในด่านต่างๆนะครับผมจะเพียงแค่ของราชการต่ออันนะครับจะได้แล้วก็รอดูละกันว่านโยบายนี้จะออกมาปิ้นจะได้นะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปุนวันนี้นะครับข่าวละปุนเอานี้เอาในเรื่องของการศึกษามาฝากกันสักหน่อยนะครับผมปลัดจังหวัดนะครับเปิ้นหารือกับมูลนิธิการศึกษาไทยเนาะเตรียมคับเคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัยในสถานศึกษายกระดับเครือข่ายอาหารกลางวันแล้วก็อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในจังหวัดละปุนของเฮาครับผมแต่ว่านี้นะครับผมเปิ้นก็มีการประชุมเนาะซึ่งมีท่านปรีชาสมชัยนะครับปลัดจังหวัดของเฮาแล้วครับผมคือการต้อนรับแล้วก็หารือแนวทางการสนับสนุนแล้วก็บูรณาการความร่วมมือการดำเนินโครงการในการเข้าพบนะครับของคณะมูลนิธิการศึกษาไทยหรือว่า Thai Education Function ฟังครับผมโดยมีส่วนราชการนอกที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือในครั้งนี้นะครับผมโครงการนิเวศเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยในสถานศึกษาแล้วก็การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่นเนาะมีเป้าหมายส่งเสริมระบบอาหารปลอดภัยในโรงเรียนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพของท้องถิ่นแล้วก็สร้างเครือข่ายแล้วก็ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาชุมชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหลังจากผลการศึกษานะครับพบการตกข้างนะครับของสารกำจัดศัตรูพืชในวัตถุดิบอาหารกลางวันและก็ในปัสสาวะของนักเรียนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของการพัฒนานักเรียนก็ได้เลยในระยะยาวนะครับผมจึงมุ่งผลักดันนะครับการสร้างระบบอาหารกลางวันที่ปลอดภัยและก็ส่งเสริมการผลิตอาหารด้วยแนวทางนิเวศเกษตรนะครับรวมถึงมีโครงการนะครับผมโครงการนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ด้านนิเวศเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ของเฮานะครับสร้างเครือข่ายการผลิตโฮงโซอาหารที่ปลอดภัยรวมกับเกษตรกรในท้องถิ่นอนุรักษ์อาหารพื้นถิ่นแล้วก็ยกประหอความหลากหลายทางชีวภาพก็ยังจะมีคงอยู่แล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการโดยตลอดจุดนะครับผมเผยแพร่องค์ความรู้แล้วก็พักดันขอเสนอเชิงนโยบายด่านอาหารปลอดภัยแล้วก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยกิจกรรมนะครับผมสำคัญก็คือการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในพักและก็ผลไม้การคัดเลือกนะครับเมนูอาหารท้องถิ่นการสำรวจแล้วก็จัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในโรงเรียนแล้วก็ชุมชนการพัฒนาระบบเกษตรนิเกษตรเชิงนิเวศนะครับผมว่าจะเป็นการปรับปรุงดินการทำปุ๋ยจากวัสดุธรรมชาติและก็การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีการชีวภาพเนอะรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับการจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายการมีส่วนร่วมข้อละอ่อนแล้วก็ชุมชนเนาะทั้งนี้นะครับจะขาดว่าจะจอยเหือโรงเรียนแล้วก็ชุมชนมีฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์นักเรียนนะครับได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติด่านนิเวศเกษตรผ่านห้องเรียนธรรมชาตินะครับส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยแล้วก็สั่งรายได้นะครับเพื่อการผลิตเกษตรเนาะอีกทั้งยังปิ้นต้นแบบหลักสูตรด่านนิเวศเกษตรสำหรับการพัฒนาอาหารปลอดภัยในจังหวัดของเฮาโตยแล้วก็นำไปสู่การขยายผลเชิงนโยบายในระยะยาวนั่นเองนะครับผมสำหรับพื้นที่นะครับดำเนินงานในเตอแรกนี้นะครับผมเปิ้นก็จะมุ่งไปตีจังหวัดนะครับเชียงใหม่ซาฮงเฮนละปูนซาฮงเฮนในเดินระหว่างเดือนกรกฎาคมนี้นอกจนถึงเดือนธันวาของปี70เนอะโดยมูลนิธิการศึกษาไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักเลยนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอาหารและยานะครับแล้วก็เกษตรแห่งสหประชาชาตินะครับผมดังนั้นแล้วนะครับใครว่านะใครก็ตามเนาะการรับประทานอาหารปลอดภัยปิ้นเดิงตีเฮาจะต้องดูแลกันบ้านหลังไหนนะครับปลูกผักกินเองพ่นสารเนี่ยต่างๆนะครับผมสารผิดมันก็เข้าไปสู่ร่างกายของเฮาหน่อยลุงนะครับดังนั้นแล้วเนาะการตีเฮาล้างผักคือสะอาดนะต่อเจ้าเฮาอู่กันไปในเรื่องของไข่ของพยาธิใส่เดินอีเนาะอันนั้นก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับผมการที่จะกินให้เข้าไปก็ดูแลกันตัวล่างคือสะอาดล่างคือปลอดภัยคือมดคือเสียงเนอะหรือเริ่มตั้งแต่ปลูกเลยก็ได้นะครับผมเพื่อความปลอดภัยของคุณกินเองนะครับผมวันนี้นะครับผมอู่ข่าวเล่าความเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังกันเนอะแล้วปะกันใหม่วันพุธเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวรอบประเทศเราเลยครับตีข้องรองข่าวสำหรับวันนี้น้องอั้นลาไปก่อนเนอะสวัสดีครับ

0: 4ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94แล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94ณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีแล้วโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้นำคณะรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการเนื่องในวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94ณบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกันด้วยซึ่งนำเสนอประวัติความเป็นมาพัฒนาการบทบาทภารกิจและผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆและการพัฒนาระบบราชการเพื่อยกระดับการให้บริการพี่น้องประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียครับโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งเร่งปลดล็อกส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียมอบทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปติดตามการดำเนินงานตามข้อตกลงไทยมาเลเซียมุ่งลดผลกระทบสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลการหารือกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียระหว่างการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาในประเด็นการแก้ไขปัญหาการนำเข้าและส่งออกกุ้งและปลากระพงว่าที่ผ่านมานั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือกับฝ่ายมาเลเซียมาอย่างต่อเนื่องและทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า MOU นั่นแหละครับร่วมกันเรียบร้อยแล้วซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเร่งติดตามและผลักดันการดำเนินงานตามข้อตกลงที่ได้หารือร่วมกับฝ่ายมาเลเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งปลดล็อกการส่งออกกุ้งของไทยเพื่อให้สามารถกลับมาส่งออกได้ตามปกติก่อนที่ผลผลิตกุ้งธรรมชาติจะทยอยออกสู่ตลาดภายในหลังสิ้นสุดมาตรการปิดอ่าวของกรมประมงซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อราคาผลผลิตและก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการไทยกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายและกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้มันเหมาะสมโดยนายกรัฐมนตรีก็เตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและกำหนดการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมซึ่งอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดย้ำว่าต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าทางรัฐบาลจะหารือแนวทางปรับปรุงกฎหมายและกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและกรุงเทพมหานครซึ่งในปัจจุบันนี้มีพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งถูกต้องอันได้แก่ถนนข้าวสารและ RCA ครับส่วนพื้นที่อื่นๆต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เปิดได้ถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถจัดมหรสพได้นายกรัฐมนตรีก็ยังมองอีกว่าข้อกำหนดทางกฎหมายดังกล่าวยังมีหลายข้อไม่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันอย่างเช่นการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารจึงได้มีการมอบหมายให้ไปศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนปฏิบัติงานให้มันสอดคล้องกันโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจะได้นำไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องความภูมิใจของประเทศไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศและเป็นการแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกของประเทศไทยกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิไทยรัตนากร

เสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเน้นให้คนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยอีกว่าการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวนั้นก็เป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยแล้วครับที่สามารถจัดงานระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินย้ำนะครับนี่แหละคือโอลิมปิกทางการเงินแล้วก็ยังเป็นโอกาสที่เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศกันด้วยซึ่งทางประเทศไทยนั้นจะได้มีการนำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติอันได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นนี่คือเสาหลักที่1ครับเสาหลักที่2การขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศครับเสาหลักที่3คือการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเสาหลักที่4คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนนั่นเองครับส่วนทางด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยว่าการประชุมในครั้งนี้จะมีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศกันด้วยตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาและหนี้ภาคเกษตรมาตัดสิทธิ์นั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยโดยได้พิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักๆอันได้แก่1การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และ2การไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมทั้งนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกจำนวนประมาณ5ล้าน4แสนรายด้วยกันเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมก็ส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ18ล้าน8แสนรายครับโดยทางรัฐบาลก็ยืนยันแล้วครับว่าเป้าหมายหลักในการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมเหล่านี้โดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ตั้งไว้มาเป็นอุปสรรคหากมีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นรัฐบาลก็พร้อมที่จะบริหารจัดการงบประมาณในภายหลังเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมทุกคนอย่างแน่นอนครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปผ่าน4ช่องทางอันได้แก่เว็บไซต์โครงการช่องทางที่1ช่องทางที่2แอปพลิเคชันเป๋าตังช่องทางที่3แอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งด้วยกันอันได้แก่ธนาคารออมสินธกส.ทอส.ธนาคารอิสลามและธนาคารกรุงไทยครับซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคม2569ครับสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่พี่น้องประชาชนอย่างสูงสุดนั่นเองครับ
และไปกันที่ประเด็นเรื่องของการชดเชยเยียวยาผู้บริโภคโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าผลงาน2

ดือนของสคบบอกว่าเร่งรัดชดเชยเยียวยาผู้บริโภคไปแล้วกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งผลักดันกฎหมายเลมอนลอคุ้มครองประชาชนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนเป็นอันดับแรกโดยระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569ที่ผ่านมาทางสคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนแล้วกว่า 8,400 เรื่องด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์และทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้เร่งรัดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคแล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า22ล้าน6แสนบาทด้วยกันครับและนอกจากนี้รัฐบาลยังได้ผลักดันร่างกฎหมายเลมอนลอหรือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นกลไกสำคัญเลยครับในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนกรณีซื้อสินค้าแล้วเกิดการชำรุดบกพร่องหรือไม่ตรงปกแล้วก็ได้สั่งการให้ทางสคบไปบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับออกมาตรการเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการกวดขันแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างชาติการจัดระเบียบความปลอดภัยบ้านพักพูลวิลล่าและการตรวจสอบระบบเตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเช่นของเล่นเด็กและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเถื่อนอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคในทุกมิติครับพี่น้องและส่งท้ายกันที่ประเด็นรัฐบาลได้ออกมาชื่นชมน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีโลกครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคล้องร้องข่าววันนี้กับข่าวน้องเนเน่สาวน้อยมหัศจรรย์ที่ดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลเองก็ชื่นชมน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีโลกและครับและเตรียมมอบโล่น้องเนเน่ในวันเยาวชนแห่งชาติแล้วก็ทางรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนให้ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันรอบต่อไปอีกด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนไทยอายุ16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยด้วยการโชว์ร้องเพลงและเล่นกีตาร์สดบนเวทีระดับโลกอย่างเวทีที่ชื่อว่า America's Got Talent จนชนะใจคณะกรรมการทั้ง4คนแล้วครับและก็ยังได้รับเสียงชื่นชมจากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติกันด้วยจนโด่งดังกันไปทั่วโลกเลยทีเดียวครับน้องเนเน่ก็ได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลครับและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบเข็มกลัดและชุดของที่ระลึก Amazing Thailand เพื่อเป็นกำลังใจแก่น้องเนเน่พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของน้องเนเน่ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทนำพาศักยภาพด้านการร้องเพลงและเล่นดนตรีของตนเองในฐานะเยาวชนไทยไปสู่การยอมรับในระดับนานาชาติกันด้วยจนสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยบนเวทีระดับโลกครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรียังได้ร่วมร้องเพลงและรับชมการแสดงสดของน้องเนเน่นางสาวรัติการอ้ําลอยที่ร้องเพลงและบรรเลงกีตาร์ในเพลงซอมบี้สร้างความประทับใจและบรรยากาศเป็นกันเองด้วยครับและทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้กล่าวอีกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท
ได้มีการพิจารณาให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเพื่อแข่งขันในรอบต่อไปรวมถึงช่วยวางแนวทางประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้ชาวอเมริกันซึ่งเป็นฐานคะแนนเสียงหลักร่วมโหวตสนับสนุนและขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายร่วมส่งแรงใจและร่วมกันโหวตให้น้องเนเน่ในรอบการแข่งขันครั้งต่อไปด้วยครับโดยก่อนหน้านี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.พื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้นำช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับน้องเนเน่และรัฐบาลเองก็เตรียมพิจารณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้องเนเน่เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติในวันที่20กันยายน2569นี่แหละครับก็เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติน้องเนเน่และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทยทั่วทั้งประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ในยุคที่ทุกอย่างเชื่อมต่อกันด้วยปลายนิ้วโลกออนไลน์มอบความสะดวกสบายให้เราอย่างมหาศาลแต่ในขณะเดียวกันมันก็กลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทำร้ายเราได้ทุกเมื่อรู้ไหมว่าแค่กดแชร์ข่าวปลอมโพสต์ล้อเลียนหรือตัดต่อภาพคนอื่นขำๆก็อาจทำให้คุณก้าวขาเข้าคุกโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาเจาะลึกกับพรบ.คอมพิวเตอร์กฎหมายใกล้ตัวที่คนทุกคนต้องรู้ไปร่วมหาคำตอบพร้อมกันว่าต้องเล่นโซเชียลอย่างไรให้ปลอดภัยไม่เสี่ยงคุกและหากตกเป็นเหยื่อต้องทำอย่างไรกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: วันนี้จะให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำเกี่ยวกับความผิดคอมพิวเตอร์หรือพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับเป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมและป้องกันการกระทำผิดผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์เพื่อคุ้มครองประชาชนจากความเสียหายที่หากเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่ถูกต้องความผิดที่พบได้บ่อยเช่นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์การเผยแพร่ข่าวปลอมการหลอกลวงประชาชนผ่านสื่อออนไลน์การปลอมบัญชีผู้อื่นหรือการนำภาพบุคคลอื่นไปตัดต่อดัดแปลงจนทำให้เกิดความอับอายหรือเสียที่เสียงตัวอย่างที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันได้แก่การแชร์ข่าวปลอมโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการโพสต์ข้อมูลชวนลงทุนที่เป็นเท็จการหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์หรือการนำรูปภาพบุคคลอื่นไปทำเป็นภาพล้อเลียนในทางที่เสียหายซึ่งการกระทำเหล่านี้อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายนะครับนอกจากนี้ประชาชนควรระมัดระวังการกดแชร์ข้อมูลต่างๆเพราะแม้จะไม่ได้เป็นผู้สร้างข้อมูลแต่หากเป็นการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและมีความรับผิดตามกฎหมายได้เช่นกันนะครับจึงขอฝากให้ประชาชนใช้สื่อออนไลน์อย่างมีสตินะครับตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อก่อนแชร์และไม่ใช้เทคโนโลยีไปในทางที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นเพื่อร่วมกันสร้างสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบนะครับขอบคุณครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตร
1: ผู้นำสหรัฐประกาศยกเลิกแผนเก็บค่าธรรมเนียมเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสขณะที่กองทัพสหรัฐเริ่มดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านอย่างเต็มรูปแบบศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศสเปนเอาชนะฝรั่งเศส2-0สเปนผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16-20กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในโอกาสครบรอบ51ปีและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคภารกิจของนายกรัฐมนตรีครอบคลุม3เมืองได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China Investment and Economic Forum 2026และเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูรวมทั้งพบภาคเอกชนจีนและนักธุรกิจไทยที่กรุงปักกิ่งนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมวลชนเพื่อผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเสริมศักยภาพการแข่งขันของไทยและสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
1: ประเทศ